0: ต้องการบรรเทาเรื่องเศรษฐกิจนะครับผลกระทบโดยเฉพาะค่าของชีพ
1: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า43ล้านคนแบ่งความช่วยเหลือออกเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ส่วนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ภาครัฐจะให้การสนับสนุนเงินรวมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนประชาชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25-29พฤษภาคมนี้จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและจะสามารถใช้สิทธิโครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปทั้งนี้จะเปิดรับลงทะเบียนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนส่วนผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี
0: ้สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือจากนี้ไปนะครับจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับภาคประชาชนเนี่ยวันที่25พฤษภาคมนะครับถึงวันที่29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับประชาชน25ถึง29 6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับเงินของ60 40ที่ได้คนละพันถ้าเดือนแรกใช้ไม่หมดไม่สะสมนะครับไม่มีระยะเวลาว่าไม่ใช้ภายในกี่วันแล้วจะตัดสิทธิ์รอบนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าโครงการเรายาว4เดือนแต่ว่ากติกาอยู่ตรงนี้ครับว่า 1,000 ไม่สะสมนะครับใช้ให้หมดภายในเดือนไหนเดือนนั้น
1: ด้านนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนยืนยันว่าระบบมีความพร้อมประชาชนสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์หรือลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้แบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสได้ตามกำหนดการโดยผู้ลงทะเบียนใหม่จะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองประมาณ3วันเช่นเดียวกับร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐสามารถกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีสำหรับความพิเศษของโครงการนี้คือการเปิดตัวระบบ AI นกกระซิบซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการช่วยวิเคราะห์ยอดขายรายวันช่วงเวลาที่ขายดีและเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบกลางจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ร้านค้าบริหารจัดการสต็อกสินค้าและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะถัดไประบบจะสามารถสร้างรายการเดินบัญชีเพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินของรัฐช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้สะดวกยิ่งขึ้นปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการปรับแผนหนี้สาธารณะปี2569ให้สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการบริหารสภาพคล่องของรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยปรับเพิ่มแผนก่อหนี้ใหม่พร้อมปรับลดแผนบริหารหนี้เดิมลงและเพิ่มแผนการชำระหนี้นอกจากนี้ยังได้อนุมัติบรรจุโครงการใหม่4โครงการลงในแผนหนี้สาธารณะซึ่งรวมถึงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงาน 200,000 ล้านบาทและเงินกู้เสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก 20,000 ล้านบาททั้งนี้ภายหลังการปรับแผนดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ขยับมาอยู่ที่ร้อยละ 68.03 ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่กำหนดเพดานไว้ไม่เกินร้อยละ70
3: แผนการก่อหนี้ใหม่วงเงินที่ปรับปรุงในครั้งนี้คือ 1.48 ล้านล้านบาทในส่วนแผนการบริหารหนี้เดิมปรับวงเงินขึ้นเป็น 1.62 ล้านล้านบาทลดลง 2.39 หมื่นล้านบาทและในส่วนของแผนการชำระหนี้ปรับครั้งนี้ 5.61 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.76 หมื่นล้านบาทแผนการก่อหนี้ใหม่ก็แบ่งเป็น2ส่วนก็คือ 1. เงินกู้เพื่อดำเนินการแผนภายใต้โครงการของพรก.นี้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินกู้ระยะยาวเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถพร้อมจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ความคืบหน้าคดีคาดว่าจะสรุปได้ภายใน2วันนี้
2: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่ารฟท.ได้เริ่มมาตรการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางรางโดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมตรวจซึ่งรฟท.จะต้องรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการขนส่งทางรางทราบภายใน24ชั่วโมงหลังตรวจเสร็จทางนี้หากพนักงานขับรถคนใดถูกตรวจพบแอลกอฮอล์หรือผลปัสสาวะบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะไม่อนุญาตให้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถเด็ดขาดและจะจัดพนักงานขับรถชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานขับรถไฟขบวนขนส่งสินค้าชนกับรถเมย์บริเวณแยกอโศกดินแดงอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมคาดว่าจะสรุปรายงานไปยังกรมการขนส่งทางรางรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในวันนี้ขณะที่การเยียวยาการรถไฟได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโดยในส่วนของผู้เสียชีวิตรฟท.ดูแลรายละ 340,000 บาทผู้บาดเจ็บมีวงเงินประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพร้อมทั้งได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
5: วันนี้เราก็ดำเนินการวันแรกนะครับซึ่งเราก็ยอมรับว่าเราได้สั่งการมาเมื่อวันที่17นะครับวันนี้เราเริ่มวันแรกได้เลยก็ถือว่าเร็วแล้วแต่ศูนย์ของการรถไฟเองเนี่ยมีอยู่หลายแห่งทั่วประเทศครับวันนี้เราเลยเร่งในเรื่องของตำแหน่งที่สถานีกลางบางซื่อก่อนนะครับส่วนในที่อื่นๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตรวจนะครับเราก็ให้พนักงานของเราเนี่ยมีหนังสือยืนยันรับรองตนเองเอาไว้นะครับก็ท่านที่ต้องเข้ามาให้บริการก็ต้องยืนยันรับรองตัวเองนะครับว่าไม่มีสารเสพติดนะครับในเรื่องของแอลกอฮอล์เราตรวจอยู่แล้วเราเป่าอยู่แล้วครับแล้วเราก็ต้องขยายการทำงานครั้งนี้ออกไปให้ครอบคลุมแล้วอาจมีปัญหาประสาทส่วนไหนก็เดี๋ยวคงต้องรายงานไปที่กรมราง
2: ด้านพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ตำรวจได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บเพิ่มอีก9รายจากทั้งหมด14รายขณะเดียวกันญาติผู้เสียชีวิต4รายและพนักงานรักษารถของการรถไฟจะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมส่วนการสอบช่างเครื่องยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะอาจกระทบต่อรูปคดีนอกจากนี้ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดจาก3ป้อมรวม24ตัวเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมก่อนเกิดเหตุโดยคาดว่าจะสรุปรายงานส่งฝ่ายสอบสวนได้ภายใน2วันนี้และยังตรวจสอบประเด็นรถที่จอดกีดขวางบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมสั่งเข้มงวดกวดขันผู้ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรและจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดอย่างจริงจังหลังพบยังมีการกระทำผิดต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
6: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดเตรียมแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภควันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมคณะองคมนตรีร่วมติดตามการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่คาดการว่าปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเผชิญสภาวะเอลนีโญในช่วงครึ่งปีหลังรัฐบาลจึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางปฏิบัติโดยกำชับให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าให้สอดคล้องกับพื้นที่สำหรับพื้นที่ที่ยังไม่เกิดภัยให้เร่งป้องกันเช่นการสูบน้ำเข้าประปาหมู่บ้านล้างบ่อบาดาลและเพิ่มน้ำสำรองส่วนพื้นที่ที่เกิดภัยแล้งให้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อแจกจ่ายน้ำและเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในการนี้คณะองคมนตรีได้แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยเน้นย้ำให้บูรณาการข้อมูลเพื่อชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำและบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
4: ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติทุกพื้นที่แล้วหลังเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาที่เอื้อต่อการระบายอากาศมากขึ้นทำให้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มคลี่คลายลงและกลับเข้ามาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ทั้งนี้ช่วงต้นปีหลายพื้นที่ของไทยได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 ทั้งการสะสมของฝุ่นละอองในพื้นที่สภาพอากาศปิดรวมถึงหมอกควันข้ามพื้นที่จากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งปัจจุบันทุกพื้นที่ของประเทศพบค่าฝุ่นละอองลดลงและกลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมากถึงดี
6: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่1บ้านหนองลุมพุกตำบลลืออำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดเชียงรายที่หมู่10บ้านปงบนตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่5วัดนฤภัยประชาบำรุงตำบลหอมศิลอำเภอบางปะกงจังหวัดชุมพรที่หมู่17บ้านห้วยตาสิงตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2568พบว่าเชื้อ Acinetobacter caucasticus bumannii complex มีอัตราการดื้อยากลุ่ม carbapenem ซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายอัตราดื้อยาสูงกว่า70%และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อด้วยยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาขอเน้นย้ำประชาชนหรือผู้ป่วยควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งแล้วเมื่อเวลา 23:15 ของวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเริ่มต้นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยมีนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนให้การต้อนรับขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและส่งพลังเชิงบวกแก่ประชาคมโลกทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวันที่14-15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์ที่ผันผวนระหว่างสหรัฐและจีน
6: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หากทางการอิหร่านยังคงปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ประธานาธิบดีทรัมป์ยังอ้างว่าเดิมทีเขาเหลือเวลาเพียง1ชั่วโมงในการตัดสินใจว่าจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านในวันอังคารตามเวลาสหรัฐก่อนที่เขาจะตัดสินใจระงับแผนดังกล่าวออกไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างไรก็ตามพลตรีอารีอับดุลอารีฮารีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางอาตามอันอันบียา แห่งกองทัพอิหร่านออกมาเตือนว่ากองทัพอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐตัดสินใจเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้ง
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายแพทย์ชิโดสอัดฮานอมกริเบยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นแสดงความกังวลอย่างมากต่อขอบเขตและความรวดเร็วของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาอย่างไรก็ตาม WHO กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาล DR คองโกยูกันดาและสหรัฐเพื่อควบคุมและจัดการการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวขณะเดียวกันนายซามูเอลโรเจอร์กัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของดีอาร์คองโกเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นอย่างน้อย131รายและยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า500ราย
6: ต่อไปเราฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18ปีโชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะรีแอนอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษ6ต่อ2เฟรมพร้อมทำ2เซนตูรี่เบรกในแมตช์เดียวทั้ง100แต้มและ107แต้มคว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก2ฤดูกาลพร้อมรับเงินรางวัลกว่า 570,000 บาทที่สำคัญมายสากลยังกลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีและไปพัชศรีราชานอกจากนี้ยังคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาได้ก่อนหน้านี้อีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบ16คู่อัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจางกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหวดเอาชนะนาตาเลียเฟรย์จากสวิตเซอร์แลนด์กับแอชลีย์ฮาวีจากสหรัฐอเมริกา6ต่อ2ทั้ง2เซตทำให้อัญชิสาและจางกาอึนทะลุผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับคู่มือวางอันดับ2ของรายการอย่างเรนะโกโตะจากญี่ปุ่นกับหยางหยาอี้จากไต้หวันนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการแข่งขันฟุตบอล
13: ราคาสูงรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจขณะนี้จึงต้องรอความชัดเจนในการพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่สมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ได้แก่จายอังสุธาสาวิทและนรเศษธาดาบุญมาไปแข่งขันเก็บคะแนนสะสมโลก Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยในรายการคีรินจายไปเข้ารอบรองชนะเลิศได้ทั้ง2สนามขณะที่นรเศษธาดาไปเข้ารอบรองชนะเลิศสนามที่1ส่วนในรายการสปรินต์จายผ่านเข้าลึกที่สุดในรอบ8คนสุดท้ายอย่างไรก็ตามจายยังทำคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น390คะแนนอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่45ส่วนนรเศษธาดาอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่104ขยับขึ้นมาถึง36อันดับส่งผลให้ทีมสปรินต์ไทยขึ้นมาอยู่อันดับ15ของโลกและอันดับ4ของเอเชียพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
6: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่15 75/2569มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้โดยในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านตากสุโขทัย

0: สุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97ซมและเวลา 23:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.28ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71ซมและเวลา 16:32 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1.24ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.
1: 1นาทีกับกปท.บริเวณวงเวียนถือเป็นจุดหนึ่งที่มีโอกาสรถเฉี่ยวชนกันได้มากเนื่องจากรถที่วิ่งอยู่ในบริเวณนี้มาจากหลายทิศทางการขับรถเข้าวงเวียนที่ถูกต้องปลอดภัยนั้นให้ผู้ขับขี่ขับรถตามเข็มนาฬิกาโดยต้องให้สิทธิ์แก่รถที่วิ่งอยู่ในวงเวียนด้านขวามือก่อนเสมอส่วนการใช้ช่องทางเดินรถในวงเวียนรถที่เลี้ยวซ้ายต้องเข้าช่องทางซ้ายสุดรถที่ขับตรงไปให้อยู่ในช่องกลางและสำหรับช่องขวาสุดมีไว้สำหรับรถที่จะต้องการจะเลี้ยวขวาหากต้องการเปลี่ยนช่องทางการเดินรถให้เปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณแก่รถที่ขับตามหลังมาทุกครั้งนอกจากนี้ผู้ขับขี่ต้องสังเกตสัญญาณไฟจราจรบริเวณวงเวียนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ากระบี่กระบองกระบี่กระบองประกอบด้วยคำว่ากระบี่กับกระบองกระบี่หมายถึงอาวุธชนิดหนึ่งใบแบนยาวปลายแหลมมีคมข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างด้ามสั้นที่ด้ามถืออาจมีโกรงหรือไม่มีก็ได้มีฝักส่วนกระบองมาจากภาษาเขมรว่าดอมบองหมายถึงไม้ที่ใช้เป็นอาวุธสำหรับตีมีรูปกลมบ้างเหลี่ยมบ้างใช้ว่าตระบองก็มีกระบี่กระบองเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยและเป็นกีฬาประจำชาติอย่างหนึ่งผู้เล่นใช้อาวุธโบราณหลายชนิดของไทยเช่นดาบหอกง้าวกระบี่พลองรวมทั้งเครื่องป้องกันอาวุธเช่นดั้งเขนโล่ไม้ศอกสั้นแต่อาวุธเหล่านี้เป็นอาวุธจำลองโดยมากทำด้วยไม้โลหะหรือหนังสัตว
3: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนแผ่นเปลือกโลกของประเทศไทยแนวคดโค้งสุโขทัยและเลยที่อยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกทั้งสองแผ่นของประเทศไทย เชื่อว่าเป็นบริเวณขอบทวีปที่เป็นระบบหมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้งเกาะรูปโค้งและร่องลึกก้นสมุทรที่เกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกทำให้เกิดโครงสร้างธรณีวิทยาต่างๆ

0: เช่นแนวคดโค้งแนวแตกรอยเลื่อนการยุบตัวและการยกตัวของแผ่นดินทำให้เกิดภูเขาหุบเขาห้วยที่ราบและแอ่งต่อมากระบวนการผุพังอยู่กับที่การกร่อนและการสะสมตัวทำให้เกิดชั้นหินตะกอนและการขัดเกลาทำให้เกิดเป็นภูมิลักษณ์ต่างๆดังภูมิประเทศที่เห็นอยู่ในปัจจุบันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมืองพัทยาเดินหน้ายกระดับเมืองท่องเที่ยวปลอดภัยเพิ่มกล้อง CCTV แบบสตรีมมิ่งเชื่อมศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวควบคู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนวันนี้จะพูดคุยกับนายปรเมศวร์งามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาถึงแผนยกระดับความปลอดภัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ปัญหาขยะบนเกาะล้านสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกปรเมศวร์คะ
5: สวัสดีครับวาสนาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
4: ค่ะท่านนายกคะเมืองพัทยามีแนวคิดอย่างไรในการยกระดับระบบการรักษาความปลอดภัยอะคะที่จะเพิ่มกล้อง CCTV เป็นแบบสตรีมมิ่งอะค่ะ
5: ครับก็ในส่วนเนี้ยเรามองว่าเมืองพัทยาเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือนอกจากการที่เรามีทิวทัศน์มีเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วเนี่ยสิ่งที่มีความสำคัญนะครับไม่น้อยไปกว่าเรื่องมิติของสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยเราจึงมีโครงการที่ทำกล้อง CCTV เนี่ยจริงๆติดทั้งเมืองเลยนะประมาณ 2,500 ตัวไม่รวมก่อล้านอีกประมาณ200ตัวแล้วก็จะเพิ่มเติมขยายเพิ่มเติมนะครับแล้วหลังจากนั้นที่ผ่านมาพอเราติดตั้งกล้องแล้วเนี่ยเราเลยมีแนวคิดว่าเราอยากจะเชื่อมโยงนะครับเนื่องจากเรามีแอปพลิเคชันพัทยาคอนเน็กต์เชื่อมโยงให้ประชาชนเนี่ยได้สามารถดูได้ด้วยแบบเรียลไทม์ครับก็ได้ดำเนินการมาให้ดูได้400ตัวโดยเลือกกล้องต่างๆในจำนวนทั้งหมดที่ได้กล่าวไปเนี่ยนะครับ400ตัวได้ดูกันแล้วก็มีการพัฒนาระบบขึ้นมาอีกนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่มนะครับตัวกล้องให้ดูได้เป็นจาก400เป็น600ตัวแล้วก็จะมีการดำเนินการให้ใน600ตัวเนี่ยมีประมาณ50ตัวดูในพื้นที่เกาะล้านได้ด้วยตอนนี้กำลังอยู่ในการดำเนินการนะเพราะว่ามันมีประเด็นของไฟร์วอลที่จะต้องมาป้องกันการแฮกระบบผม
4: กล้อง CCTV แบบสตรีมมิ่งนะคะแตกต่างจากระบบเดิมอย่างไรแล้วก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยได้มากน้อยแค่ไหนคะ
5: คือกล้องที่มันมาสตรีมมิ่งให้ประชาชนได้ดูเนี่ยก็จะทำอำนวยความสะดวก1เรื่องของการวางแผนจราจรนะครับ2เรื่องของการดูว่าบางครั้งเนี่ยพัทยาเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำรอระบายนะครับก็สามารถที่จะดูแบบเรียลไทม์ได้เลยนะว่าพื้นที่ตรงไหนที่อาจจะมีน้ำขึ้นสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะลดภายใน 1-2 ชั่วโมงในพื้นที่ที่ท่วมซ้ำซากหรือประมาณสัก 3-9 จุดเท่านั้นเองนะครับก็จะทำให้อำนวยความสะดวกกับประชาชนได้สามารถได้เห็นสภาพจราจรแบบเรียลไทม์ครับ
4: ท่านนายกมองว่าการขยายระบบกล้องครั้งนี้ค่ะจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเมืองพัทยาได้อย่างไรบ้างคะ
5: ก็แน่นอนที่สุดนะครับก็คือการเพิ่มกล้องเนี่ยซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการมหาวิทยาลัยมาศึกษาว่ากล้องที่มีอยู่เนี่ย จะต้องเพิ่มอีกจำนวนเท่าไหร่แล้วกล้องที่เพิ่มหรือที่มีอยู่แล้วเนี่ยควรจะปรับให้ไปอยู่ตรงไหนที่จะอยู่ในพื้นที่ที่สามารถดูแลเรื่องความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่นะครับรวมถึงเรามีกล้องบางตัวที่ได้ไปเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของตำรวจ CIB นะครับซึ่งสามารถที่จะดีเทคในเรื่องของเป็นระบบ AI ที่มีผู้ต้องหาที่มีหมายจับเนี่ยที่มีฐานข้อมูลของทางตำรวจส่วนกลางเนี่ย ก็จะเชื่อมโยงไปที่โรงพักพัทยาสามารถที่จะแจ้งได้เลยว่าคนเนี้ยนะครับมีเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับมาอย่างเงี้ยนะครับก็จะสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยาครับ
4: ค่ะแล้วในอนาคตนะคะทางเมืองพัทยามีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมอีกหรือไม่เช่นอะไรบ้างคะ
5: ก็เราให้ความสำคัญทางเรื่องนี้นะเรื่องความเป็นสมาร์ทซิตี้ซึ่งปัจจุบันในเมืองพัทยาเป็นเมืองส่งเสริมด้านสมาร์ทซิตี้อยู่แล้วโดยมีระบบต่างๆที่เข้าไปอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้มีความสะดวกมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นนั่นก็คือพยายามที่จะให้มีกล้องเนี่ยที่กระจายกันไปทั่วเมืองพัทยานะครับถ้ามีเหตุเกิดตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะได้หลักฐานที่จะไปแจ้งดำเนินคดีหรือหาตัวคนผิดได้โดยมีหลักฐานเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับที่จะเอาไปขอไปที่โรงพักนะครับแล้วก็มีการติดตั้งไฟสว่างทั้งเมืองนะครับแล้วก็ยังมีระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการความเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับดูมีแอปพลิเคชันพัทยาคอนเน็กต์เนี่ยสามารถที่จะจ่ายภาษีแบบออนไลน์ได้นะครับหรือแม้กระทั่งมีเรื่องของการตรวจสุขภาพแบบเทเลเมดิซีนได้ด้วยนะครับ
4: ค่ะในด้านของสิ่งแวดล้อมล่ะคะเมืองพัทยามีนโยบายหรือมาตรการดูแลพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วก็การดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยอย่างไรบ้างคะ
5: พัทยามีนโยบายคือพัทยาโกรกรีนนะครับเรามีการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นโดยเพิ่งไปทำ MOU กับบริษัทปตท. OR นะครับที่จะให้ใช้พื้นที่เมืองพัทยาเนี่ยที่เป็นส่วนกลางเนี่ยติดตั้ง EV station นะครับเรื่องของการขยายการบำบัดน้ำเสียนะครับในเมืองพัทยาจาก 60,000 เป็น 150,000 คิวนะครับ 150,000 คิวต่อวันแล้วก็ยังมีระบบเนี้ยอยู่ที่เกาะล้านด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเฉพาะที่เกาะล้านเนี่ยเรามีขยะตกค้างอยู่ 150,000 ตันตอนนี้ก็ได้ดำเนินการเรื่องการทำ BOT Bill Operate และ Transfer กับบริษัทนะครับในการมีเตาเผาขยะเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นในพัทยาก็ต่อไปเนี่ยเราก็กำลังมีแนวทางนี้เพื่อจะทำเตาเผาขยะให้เกิดขึ้นในพัทยาด้วยนะเพราะพัทยาเนี่ยปัจจุบันมีขยะมากกว่า580ตันต่อวันซึ่งถือว่ามากที่สุดต่อตารางกิโลเมตรของประเทศไทยในประเทศไทยเนี่ยมากที่สุดเลยนะต่อตารางกิโลเมตรครับ
4: ค่ะในกรณีของขยะเนี่ยค่ะรวมถึงเกาะล้านด้วยไหมคะที่จะมีแนวทางบริหารจัดการขยะค่ะรองรับนักท่องเที่ยว
5: ใช่ก็อย่างเมื่อสักครู่ได้กล่าวไปนะคือเกาะล้านเนี่ยเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วเพิ่งเปิดใช้เตาเผาขยะเนื่องจากว่าเกาะล้านเองเนี่ยมีปริมาณขยะตกค้างอยู่เนี่ยมากกว่า 150,000 ตันนะครับแล้วก็ขยะเกิดขึ้นเนี่ยต่อวันเนี่ยตามปริมาณนักท่องเที่ยวนะครับเฉลี่ยประมาณ15-30ตันต่อวันและเตาเผาขยะ2เตาที่ได้ดำเนินการอยู่เนี่ยมีกำลังในการกำจัดประมาณเตาละ25ตันเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมแล้ว50ตันต่อวันดังนั้นเราก็สามารถที่จะดำเนินการในการกำจัดขยะที่เกิดขึ้นทุกวันนะครับวันละ15-30ตันแล้วก็มีกำลังเหลืออีก20ตันอย่างน้อยเนี่ยไปนำขยะเก่าที่มีอยู่แล้วนะครับมาทยอยกำจัดเพื่อให้สุดท้ายแล้วนะให้ขยะหมดไปนะครับที่ตกค้างอยู่ที่เมืองครับผม
4: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านนายกปรเมศมีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังนักท่องเที่ยวบ้างคะเชิญค่ะ
5: ครับก็ต้องหนึ่งต้องขอขอบคุณนะครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยวันหยุดวันนักขึ้นนักกัตเตอร์เนี่ยก็ได้มาเมืองพัทยานะครับเนื่องจากพัทยาเองก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ
4: คร
5: ับแล้วเราจริงเราก็พยายามสนับสนุนมิติการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบนะเราเป็นเมืองท่องเที่ยวแน่นอนที่สุดก็คือเมืองท่องเที่ยวชายทะเลนะครับเราเป็นหมุดหมายของการท่องเที่ยวแบบครอบครัวเราเป็นไมซิตี้เมืองของการจัดประชุมสัมมนาเราเป็นสปอร์ตซิตี้เมืองของการจัดแข่งขันกีฬาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้เองก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับภายในเมืองพัทยาซึ่งเราก็เน้นว่าเมื่อมีกิจกรรมตลอดทั้งปีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีภาคเอกชนมาลงทุนเรื่องการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างที่ได้กล่าวไปเรื่องการดูแลเรื่องการกำจัดขยะการดำเนินการบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยครับก็เพื่อที่จะให้เป็นเมืองที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนนะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับให้มีเป็นมาตรฐานสากลนะครับแล้วสุดท้ายก็คือการที่จะมี การกระจายรายได้ไปให้ประชาชนในเมืองพัทยาครับ
4: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
5: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ท่านผู้ฟังคะการคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างยังเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันต่อต้านโดยเฉพาะภาครัฐต้องรื้อระบบอุปถัมภ์และเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความโปร่งใสติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: ปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างยังถูกมองว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศแม้รัฐบาลประกาศเดินหน้าปราบปรามการทุจริตแต่หลายฝ่ายเห็นว่าหากไม่รื้อระบบสวยระบบอุปถัมภ์และเปิดเผยข้อมูลภาครัฐอย่างโปร่งใสการแก้ปัญหาจะยังไม่เห็นผลชัดเจนขณะที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเสนอให้ผู้นำประเทศหรือผู้ที่เป็นผู้นำในองค์กรต่างๆเร่งสร้างต้นแบบการเปลี่ยนแปลงพร้อมเปิดทางให้ประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมตรวจสอบอย่างจริงจังโดยนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยระบุว่าปัญหาคอร์รัปชันในไทยยังเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างภาครัฐที่มีข่าวจับกุมการทุจริตอยู่บ่อยครั้งสะท้อนว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทุจริตเชิงโครงสร้างที่เปิดช่องให้การใช้อำนาจและผลประโยชน์เกิดขึ้นได้ง่ายพร้อมยกตัวอย่างวัฒนธรรมอุปถัมภ์ในระบบราชการเช่นการใช้รถหลวงไปร่วมงานส่วนตัวของผู้บริหารระดับสูงซึ่งสะท้อนการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างไม่เหมาะสมและเห็นว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมกันหยุดพฤติกรรมลักษณะนี้ดังนั้นเห็นว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันต้องแก้ทั้งระบบต้องทำให้ข้อมูลของรัฐเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงข้อมูลเป็นดิจิทัลเพราะหากข้อมูลเปิดเผยการโกงจะทำได้ยากขึ้นขณะเดียวกันหากหน่วยงานใดมีการทุจริตผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่อธิบดีปลัดกระทรวงไปจนถึงรัฐมนตรีที่กำกับดูแลต้องร่วมรับผิดชอบด้วย
7: ต้องเชื่อมโยงข้อมูลให้มันเป็นดิจิทัลแล้วก็ต้องเป็นระบบที่คอมพิวเตอร์มันอ่านได้ง่ายประมวลผลง่ายเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ถึงจะเกิดประโยชน์อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะขอยกตัวอย่างก็คือว่าเวลามันโกงอ่ะมันจะโกงกันหน่วยงานจะเป็นระดับสำนักงานระดับกรมหรือระดับกระทรวงก็แล้วแต่เราจะไปพุ่งเป้าที่รัฐบาลทำไมไม่แก้ทำไมไม่ทำรัฐบาลมันไม่ใช่กับรายละเอียดที่โกงกันหนักจริงๆเนี่ยอยู่ที่หน่วยงานเพราะฉะนั้นทำยังไงจะให้มีการทุ่มเทป้องกันคอร์รัปชันในหน่วยงานถ้าลูกน้องผิดอธิบดีโดนเล่นงานลูกน้องผิดผู้ในการโดนเล่นงานอธิบดีโคดโกงต้องเล่นงานปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงโคดโกงต้องเล่นงานตัวรัฐมนตรียังไงมันถึงจะหยุดครับนี่คือตัวอย่างของการป้องกันคอร์รัปชัน
4: นอกจากนี้ยังเสนอว่ารัฐบาลควรเร่งปฏิรูประบบราชการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดช่องการเรียกรับสินบนพร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานที่มีพฤติกรรมทุจริตต่อสังคมและย้ำว่าผู้นำประเทศต้องแสดงความจริงจังเป็นแบบอย่างในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างชัดเจนขณะเดียวกันภาคประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นหากพบการเรียกรับผลประโยชน์หรือการทุจริตสามารถร้องเรียนผ่านสำนักงานปปช.หรือแอปพลิเคชัน Watch ฟ้องโกงทันใจเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโดยมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียนจะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างจึงไม่ใช่เพียงการจับกุมผู้กระทำผิดแต่ต้องรื้อระบบอุปถัมภ์เปิดเผยข้อมูลภาครัฐและสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันตรวจสอบและลดปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
8: เมื่อประโยชน์ของบุคคลมาก่อนประโยชน์ของสาธารณะคนที่เสียประโยชน์ที่สุดไม่ใช่คนในระบบแต่คือประชาชนทุกคน
9: วัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงกระบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับการบริการสาธารณะถนนหนทางโครงการก่อสร้างต่างๆเป็นช่องว่างหนึ่งที่คนต้องการจะเข้ามาหาผลประโยชน์เส้นถนนทุกวันนี้4ปีซ่อม4ปีสร้างเนาะประชาชนเนี่ยต้องตื่นตัวลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐที่บริหารท้องถิ่นเขาจะมีอัปโหลดงบประมาณนะครับเราจะได้เห็นเลยทุกบาททุกสตางค์เขาจัดการไปอย่างไรกฎหมายค่อนข้างเปิดช่องและอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบได้ถ้าไม่คุ้มค่าคุ้มทุนเนี่ยเราก็ร้องเรียนครับ
8: ความโปร่งใสจึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องร่วมกันปกป้องไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครคนเดียวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
6: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาขอสนับสนุนงบประมาณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและระบบป้องกันอุทกภัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
10: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอแผนพัฒนาสำคัญทั้งด้านการท่องเที่ยวการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและมาตรการรับมือไฟป่าพรุบาเจาะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาโครงการสำคัญของจังหวัดทั้งด้านการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยควบคู่กับการรายงานสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะให้ที่ประชุมรับทราบโดยจังหวัดเตรียมผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ประชาชนอาทิการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนและโครงการก่อสร้างทางเดินวอล์กเวย์บริเวณหาดนราทัศน์ขณะเดียวกันยังเสนอแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันอุทกภัยอาทิโครงการก่อสร้างแก้มลิงบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อรองรับน้ำในเขตเมืองลดผลกระทบต่อชุมชนและเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด
11: มีดู2เรื่องเรื่องที่เราต้องเสนอรัฐบาลกำหนดออกมาก็เรื่องการท่องเที่ยวกับเรื่องปัญหาอุทกภัยที่เราเสนอไปแล้วแต่เรื่องนี้เราจะนำเรียนคอรมอเพื่อตรวจทราบว่าเราบริหารจัดการปราบยังไงและมีปัญหาอะไรนำเสนอที่ประชุมคอรมอกัน
10: ทั้งนี้จังหวัดจะนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะในพื้นที่โครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเกิดไฟไหม้ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่ยังคงพบความร้อนสะสมใต้พื้นดินเจ้าหน้าที่ต้องเดินหน้าสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อดับเชื้อไฟใต้ดินที่ยังหลงเหลืออยู่สำหรับพื้นที่ป่าสมบูรณ์กว่า 5,500 ไร่ใน3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนราธิวาสเจาะและยี่งอยังคงเฝ้าระวังเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าเนื่องจากไฟป่าพรุดับได้ยากและสามารถลุกลามใต้ดินต่อเนื่องจึงสั่งจัดชุดราดตระเวนทั้งพื้นที่รอบนอกและป่าลึกควบคู่การใช้โดรนบินตรวจสอบทางอากาศเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าซ้ำขณะเดียวกันจังหวัดได้กำหนดมาตรการเข้มงวดในการควบคุมการเข้าออกพื้นที่ป่าโดยทุกจุดต้องบันทึกข้อมูลบุคคลยานพาหนะและอุปกรณ์ที่นำเข้าอย่างละเอียดพร้อมประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง
11: ก็ได้เชิญท่านนายอำเภอทั้ง3อำเภอมาอำเภอเมืองอำเภอประจอบอำเภอยิ่งงอได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เชิญผู้บริหารท้องถิ่นเราจะวางระบบในเชิงลึกแล้วว่าคนรัฐบาลข้างในด้วยเมื่อเราจัดคนรัฐบาลเนี่ยพันคนนะครับแล้วก็จะมีการประชุมที่นี่ทุกวัน8โมงเช้ามารายงานผลว่าแต่ละจุดแต่ละจุด12จุดนั้นมีทั้งทางเข้าและมีใครเข้าบ้างถ้าจุดหมายเลขทะเบียนรถถ่ายรูปคนแล้วก็ถ่ายรูปรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยให้ชัดเจนแต่ละคน
10: ส่วนแนวทางระยะยาวจังหวัดเตรียมเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าพรุเพื่อสำรองน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่าโดยอยู่ระหว่างประสานกรมชลประทานและสำนักงานกปร.เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำด้วยว่าหากไม่มีการเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาป่าพรุโต๊ะแดงและป่าพรุบาเจาะอาจได้รับความเสียหายอย่างหนักพร้อมยืนยันว่าจังหวัดจะเดินหน้าปกป้องผืนป่าและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเกิดไฟป่าซ้ำเป็นประจำทุกปีโดยคาดว่าสาเหตุหลักมาจากการลักลอบเผาป่าของประชาชนบางส่วนขณะที่พื้นที่ยังมีข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับประชาชนทำให้จังหวัดเตรียมเปิดเวทีหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวลดความขัดแย้งและป้องกันการเกิดไฟป่าซ้ำในอนาคตปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน

0: กัมพูชาแอบอ้างวัฒนธรรมนำชุดไทยไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์จริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐของกัมพูชามีการเคลมวัฒนธรรมในระดับนโยบายทั้งนี้ชุดไทยพระราชนิยมเป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบในประเทศไทยขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวัฒนธรรมร่วมด้านการแต่งกายอยู่เดิมซึ่งอาจมีความคล้ายคลึงกันในบางองค์ประกอบได้ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ที่เว็บไซต์ www.fineart.go.th หรือโทร02-164-2501ถึง2เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ท่านผู้ฟังคะฤดูฝนเป็นช่วงที่โรคไข้หวัดใหญ่กลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจึงควรรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตติดตามรายละเอียดจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข่าวเล่าประเด็น
3: ฤดูฝนมาถึงพร้อมกับการเปิดเทอมใหญ่เมื่อสภาพอากาศที่เอื้อต่อการคงอยู่ของเชื้อไวรัสเข้ากับปัจจัยการรวมกลุ่มของคนหมู่มากโดยเฉพาะเด็กๆในสถานศึกษาจึงเป็นช่วงที่มักเกิดปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในช่วงนี้หนีไม่พ้นโรคไข้หวัดใหญ่จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคณวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการไทยก็พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้วถึง 175,335 รายมีผู้เสียชีวิตรวม14รายและจากนี้เพิ่งเข้าสู่ช่วงต้นฤดูฝนซึ่งถือเป็นช่วงการระบาดสำคัญของโรคระบบทางเดินหายใจทำให้คาดว่าแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในระยะต่อจากนี้จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคระบุว่าช่วงเปิดเทอมเด็กนักเรียนต้องอยู่รวมกันจำนวนมากเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายทั้งในโรงเรียนรถรับส่งและภายในครอบครัวจึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันหากต้องติดเชื้อก็ยังสามารถช่วยลดการเจ็บป่วยรุนแรงลดภาวะแทรกซ้อนและลดการเสียชีวิตได้ซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้แล้ววันนี
4: ้ไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบและอีกโรคหนึ่ง RSV นะครับยัง3โรคนี้ก็จะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เจอแน่นอนครับในช่วงฤดูฝนนี่ครับก็กลุ่มเสี่ยงนะครับทั้ง3โรคก็คือกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่มีโรคประจำตัวกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ากลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้เนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงแล้วก็คล้ายคลึงกันทั้ง3โรควัคซีนนะครับเน้นเลยนะครับตอนนี้เดือนพฤษภาแล้วเรามีวัคซีนนะครับให้บริการสำหรับประชาชนทุกสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามารับบริการในสถานพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์อยู่ได้นะครับติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับ
3: นอกจากการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนทางที่ดีประชาชนยังควรต้องป้องกันการรับเชื้อด้วยการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
4: ด้วยคำแนะนำแล้วนะครับก็เน้นในเรื่องของการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจก็คือเรื่องของการสัมผัสกับทางฝอยละอองนะครับการสัมผัสก็คือการล้างมือนะครับอาจจะเป็นด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือเป็นใช้สบู่แล้วก็น้ำสะอาดก็ได้นะครับในเรื่องของระบบทางเดินหายใจก็เน้นเรื่องของการไอจามปิดปากปิดจมูกนะครับแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่เช็ดทำความสะอาดแล้วก็ทิ้งลงในภาชนะที่ปิดมิดชิดในกรณีที่ท่านป่วยไม่สบายเนี่ยนะครับควรที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการไปทำงานนะครับหรือไปเรียนหนังสือถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติเป็นกลุ่มเสี่ยงอาการไม่ดีขึ้นควรที่จะรีบไปพบแพทย์นะครับแล้วก็แจ้งให้แพทย์ทราบด้วยว่าท่านมีอาการผิดปกติอย่างไรบ้างแพทย์จะได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ให้ยาต้านไวรัสในบางโรคนะครับได้อย่างรวดเร็วก็จะเป็นอันหนึ่งที่ฝากเอาไว้นะครับ
3: ฤดูฝนนี้อย่าปล่อยให้ความประมาทกลายเป็นความสูญเสียดูแลสุขภาพรีบรับวัคซีนป้องกันเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลโรคภัยดารุมนอุดมพรรายงาน
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอ
1: แต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
9: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใส่สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
5: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจัจจิรางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะ
6: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจัจจิรางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นประกาศขายท่อตลาดพัสดุประเภทครุภัณฑ์เครื่องจักรกลยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุอะไหล่ชำรุดจำนวนหลายรายการผู้ประสงค์จะดูพัสดุที่จะดำเนินการขายท่อตลาดสามารถติดต่อขอดูพัสดุได้ในวันที่26พฤษภาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นโดยสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่27พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 10:00 นและจะเปิดประมูลในเวลา 10:10 นในวันเดียวกันโดยจะแยกประมูลแต่ละรายการตามลำดับจำนวน18ลำดับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6จังหวัดขอนแก่นหรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข065-473-7576สำหรับวันนี้ดิฉันจัจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะท่องเที่ยวไท ทยไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz
8: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับพบกันเป็นประจำในช่วงเวลานี้นะครับจนถึงเวลา9นาฬิกานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ระบบ AM 621 kHz และก็ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับโดยกระผมเจริญเพ็งบุญครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังด้วยดีเสมอมานะครับวันนี้ก็มาพบกันก็เป็นวันพุธที่20พฤษภาคม2569นะครับมาเริ่มกันที่ปฏิทินข่าวที่น่าสนใจกันก่อนเลยนะครับวันนี้มีอะไรที่ไหนยังไงบ้างนะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเป็นผู้เรียบเรียงมาดังนี้นะครับเริ่มจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีเวลา 9 นาฬิการ่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีบวงสรวงและพิธีเปิดให้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสนะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสพูดง่ายก็คือเซ็นทรัลแห่งที่2ของขอนแก่นนั่นแหละนะวันนี้เป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับจากนั้นในเวลา 10:39 นท่านผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นร่วมพิธีตัดริบบิ้นและก็ถ่ายภาพที่ระลึกพิธีเปิดให้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสอ๋อก็หมายความว่าในช่วง 9:00 นนี้ไปร่วมในพิธีบวงสรวงก่อนนะจากนั้น 9:39 ก็ร่วมในพิธีเปิดเป็นประธานในพิธีเปิดว่างั้นนะครับท่านก็ทางด้านเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสก็ได้เชิญสื่อมวลชนนะครับไปร่วมในการในพิธีเปิดวันนี้กันด้วยเหมือนกันนะครับผมเองก็ได้รับเชิญจากงานนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวคงจะได้มาเล่าสู่กันฟังในวันพรุ่งนี้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างนะครับพิธีเปิดเซ็นทรัลแห่งที่2ที่ขอนแก่นนะครับจากนั้นเวลา 10:30 ท่านประธานในพิธีหรือว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านจะเป็นประธานในพิธีเปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ขอนแก่นแคมปัสมีโรงหนังด้วยนะตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วงเวลา 12:00 ก็ไปเยี่ยมชมงานโอท็อปนะครับที่บูธโอท็อปในเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสนั่นแหละนะครับส่วนในช่วงเย็นนะครับ 10:30 ท่านผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นจะเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสเอาในช่วงเย็นอีกนะ 10:30 นะครับแต่ว่าสื่อมวลชนเชิญไปในช่วงเช้านะ 10:30 ในวันนี้นะครับไปที่ท่านรองพันเทพเสาโกศลนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นครับ 8:30 ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ. 2569ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแก่นนะครับต่อจากนั้นเวลา 10:00 นะครับท่านรองพันเทพเสาโกศลครับเป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแก่นนะครับ 16:30 ท่านรองพันเทพเสาโกศลก็จะได้ไปร่วมพิธีเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสด้วยนะครับไปที่ท่านรองยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นนะครับ10:00เป็นประธานในการประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ2569ประเด็นการบริหารจัดการภัยพิบัติที่ห้องประชุมแก่นภูมิ2ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 14:00 นท่านรองยุทธพรพิรุณสารครับร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริหารตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายพ.ศ. 2527ที่บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนอำเภอน้ำพองนะครับและ16:30 นท่านรองยุทธพรพิรุณสารก็จะไปร่วมพิธีเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือปฏิทินข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับมาดูอากาศกันหน่อยนึงนะครับอากาศเป็นยังไงกันบ้างวันนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบอกว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับพยากรณ์อากาศตั้งแต่6:00 นวันนี้ถึง6:00 นวันพรุ่งนี้ครับของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็บอกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสสูงสุดก็ไม่เกิน35องศาเซลเซียสนะครับอากาศกำลังดีนะฮะนี่คือพยากรณ์อากาศที่น่าสนใจประจำวันนี้ครับ

ผ่านไปนะครับเปิดรายการด้วยเพลงคอยเธออยู่ที่เก่าเปิดเทอมรอรักด้วยนะครับตอนนี้เปิดเทอมแล้วขอบคุณครับโทรศัพท์ทุกสายเลยนะครับที่เข้าสู่รายการเข้ามายังไงก็หากว่าจัดไม่ทันนะจัดไม่ทันเพราะว่าคิวเยอะนี่ต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมมีข้อมูลใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่หลายๆคนก็ตั้งตารอคอยอยู่กันกับโครงการนี้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่เขาใช้ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัส60ต่อ40เนี่ยนะครับไม่มีคำว่าคนละครึ่งพันแล้วนะเขาใช้คำว่าไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มและก็สินค้าทั่วไปในอัตรา 60% และประชาชนจ่ายเองเพียง 40% รับวงเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวมตลอดโครงการสูงสุด 4,000 บาทนี่สำหรับใครที่กำลังรอคอยสิทธิ์นี้อยู่ก็มาเช็คคุณสมบัติเงื่อนไขและก็ขั้นตอนการลงทะเบียนอย่างละเอียดที่นี่ได้เลยนะคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60ต่อ40นี่นะครับผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการเพื่อรับวงเงินสนับสนุนจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะฟังให้ดีนะครับอายุก็ต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนสัญชาติไทยต้องมีสัญชาติไทยนะและก็มีบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับข้อยกเว้นเนี่ยไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังณวันที่18พฤษภาคม2569ข้อยกเว้นไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งระยะที่1ถึง5และโครงการคนละครึ่งพลัสนะสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะครับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลาโครงการ4เดือนรวมสูงสุด 4,000 บาทตลอดโครงการนะสัดส่วนการช่วยจ่ายเนี่ยรัฐบาลก็สนับสนุน 60% ประชาชนร่วมจ่าย 40% เรียกว่า 60-40 นั่นแหละนะครับจำกัดสิทธิ์ต่อวันนะจำกัดสิทธิ์ต่อวันรับสิทธิ์สูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันวันหนึ่งอย่าเกิน200บาทนะระยะเวลาลงทะเบียนและใช้สิทธิ์ครับช่วงเวลาลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้แหละนะครับ25ถึง29พฤษภาคม2569เปิดระบบตั้งแต่เวลา 6:00 น.จนถึง 4:00 น.นี่ระยะเวลาใช้สิทธิ์ก็คือตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569เงื่อนไขเวลาใช้สิทธิ์รายวันสามารถใช้สิทธิ์กับร้านค้าที่ร่วมโครงการได้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.คือเริ่มตั้งแต่ 6:00 น.จนถึง 5:00 น.นะโดยต้องชำระเงินผ่าน G Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นนะครับพิเศษสำหรับการใช้จ่ายฟู้ด

แรก60-40นี่แหละนะครับ2อ่านเงื่อนไขอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขของโครงการอย่างถี่ถ้วนจากนั้นกดปุ่มลงทะเบียน3ยืนยันสิทธิ์สำเร็จระบบจะแสดงข้อความการได้รับสิทธิ์และวันเริ่มต้นที่สามารถใช้สิทธิ์โครงการได้ให้กดปุ่มตกลงเป็นอันเสร็จพิธีนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นว่างั้นเถอะขั้นตอนการเริ่มใช้งานและใช้สิทธิ์เมื่อถึงกำหนดเริ่มโครงการในวันที่1มิถุนายน2569สามารถเข้าใช้งานได้ตามขั้นตอนดังนี้เข้าแอปเป๋าตังค์แล้วเลือกที่รูปโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40ระบบจะนำเข้าสู่หน้าหลักของโครงการซึ่งจะแสดงจำนวนสิทธิ์และวงเงินที่สามารถใช้ได้ในวันนั้นทันทีประชาชนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของโครงการ www.thaichoithaiprasths บันทึกวันลงทะเบียนไว้ให้พร้อม25พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกา 6 โมงเช้าเป็นต้นไปอย่าพลาดสิทธิ์ทีเดียวนะเอาอย่างไรก็ท่านที่รออยู่ก็ต้องติดตามนะรายละเอียดยังไงก็ติดตามกันทางข่าวสารต่างๆกันแล้วกันนะครับหลายท่านก็คงจะมีการโหลดจากข้อมูลจากแอปต่างๆจากข้อมูลต่างๆเลยล่ะนะครับสำหรับโครงการนี้มาฟังเพลงแล้วตอนนี้นะครับมาถึงของคุณยอดรักสลักใจกันบ้างนะครับที่ขอแนะนำเข้ามายอดรักสลักใจครับรักแม่ไม้ครับ

ครับ8:30 นนะครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับโดยกระผมเจริญพงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรายการของเราด้วยดีเสมอมานะครับขอบคุณโทรศัพท์ทุกสายด้วยนะครับมาถึงช่วงของข่าวบริการนะครับขอเชิญชาวขอนแก่นนะครับร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569นะครับหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้านะครับการนี้จะจัดขึ้นในวันที่22พฤษภาคมนี้แหละนะครับตั้งแต่เวลา 15:30 นจนถึงเวลา 19:00 นณบึงทุ่งสร้างตำบลในเมืองพมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับและก็ทางเทศบาลก็ขอเชิญพี่น้องชาวขอนแก่นร่วมกิจกรรมแอโรบิกมันส์ม่วนคักออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าและสร้างสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยกันนะครับในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา6:00 นถึง7:00 นนะครับที่บึงทุ่งสร้างเช่นเดียวกันนะครับบรรยากาศในช่วงเช้านี้ยืนยันได้เลยว่าที่บึงทุ่งสร้างนี่อากาศดีมากนะครับผมไปออกกำลังกายทุกเช้านะครับที่นั่นนะครับยืนยันได้เลยนะครับการันตีได้อ่ะไปกันนะครับพร้อมกันเจอกันเลยนะครับที่สนามของบึงทุ่งสร้างในวันที่24พฤษภาคมนะครับสถานรับเลี้ยงเด็กพัฒนาเด็กธรรมวิสุทธาจารย์นะครับซึ่งตั้งอยู่ในวัดหนองแวงพระอารามหลวงอยู่ติดกับศูนย์แพทย์วัดหนองแวงนี่แหละนะครับก็ยังรับอยู่นะครับบุตรหลานของท่านที่มีอายุตั้งแต่1-3ขวบนี่แหละนะครับหากว่าท่านไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงนะมีปัญหามีอุปสรรคใดๆก็ไปได้เลยนะครับปรึกษาหารือกันได้ที่สถานรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้นะครับรับเลี้ยงเด็กตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยเริ่มตั้งแต่เวลา 7:30 นถึงเวลา 17:00 นมีอาหารว่างยามเช้าแล้วก็มีอาหารกลางวันส่งเสริมพัฒนาการ4ด้านของเด็กส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนโดยมีครูเจ้าของภาษาสอนเองนะครับส่งเสริมด้านดนตรีและศิลปะอีกด้วยนะครับสนใจก็ไปเยี่ยมชมสถานที่หรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับโทรไปที่ครูจุธามาศสุมนเมธีหรือว่าครูจุ๋มได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์062-7139477 062-7139477นะครับชุดต่อไป3เพลงกันเลยนะครับเพราะว่าขอมานักร้องคนเดียวกันนะครับจัดให้เลยฮะอยู่ในโหมดเดียวกันรักใครกันแน่นะครับนี่จากคุณบัวน้องกรุงศรีนะครับมอบไปยังคณะเดิมนะครับคุณกระแตขาวกระนวลนะครับยายน้องน้ำขิงที่กาฬสินธุ์สาวกุมภาวานะครับและก็แฟนเพลงทุกท่านด้วยว่าอย่างนั้นนะครับอำนาจในความคิดถึงนี่เพลงที่2นะครับยายน้องน้ำขิงของเข้ามาและจากพระยืนนะครับรถส่งของพระยืนวันนี้มาแถวคำป้อมพระยืนว่างั้นฟังอยู่ตอนนี้อกหักซ้ำสามต่อกันเลยครับ3เพลงครับ

ครับนี่คือเสียงเพลงจากรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงครับกับกระผมเจริญเพลงมูลผู้ดำเนินรายการทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz AM 621 kHz แล้วก็ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ช่างเทคนิคของเราคุณสุจินพงศ์สิริศักดิ์นะครับเป็นช่างเทคนิคนะครับขอบคุณนะครับทุกสายทีเดียวนะครับวันนี้หนาแน่นเหมือนเดิมนะครับคุณฟังที่ให้เกียรติกับรายการนี้นะครับได้นำเพลงเข้าสู่รายการเข้ามานะครับผมมีเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้นะครับขอมาตั้งแต่ต้นรายการเพื่อจะเจอนะครับคุณกระแตข่าวที่ขอเอาไว้นะครับจะเป็นเสียงของคุณจินตนาภูลลาภนะครับช่วงนี้ฟังสักเพลงหนึ่งก่อนกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะเป็นเพลงเก่าล้วนๆเลยนะครับผิดหรือที่เป็นน้อยเช่นครับ

ช่วงนี้มีข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับเขาบอกว่าครม.ยกเลิกฟรีวีซ่า60วันกลับไปใช้เกณฑ์เดิมไว้อย่างนั้นนะครับตามข้อตกลงของแต่ละประเทศซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในไทยได้ประมาณ30วันเนี่ยนะครับในเรื่องนี้ครับน่าสนใจครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกฟรีวีซ่า60วันจำนวน90กว่าประเทศนะรวมถึงยกเลิกประเทศที่มีมากกว่า1วีซ่าก็ยกเลิกเช่นเดียวกันโดยให้นำไปใช้หลักเกณฑ์เดิมตามข้อตกลงของแต่ละประเทศส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะมีการแจ้งกับหน่วยงานต่างๆต่อมติดังกล่าวทั้งนี้ทุกประเทศที่ถูกยกเลิก60วันก็จะกลับไปใช้วีซ่าประเภทเดิมซึ่งส่วนใหญ่จะได้ประมาณ30วันสำหรับเกณฑ์การปรับปรุงวีซ่าใหม่คณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตรคณะกรรมการนโยบายตรวจลงตราจะมีการพิจารณาในรายประเทศอีกครั้งหนึ่งว่าประเทศไหนประเทศใดเหมาะสมกับวีซ่าประเภทไหนโดยคำนึงถึงเรื่องของความมั่นคงและเศรษฐกิจในรอบด้านว่าอย่างนั้นนะครับแฟนเพลงจากเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมินะครับฐานอากาศขาดรักมาแล้วนะครับและก็จากนนทันนี้เองรับพินภูไทยชุมทางเขาชุมทองครับ

จบลงด้วยชุมทางเขาชุมทองนะครับคุณฟังที่แนะนำข้อสรุปการมาจากนนทันนี่เองนะครับขอบคุณมากครับคุณครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับตอนนี้8:55 นเข้าไปแล้วนะครับมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกกล่าวไปยังคุณผู้ฟังนะครับเขาบอกว่าเปิดจุดเช็คอินสวนองุ่นกัญญาฟาร์มนะครับองุ่นปลอดสารพิษแห่งแรกแห่งเดียวในอำเภอชุมแพนะที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนี่แหละนะครับเรื่องนี้ครับนายสุขสวัสดิ์พร้อมจันทิกอายุ48 ปีเจ้าของสวนองุ่นกัญญาฟาร์มนะครับเขาบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าสวนองุ่นกัญญาฟาร์มเนี่ยตั้งอยู่เลขที่1หมู่5ตำบลโนนสะอาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งก็คุณผู้สื่อข่าวคุณสุขสวัสดิ์ได้นำผู้สื่อข่าวนะครับไปเดินดูนะครับการปลูกครั้งนี้นะครับพื้นที่ปลูกกว่า2 ไร่เศษนะครับโดยปลูกองุ่นหลากหลายสายพันธุ์ทีเดียวรวม14 สายพันธุ์เป็นพันธุ์จากประเทศอิสราเอลและก็ยูเครนมีทั้งองุ่นสีเขียวและก็สีม่วงนะภายในโรงเรือนนั้นปลูกองุ่นได้เขาได้จัดโต๊ะเก้าอี้ไว้เป็นมุมพักผ่อนและมุมถ่ายภาพท่ามกลางบรรยากาศพวงองุ่นที่ห้อยระยงระยางโอ้สวยงามมากนะครับนี่ก็น่าจะไปเที่ยวนะครับถือว่าท่องเที่ยวไปกับเพลงได้เลยนะสวนองุ่นแห่งนี้นะครับเอ้ามีข้อมูลต่อไปยาวอยู่เหมือนกันแต่ขอตัดเพียงนี้ก่อนก็แล้วกันครับคุณฟังที่สนใจสวนองุ่นแห่งนี้โทรไปเบอร์นี้เลยนะครับของคุณเจ้าของฟาร์มเนี่ยนะครับเจ้าขององุ่นกัญญาฟาร์มเนี่ยหมายเลขนี้นะ08501781930850178193นะครับปิดท้ายด้วยจากแก้งเคราะห์ชัยภูมินะครับเธอจะอยู่คอยใครจากน้องกรุงศรีต้องขออภัยครับคนสวยเอ่ยนี่หาไม่ทันจริงๆต้องขออภัยวันนี้ลาท่านไปนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักหลายพื้นที่พร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพร้อมแจ้งเตือนประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มวันนี้ถึงวันที่22พฤษภาคมนี้
10: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22พฤษภาคมจากผลกระทบของอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมาตบันประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและกระบี่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: คณะกรรมการประกันสังคมนำเสนอบำนาญสูตรแคร์รูปแบบใหม่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว
11: นายสัทธรัมธรรมบุษฎีรักษาการคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมได้ติดตามความคืบหน้าสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ซึ่งเป็นแนวทางการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนหลังจากมีการผลักดันมาเป็นเวลานานขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีย้ำว่าสูตรแคร์ผ่านกระบวนการศึกษาและพิจารณาอย่างรอบด้านอีกทั้งยังมีช่วงเปลี่ยนผ่านนาน5ปีหากมีประเด็นใดที่ยังต้องปรับปรุงสามารถดำเนินการเพิ่มเติมได้ในระยะต่อไป นอกจากนี้คณะกรรมการยังติดตามการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่ต้องประกาศการเลือกตั้งภายใน 1-2 สัปดาห์ที่จะถึงนี้เพื่อให้สามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายในเดือนสิงหาคมรวมถึงการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านการแพทย์ให้สอดคล้องกับสิทธิของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.สำหรับเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์นั้นคณะกรรมการรักษาการจะหลีกเลี่ยงการอนุมัติโครงการหรือภาระผูกพันใหม่เพื่อไม่ให้กระทบต่อคณะกรรมการชุดถัดไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยลงนามสัญญาจ้างโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยาย2เส้นทางช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างเดือนกรกฎาคมนี้
12: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟได้ลงนามสัญญาสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายสีแดงเข้มช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาทและสัญญาสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายสีแดงอ่อนช่วงศิริราชตลิ่งชันศาลายาและสถานีเพิ่มเติม3สถานีคือสถานีสะพานพระราม6สถานีบางกรวยกฟผและสถานีบ้านฉิมพลีมูลค่ากว่า 14,720 ล้านบาทตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2568สำหรับขั้นตอนต่อไปการรถไฟจะลงนามสัญญาจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างช่วงศิริราชตลิ่งชันศาลายาและช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจากนั้นจะแจ้งเริ่มงานก่อสร้างให้กับบริษัทผู้รับจ้างทั้ง2โครงการพร้อมกันในเดือนกรกฎาคมและเริ่มก่อสร้างประมาณ3ปีกำหนดแล้วเสร็จในปี2542จากขบวนรถที่ให้บริการในปัจจุบันที่25ขบวนเมื่อเปิดให้บริการจะมีการปรับความถี่การเดินขบวนรถให้บริการสอดคล้องกับความต้องการเดินทางของประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
13: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
14: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
15: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
16: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
17: เมื่อย่ามาอยู่หลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟางล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักษาอที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายอที่2ออกกำลังกายอที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกอที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดอที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
18: ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้า นักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
15: ่อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
14: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
15: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
19: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
20: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
21: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
22: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งค่ะพบกับข่าวสารสาระความบันเทิงส่งเสริมการท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งดำเนินรายการโดยอนุ่มธงชัยทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

ครับงานเพลงจากคุณยงยุทธเชี่ยวชาญชัยครับบัวกลางบึงพรพิรมเมียจากครับถ้าเมียจากแล้วมันก็เหงาอ่ะเมียจากแล้วก็ทำให้มันใจหม่นหมองเอ๊ะเราชั่วอะไรเราดีอะไรมันระบายถึงความในใจว่าชายกับหญิงเนี่ยถ้าปูนี้แล้วมันจากกันไม่ได้หรอกครับคิดถึงยังไม่พอนะขอสวัสดีคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลาเช้าวันพุธครับวันนี้วันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้ตรงกับวันสำคัญในระดับสากลและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจครับวันนี้เป็นวันพึ่งโลกครับวันพึ่งโลกองค์การสหประชาชาติได้กำหนดขึ้นเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของผึ้งและแมลงผสมเกสรที่มีต่อระบบนิเวศและความมั่นคงทางอาหารของโลกโดยในวันที่20พฤษภาคมเป็นวันเกิดของอันตอนยานซาผู้บุกเบิกวิชาการเลี้ยงผึ้งยุคใหม่ของชาวสโลวีเนียและวันนี้เป็นวันมาตรวิทยาโลกนะครับเพื่อระลึกถึงการลงนามในอนุสัญญาเมติกเมื่อปีคริสต์ศักราช1875ซึ่งเป็นรากฐานของการวัดมาตรฐานสากลที่ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้อ่ะนั่นคือเรื่องมาตรนะวันมาตรวิทยาโลกถ้ารู้ว่ามาตรคืออะไรมีมาตรวัดน้ำมาตรวัดไข้มาตรโอ้เยอะแยะเป็นมาตรกันแล้วกันนะจำได้ง่ายยังไม่พอวันนี้คือวันคลินิกเทโลโลกเพื่อเชิดชูความสำคัญของการวิจัยของคลินิกในการพัฒนาทางการแพทย์และสุขภาพครับมีเหตุการณ์อะไรกันบ้างครับปีคริสต์ศักราช1498วาสโกดากามานักสำรวจชาวโปรตุเกสเดินทางถึงเมืองกาลิกัตประเทศอินเดียถือเป็นชาวยุโรปคนแรกที่เดินทางไปถึงอินเดียโดยเส้นทางเดินเรือรอบแหลมกูทบในปีคริสต์ศักราช1882เยอรมนีออสเตรเลียฮังการีและอิตาลีร่วมลงนามในพันธไมตรีไตรภาคีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของขั้วอำนาจก่อนสงครามโลกครั้งที่1ครับปีคริสต์ศักราช1902ประเทศคิวบาได้รับเอกราชจากสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการปีคริสต์ศักราช1927ชาวเลนเบิร์กเริ่มการบินเดี่ยวข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกแบบไม่หยุดพักเป็นครั้งแรกของเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งจากนิวยอร์กมุ่งหน้าสู่ปารีสด้วยเครื่องบินซึ่งเป็นเครื่องบินเล็กนะฮะเมื่อปีคริสต์ศักราช1932เอมิเลียเฮียฮาสเป็นสตรีคนแรกที่บินเดี่ยวข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกครับได้สำรวจโดยการใช้เวลาบิน14ชั่วโมง56นาทีโอ้วันเกิดของใครวันนี้แหมวันเกิดบุคคลที่น่าสนใจครับจอห์นสจ๊อตมิลนักปรัชญาและนักเศรษฐศาสตร์การเมืองของอังกฤษเป็นวันเกิดของท่านเฉลียวอยู่วิทยานักธุรกิจผู้ก่อตั้งเครื่องดื่มกระทิงแดงนะฮะและเป็นวันเกิดของมหาตมะคานธีซึ่งวันนี้ของปีคริสต์ศักราช1922คานธีถูกตัดสินจำคุก6ปีในข้อหาอารยะขัดขืนต่อรัฐบาลอังกฤษในอินเดียคุณผู้ฟังครับทั้งเกิดทั้งไม่เกิดละเอาเป็นว่ารู้ไว้ใช่บ่าแบกหามพอจดจำก็จดจำนะย้ำสิ่งไหนที่ไม่ควรจำก็ลืมซะ

ขับสอนชัยเมฆวิเคียนครับเพลงที่เคยโด่งดังคือเพลงเสียงซอสั่งสาวเพลงนี้ล่ะครับเป็นที่รู้จักสอนชัยเมฆวิเคียนครับสำหรับวงจันทร์ไพโรจน์ครับบุตรสบาเสียงเทียนก็ได้ฟังตามคำขอแล้วนะพี่นะบอกว่าเป็นอดีตครูเกษียณหรือเออรี่ทำไมไม่อยู่ถึงครบวาระล่ะคุณพี่บอกว่าตุลานี้ก็จะเกษียณแล้วแต่ชิงลาออกชิงเออรี่ก่อนเหมือนโอ้ไม่รู้นะบางคนนี้เขามีเหตุผลส่วนตัวไม่ว่ากันละวันนี้เราหยิบเรื่องราวของประวัตินักร้องท่านหนึ่งครับมาเล่าให้ท่านฟังสักนิดหนึ่งอาจจะรู้แล้วไม่รู้ก็ถือได้ว่าเสริมเติมแต่งให้ท่านรู้ยิ่งขึ้นโคสิทธิ์นพคุณครับเป็นนักร้องหนึ่งในนักร้องลูกทุ่งชายที่มีชื่อเสียงเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่จดจำอย่างมากในฐานะนักร้องเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและอารมณ์เพลงโดยมีประวัติและผลงานที่น่าสนใจดังนี้ครับโคสิทธิ์นพคุณมีชื่อจริงว่าบุญช่วยบัวแสงเกิดเมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2489ที่จังหวัดชลบุรีเขาเริ่มต้นเส้นทางสายดนตรีจากการประกวดร้องเพลงตามงานวัดและสถานที่ต่างๆจนกระทั่งความสามารถไปเตะตาของครูเพลงชื่อดังเส้นทางการบันเทิงเขาจุดเริ่มต้นเขาได้รับการสนับสนุนจากครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ตั้งชื่อในวงการว่าโคสิทธิ์นพคุณโคสิทธิ์นพคุณนั้นโด่งดังอย่างมากในช่วงศตวรรษที่2510ถึง2120ด้วยเสียงที่ทุ้มนุ่มลึกและมีพลังทำให้เขามีผลงานเพลงฮิตมากมายกลายเป็นเพลงอมตะมาจนถึงปัจจุบันครับนอกจากบทบาทของการร้องเพลงแล้วยังเป็นนักแสดงภาพยนตร์และเคยเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งด้วยครับผลงานที่สร้างชื่อเพลงของโคสิทธิ์นพคุณมักจะเป็นเพลงที่มีเนื้อหาบาดลึกกินใจหรือสะท้อนชีวิตคนต่างจังหวัดโดยเพลงโลโก้ของเขาได้แก่ชะกันเพลงที่แสดงพลังเสียงและบุคลิกความเข้มแข็งของลูกผู้ชายเพลงนึกว่าตายซะแล้วบทเพลงที่บอกเล่าถึงเรื่องความรักและความคิดผิดหวังได้อย่างเห็นภาพนะครับและอีกเพลงหนึ่งคนขี่หลังเสือเพลงจังหวะสนุกที่แฝงแง่คิดแต่เพลงที่ดังที่สุดในบ้านเราชายฝั่งโขงบทเพลงที่หวานซึ้งได้รับความนิยมสูงนะครับโคสิทธิ์นพคุณไม่ได้หยุดเพียงแค่การเป็นนักร้องแต่เขาก็ยังมีส่วนสำคัญในการผลักดันวงการเพลงลูกทุ่งโดยการตั้งวงดนตรีโคสิทธิ์นพคุณและมีบทบาทในการปั้นนักร้องลูกทุ่งรวมไปถึงการเป็นกรรมการตัดสินในการประกวดร้องเพลงในยุคต่อมาในช่วงบั้นปลายชีวิตเสียชีวิตลงเมื่อวันที่26กรกฎาคม2540ด้วยวัย51ปีทิ้งไว้เพื่อตำนานเพลงลูกทุ่งแท้ที่ยังคงนำมาขับร้องและเปิดให้ฟังอยู่เสมอๆตามสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ

สั้นๆครับเราพยายามที่จะให้เวลา มีค่าที่สุดฮะวันนี้จะพาคุณไปรู้จักจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับจังหวัดนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายสไตล์ทั้งด้านธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยมีสถานที่ที่น่าไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชมวิวอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ปกคลุมไปด้วยป่าอันอุดมสมบูรณ์มีจุดไฮไลท์คือจุดชมวิวช่องเขาขาดที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ได้อย่างสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงพระอาทิตย์ตกดินตอนนี้ไฮไลท์มีสกายวอล์กครับให้ท่านได้ไปชมบรรยากาศของเขื่อนอุบลรัตน์ได้อย่างเต็มใจเต็มอิ่มนะครับอยู่ที่ช่องเขาขาดหรือช่องภูแอนเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอุบลรัตน์กับอำเภอโนนสังตรงช่องเขาแห่งนี้มีสกายวอล์กเอารถของท่านไปจอดบริเวณอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพันคำแล้วจะมีรถรับส่งท่านถึงที่นะครับอ้าวนอกจากนั้นก็มีถ้ำเอราวัณนะครับอยู่ตั้งอยู่บนเขาหินแข็งภูเขาผาถ้ำช้างมีบันไดขึ้นสู่ปากถ้ำ600ขั้นครับภายในเป็นโถงถ้ำใหญ่ที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามและเป็นสถานที่ตามตำนานพื้นบ้านเรื่องนางผมหอมอีกแห่งหนึ่งคือถ้ำผาเจาะเป็นถ้ำที่ตั้งอยู่บนผาสูงเด่นมองเห็นได้จากระยะไกลบริเวณหน้าผามีลักษณะเหมือนกับโดนเจาะเป็นรูปเป็นรูขนาดใหญ่มีจุดชมวิวที่มองเห็นทุ่งนาและหมู่บ้านอยู่ด้านล่างคุณผู้ฟังครับวนอุทยานบัวบานนี้ก็น่าชมเป็นจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงสามารถมองเห็นตัวเมืองหนองบัวลำภูได้ทั้งหมดเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนนะและอีกที่จะแนะนำแห่งสุดท้ายคืออ่างเก็บน้ำห้วยผาวังสถานที่พักผ่อนหย่อนใจริมน้ำบรรยากาศร่มรื่นเหมาะสำหรับการมานั่งชิลและชมพระอาทิตย์ตกดินนะฮะโอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์และศูนย์เรียนรู้แล้วพิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีตั้งอยู่ที่บ้านห้วยเดือจัดแสดงฟอสซิลหอยและโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่ขุดพบในพื้นที่นอกจากนี้ก็ยังมีสวนไดโนเสาร์จำลองด้วยท่านที่มีเด็กๆก็พาไปเที่ยวได้กับพิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีแหล่งโบราณคดีภูผายาพบภาพเขียนสีสมัยประวัติศาสตร์อายุกว่า 3,000 ปีบนผนังหินเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญสุดท้ายเราแนะนำที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งอยู่ริมหนองบัวสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่พระองค์เคยเสด็จมายับยั้งกองทัพที่นี่เมื่อปีพุทธศักราช2117เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองโอ้นอกจากนั้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูมีวัดให้ท่านไปสักการะไหว้พระหลายแห่งด้วยกันนะวัดถ้ำกองเพนวัดถ้ำสุวรรณคูหาวัดเจริญธรรมะนะทิ้งวัดนี้สิมไม้โบราณเป็นเก่าแก่มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสานหาดูได้ยากในปัจจุบันนะส่วนวัดถ้ำสุวรรณคูหาวัดเก่าแก่ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่และโบราณวัตถุหลายอย่างบรรยากาศเงียบสงบครับส่วนวัดถ้ำกองเพนนั้นถือว่าเป็นไฮไลท์บรรดาวัดในจังหวัดหนองบัวลำภูคือวัดป่าที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเคยเป็นที่จำพรรษาของหลวงปู่ขาวอนาลโยภายในวัดร่มรื่นด้วยสวนหินธรรมชาติและพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารของหลวงปู่ขาวให้เข้ากราบไหว้สักการะครับแนะนำให้ท่านรู้จักจังหวัดหนองบัวลำภูเพียงเท่านี้ก่อนครับ

ษายันสัญญาสัญญา5ปีเพลงหนองบัวลำพูจากคุณเชษฐาสุขประเสริฐครับนักร้องสังกัดของแม็กโปรโมชั่นกรุ๊ปครับเป็นเพลงเกี่ยวกับจังหวัดสถานที่ท่องเที่ยวทั่วทั้งไทยครับท่านขอมาได้นะฮะอ้าวน่าเห็นใจแฟนๆที่ฟังรายการอยู่ขอเพลงมาแล้วไม่ได้ฟังครับยกยอดไปสัปดาห์หน้าก็แล้วกันสำหรับวันนี้รายการชุมชนคนลุกทุ่งกระผมอนุทงชัยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยร่วมกับบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดภาระค่าครองชีพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยร่วมกับบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดภาระค่าครองชีพ
10: นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับยูนิลิเวอร์ประเทศไทยขยายความร่วมมือโครงการยูนิลิเวอร์ลดช่วยไทยภายใต้แนวทางไทยช่วยไทยเพื่อนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดมากกว่า50%รวมกว่า700รายการผ่านเครือข่ายร้านค้ากว่า 70,000 แห่งทั่วประเทศเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่เหมาะสมได้ใกล้บ้านโดยเฉพาะผ่านร้านค้าชุมชนและร้านค้าโชว์ห่วยในพื้นที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยให้มีโอกาสแข่งขันและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นโครงการดังกล่าวครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคใน4กลุ่มหลักได้แก่ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านของใช้ส่วนบุคคลสินค้าด้านสุขภาพและความงามรวมถึงกลุ่มอาหารปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 12,000 แห่งเชื่อว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในลักษณะดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศให้เกิดการหมุนเวียนต่อเนื่องในระยะต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: วันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามการขับเคลื่อนงานและการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเตรียมต้อนรับนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีการลงพื้นที่จังหวัดยะลาในเช้าวันนี้เพื่อประชุมหารือและติดตามการขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงภาครัฐและเครือข่ายภาคธุรกิจในพื้นที่อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตามองคือการหารือร่วมกับเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ในวงLunch Talk ซึ่งคาดว่าจะมีการสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจการค้าชายแดนการลงทุนและข้อเสนอในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรงการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นอีกสัญญาณสำคัญที่สะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลในการรับฟังเสียงจากพื้นที่จริงโดยเฉพาะจังหวัดยะลาซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการศึกษาและการบริหารของพื้นที่ชายแดนใต้ท่ามกลางความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการเห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นและความสงบสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนนายอำเภอตะกั่วป่าระบุมอบหมายให้เทศบาลตำบลคึกคักดำเนินการสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในการใช้เส้นทางการจราจร
11: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางโดยถนนเพชรเกษมมีน้ำเอ่อล้นท่วมผิวจราจรจากเดิม4ช่องจราจรสามารถสัญจรได้เพียง2ช่องทางหน้าหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักหมู่ที่5กิโลเมตรที่791+980โดยมีการขอรับการสนับสนุนรถแบ็คโฮจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและมอบหมายเทศบาลตำบลคึกคักสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรอย่างต่อเนื่องขณะที่ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยายังคงแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่14/2569มีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21 พฤษภาคม 2569จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารการประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11 นาฬิกาครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621 กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิธีออนไลน์ที่
13: edu.khonkan.phd.go.th โทรศัพท์โทรสาร 043-306-268

0: สวัสดีครับชาวดีไอคอกแท็กพวกเราจะรวยไปด้วยกัน
1: แล้วเราต้องทำอะไรบ้างคะบอส
2: เพียงคุณเปิดบินกับเรา
3: เริ่มต้นคนละ 2,500 เท่านั้น
2: ไม่ต้องสต็อกของ
3: แค่ชวนเพื่อนมาร่วมทีม
2: แค่นี้
3: ก็รวยกันหมดแล้ว
2: yeah!
1: ไม่ต้องสต็อกของเพราะไม่มีของส่วนคนที่รวยก็บรรดาบอร์ดไงล่ะอย่าเชื่อเพราะคิดว่าคนพูดเป็นคนมีชื่อเสียงหรือเพราะใครๆก็ทำกันเพราะคุณอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรืออาจตกเป็นผู้ต้องหาเสียเองการจ่ายผลตอบแทนต้องมาจากการขายสินค้าหรือบริการไม่ใช่การระดมทุนหรือใช้เงินซื้อตำแหน่ง
4: การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
5: ด้วยความห่วงใยจาก
4: สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีครับการที่บุคคลทั้งสองคนจะอยู่ร่วมกันนะครับในฐานะคู่ชีวิตนั้นนะครับจะต้องมีการจดทะเบียนสมรสกันแต่หากภายหลังการจดทะเบียนสมรสนั้นการสมรสอาจจะเป็นโมฆะได้นะครับท่านเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบมาเล่าให้ฟังครับการสมรสที่ถูกต้องหรือชอบด้วยกฎหมายนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บุคคลทั้งสองที่จะสมรสกันต้องจดทะเบียนสมรสต่อหน้านายทะเบียนของสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอการสมรสดังกล่าวจึงมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายหากพบว่าขณะจดทะเบียนสมรสมีการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายการสมรสนั้นมีผลเป็นโมฆะซึ่งคำว่าโมฆะในทางกฎหมายหมายถึงเสียเปล่าไม่มีผลบังคับหรือไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายมาตั้งแต่ต้นเสมือนไม่เคยเกิดขึ้นดังนั้นการสมรสที่เป็นโมฆะจึงมีความหมายเสมือนไม่เคยมีการสมรสเกิดขึ้นนั่นเองโดยเหตุที่ทำให้การสมรสเป็นโมฆะมีดังต่อไปนี้ 1. สมรสกับบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 2. สมรสกับบุคคลซึ่งเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาคือบิดามารดาปู่ย่าตายายลูกหลานเหลียนหรือสมรสกับบุคคลซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาทั้งนี้ให้ถือตามสายโลหิตโดยไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นญาติที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 3. สมรสโดยไม่ได้ยินยอมที่จะเป็นคู่สมรสกันอย่างแท้จริงหมายความว่าจดทะเบียนสมรสกันโดยที่ไม่มีเจตนาที่จะอยู่ร่วมกันแต่สมรสโดยมุ่งหมายโดยประโยชน์อื่นใดเช่นจดทะเบียนสมรสเพื่อให้มีสิทธิ์รับบำเหน็จตกทอดของอีกฝ่ายหรือมีการแอบอ้างชื่อของบุคคลซึ่งถึงแก่กรรมแล้วไปจดทะเบียนสมรสเป็นต้น 4. สมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่เช่นสมรสซ้อนนะครับในกรณีที่การสมรสฝ่าฝืนต่อกฎหมายเพราะเหตุสมรสซ้อนบุคคลผู้มีส่วนได้เสียซึ่งถูกกระทบกระเทือนสิทธิ์อันเนื่องมาจากการสมรสสามารถยกขึ้นกล่าวอ้างหรือร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะก็ได้แต่กรณีการที่สมรสฝ่าฝืนต่อกฎหมายเพราะเหตุอื่นซึ่งไม่ใช่เหตุสมรสซ้อนต้องมีคำพิพากษาของศาลเท่านั้นที่แสดงว่าการสมรสเป็นโมฆะโดยคู่สมรสบิดามารดาหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรสอาจร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะได้ถ้าไม่มีบุคคลดังกล่าวผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอให้อัยการเป็นผู้ร้องขอต่อศาลก็ได้หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเรื่องของข่าวชาว AM ค่ะในวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับดิฉันเช่นเคยค่ะกาญจนาประเสริฐรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะควบคุมการผลิตรายการโดยท่านผอ. อชิรยามังธนีผอ.สวท.ขอนแก่นค่ะควบคุมเสียงเทคนิค Facebook Live นะคะต่างๆนานาโดยในช่องของเราค่ะนายธเนศสุริกันและน้องๆ นักศึกษาฝึกประสบการณ์จากทางมทร. อีสานนะคะแล้วก็น้องๆ อีกกลุ่มนึงคือมาจากทางอาชีวะขอนแก่นค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เราจะนำมาอัปเดตนะคะให้คุณผู้ฟังที่รับฟังพวกเราผ่านหน้าปัดวิทยุในระบบออนแอร์ระบบ AM 621 GHz นะคะได้รับทราบข้อมูลกันหากรับฟังในระบบออนแอร์แล้วอยากเห็นหน้าค่าตากันนะคะก็สามารถมาดูกันแบบเรียวๆได้เลยนะคะผ่านหน้าเพจ Facebook ที่ชื่อว่าสวท.ขอนแก่นเตือนภัย AM 621สวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์AM 621 KK ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะผ่านหน้าเพจ Facebook ทั้ง3ช่องทางอีกหนึ่งช่องทางผ่านสื่อออนไลน์นะคะก็จะเป็นหน้าช่องทาง TikTok นะคะช่องที่ชื่อว่าสวส.ขอนแก่นแม่นอีหลีค่ะแล้วก็ชื่อช่องที่ว่าภาษาอ้อมป้อมนะคะและมีช่อง Facebook แล้วมีช่อง TikTok แล้วก็มีช่อง YouTube Official ด้วยนะคะช่อง YouTube เรามีชื่อว่าสวท.เตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะที่เราจะมาอัปเดตข้อมูลกันแล้วก็ตัดคลิปเรียวๆให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแนวนโยบายหลักนโยบายเร่งด่วนของทางรัฐบาลนะคะที่จะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้แบบได้รับทราบข้อมูลนะคะโดยเฉพาะข้อมูลของวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเอาข้อมูลในพื้นที่ภาคอีสานของเราก่อนเนาะไปกันที่ข้อมูลแรกค่ะ วันนี้นะคะทางจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะนำโดยตำรวจขอนแก่นค่ะก็ได้นำทีมภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนและรถไฟขอนแก่นลงพื้นที่จุดตัดทางรถไฟขอนแก่นเข้มมาตรการควิกวินดักจับสายมุดไม้กั้นปรับจริงตัดแต้มใบขับขี่จริงรณรงค์ความปลอดภัยร่วมกับทางชุมชนค่ะวันนี้นะคะพลตำรวจตีอนุวัฒน์สุวรรณภูมิผู้บังคับการภูธรจังหวัดขอนแก่นก็ได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกธนาวัฒน์ดีบุญมีณชุมแพรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นที่รับผิดชอบงานจราจรนะคะก็มีพลตำรวจโทยุทธพงศ์คชรัตน์สารวัตรจราจรสภ.เมืองขอนแก่นนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานความร่วมมือกับนายโสพลเจริญพรหัวหน้าปภ.นะคะของทางจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็มีทั้งปภ.ขอนแก่นด้วยฝ่ายปกครองด้วยเทศบาลเมืองศิราแล้วก็มีทั้งท้องถิ่นมีทั้งท้องที่นะคะมีการลงพื้นที่ไปด้วยกันนะคะไปดูการรถไฟแห่งประเทศไทยของพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีการไปสุ่มตรวจค่ะคุณผู้ฟังสุ่มตรวจตามมาตรการเชิงรุกควิกวินในการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟแล้วก็ทางลักผ่านณจุดตัดทางรถไฟตัดทางรถไฟของบ้านหนองกุงกมที่454ทับบ้านดอนย่านางกมที่458ตำบลศิราอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเขตรับผิดชอบของสภ.เมืองขอนแก่นของเราเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็เป็นการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตำรวจแล้วก็ทั้งการรถไฟแล้วก็ทั้งปภ.ด้วยนะคะโดยในมิติกายภาพปรับปรุงทัศนวิสัยตัดต้นไม้ร่วมกันแผ้วทางป่าหญ้าและตัดติ่งตัดแต่งกิ่งไม้ริมแนวทางรางรถไฟที่ขึ้นรกนะคะบางทัศนวิสัยเพื่อเปิดมุมสายตาให้ผู้ขับขี่รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์สามารถมองเห็นขบวนรถไฟได้อย่างชัดเจนในระยะที่ปลอดภัยนะคะพิจารณาตั้งกล้องวงจรปิดระบบเตือนภัยป้ายเตือนป้ายสัญญาณจุดตัดรถไฟเพิ่มเติมให้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะก็มีเรื่องของการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะให้พี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นของเรารับทราบเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรถไฟอย่างทั่วถึงขณะที่มิติการบังคับใช้กฎหมายกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ได้สั่งการกำชับไปยัง8สถานีตำรวจภูธรในสังกัดที่มีทางรถไฟพาดผ่านสภ.เมืองขอนแก่นสภ.เมืองน้ำพองสภ.บ้านไผ่สภ.เมืองพลสภ.เขาสวนกวางสภ.บ้านแฮ่สภ.ท่าพระและสภ.โนนศิลานะคะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มบูรณาการตรวจความปลอดภัยทุกๆมิติและก็ให้จัดกำลังจราจรตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวดตลอดทั้งเดือนนี้เลยนะคะหากพบผู้ขับขี่มีพฤติกรรมเสี่ยงขับรถผ่าเห็นไม้กั้นลงแล้วก็ยังผ่าแล้วเห็นผ่านสื่อโซเชียลเนาะคุณผู้ฟังขาขี่มอไซค์ไม้กั้นลงแล้วก็จนยืดคอโอ้โหมันน่าโดนจับปรับมากเลยนะคะมีการขับรถผ่าฝืนสัญญาณไฟแดงกระพริบหรือขับรถพามุดไม้กั้นขณะที่กำลังเลื่อนลงก็จะถูกดำเนินคดีลงโทษปรับสูงสุด 1,000 บาทและจะถูกระบบหักคะแนนความประพฤติด้านการขับขี่ทันที1คะแนนนะคะคุณผู้ฟังผ่านระบบไหนผ่านระบบ PTM โดยไม่มีข้อยกเว้นอันนี้เป็นระบบที่เราใช้กันในเรื่องของการจำกัดใบขับขี่ใครโดนตัดคะแนนเกินครึ่งก็จะโดนยึดใบขับขี่ไปและท่านต้องไปสอบใหม่นั่นเองนะคะทางด้านพลตำรวจเอกธนวัฒน์ดีบุญมีณชุมแพค่ะรองผู้บังคับการโฆษกตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นก็ออกมาให้ข้อมูลกับพวกเราว่าตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นมุ่งเป้าที่จะลดสถิติอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟให้เป็นศูนย์อย่างยั่งยืนจนต้องออกมีการออกมาเตือนกันแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนผู้สัญจรทุกท่านเลยนะคะให้ปฏิบัติตามกฎจราจรและท่องคาถารอดชีวิต3ต้องค่ะ3ต้อง3ห้ามต้องอะไรบ้างต้องชะลอต้องหยุดรถห่างจากราง5เมตรต้องมองซ้ายมองขวา3ห้ามค่ะห้ามผ่าไม้กั้นห้ามขับแซงในระยะ30เมตรก่อนถึงทางรถไฟและห้ามขับรถย้อนสอนนะคะ พื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็เพื่อนร่วมทางทุกท่านนะคะจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซากเราเห็นอุบัติเหตุใหญ่ครั้งนี้ผ่านไปแล้วเราได้บทเรียนมาสักขนาดนี้แล้วนะคะจะต้องรักในชีวิตและทรัพย์สินของท่านด้วยนั่นเองค่ะทางนี้หากพี่น้องชาวขอนแก่นนะคะพบเห็นจุดตัดรถไฟจุดใดที่มีกิ่งไม้หนาทึบบดบังสายตาหรือระบบเครื่องกั้นสัญญาณไฟชำรุดสามารถแจ้งเบาะแสเข้ามาได้ที่เพจของสปอท้องที่หรือศูนย์วิทยุ191หรือสายด่วนการรถไฟโทร1690ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเราก็จะมาช่วยกันเป็นหูเป็นตากันนะคะในเรื่อง

ทำตามกฎจราจรเอาไว้ดีที่สุดนะคะรักษาชีวิตและทรัพย์สินของท่านเอาไว้ค่ะมาอีกที่หนึ่งข้อมูลกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะยังอยู่กันที่ข้อมูลของทางจังหวัดขอนแก่นอยู่นะคะไปกันที่เรื่องของทางพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นค่ะได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนร้านสะดวกซื้อพื้นที่ตำบลบ้านเป็ดตรวจสอบเข้มไม่พบการกระทำผิดยันราคาสินค้าตรงตามป้ายค่ะกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนางสาวนงนุชอุดมคำค่ะพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นก็ได้มอบหมายให้นายนิยุทธสืบสายหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียนตามคำร้องเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อในตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะกรณีร้องเรียนเรื่องไม่มีป้ายราคาแสดงราคาและก็จำหน่ายราคาสินค้าไม่ตรงกับป้ายที่แสดงเอาไว้จากการลงพื้นที่นะคะก็ตรวจสอบโดยมีผู้จัดการร้านนำหน้าเดินไปตรวจด้วยกันเลยค่ะพบว่ามีการจัดทำป้ายราคาแสดงราคาชัดเจนในทุกหมวดสินค้านอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ยังได้ใช้วิธีการแฝงตัวทดลองซื้อสินค้านะเป็นเจ้าหน้าที่แฝงตัวมานะคะในการไปซื้อรายการสินค้าที่ได้รับแจ้งก็คือขนมปังซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ผลก็ตรวจสอบว่าสินค้าทั้ง2รายการมีราคาจำหน่ายตรงตามป้ายที่แสดงเอาไว้ตรงตามราคาที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์รวมทั้งนะคะยังมีราคาณจุดชำระเงินที่ถูกต้องตรงกันทุกประการเลยค่ะคุณผู้ฟังพอไปตรวจสอบแล้วนะคะก็ไม่พบการกระทำผิดสำหรับประเด็นร้องเรียนเกี่ยวกับซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็พบว่าเป็นกรณีที่ผู้ซื้อมีความประสงค์ให้ทางร้านดำเนินการลงทะเบียนซิมให้แต่เนื่องจากทางร้านไม่มีนโยบายและบริการลงทะเบียนให้ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผู้บริโภคต้องดำเนินการด้วยตัวเองณศูนย์บริการเครือข่ายต้นสังกัดอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ฟังเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจในการบริการหลังการขายทางร้านก็ได้ดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าเต็มจำนวนให้แก่ผู้ร้องเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะโดยไม่มีการรับคืนสินค้าซึ่งมีหลักฐานประกอบการชี้แจงถูกต้องชัดเจนตามที่ได้รับแจ้งกับทางพนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก็พิจารณาแล้วนะคะก็เห็นว่าการดำเนินการของร้านค้าดังกล่าวไม่เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการรวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่พบพฤติกรรมพฤติการที่แสดงถึงเจตนาในการเอาเปรียบผู้บริโภคแต่อย่างใดทั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้กำชับให้ผู้ประกอบการรักษามาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเลือกซื้อสินค้าและบริการสามารถแจ้งมาที่สายด่วนกรมการค้าภายในนะคะ1569อีกรอบนึงสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตรวจสอบและก็ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกๆฝ่ายต่อไปนั่นเองค่ะอันนี้ไม่เฉพาะในพื้นที่ของทางบ้านเป็ดนะคะคุณผู้ฟังคะทุกๆพื้นที่แหละที่ในช่วงนี้โครงการไทยช่วยไทยกำลังบูมนะคะเพราะว่ารัฐบาลกำลังเร่งผลักดันช่วยเหลือคนไทยในทุกๆมิติในการดำรงชีพเพราะว่าห่วงนี้สถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะก็ยังระอุกลุ่นกันอยู่นะคะเราช่วยกันได้เราก็จะช่วยกันเราไม่ว่าเฉพาะผู้ประกอบการนะคะตัวผู้บริโภคเองเราจะต้องมีข้อมูลเบื้องต้นด้วยถ้าเขาไม่ได้มีนโยบายในการลงทะเบียนให้ท่านในการใช้ซิมโทรศัพท์จริงๆเราไปที่ไหนเราก็ลงทะเบียนกันเองเนาะนอกจากเราจะไปร้านค้าที่เป็นร้านซิมจริงๆนะคะคุณผู้ฟังอย่างเช่นช็อปของ AIS หรือช็อปของ True อะไรอย่างนี้นะอย่างเงี้ยเขาก็มีเจ้าหน้าที่คอยลงให้แต่อันนี้เป็นร้านค้าสวัสดิการนะคะเขาก็ขายอย่างเดียวเว้ยเนาะนะคะโอเคดูแลช่วยกันนะคะคุณผู้ฟังคะมาอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จะมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องสุดท้ายที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะเรามาดูที่เรื่องของราคาน้ำมันที่ขึ้นราคากันในวันนี้นะคะ19พฤษภาคม2569ค่ะมีการแจ้งปรับราคาน้ำมันประจำวันนะคะคุณผู้ฟังค่ะราคาน้ำมันวันนี้นะคะแก๊สโซฮอล์95นะคะขึ้นมาที่85สตางค์ต่อลิตรค่ะแก๊สโซฮอล์91นะคะขึ้นมาที่85สตางค์ต่อลิตรค่ะ E20 ค่ะขึ้นมาที่85สตางค์ต่อลิตร E85 ค่ะขึ้นมาที่85สตางค์ต่อลิตรและดีเซลค่ะ75สตางค์ต่อลิตรค่ะมีผลตั้งแต่เมื่อไหร่มีผลตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่5เป็นต้นไปแล้วนะคะซึ่งราคาดังกล่าวก็เป็นราคาขายปลีกในเขตกทม.ไม่รวมภาษี

ลุงท้องถิ่นมาถึงเราบ้างล่ะเราจะจ่ายเท่าไหร่ตอนนี้ยังพอกันเติมน้ำมันได้อยู่ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคะตัวดีเจเองตอนนี้นะคะใกล้จะเดินเอาแล้วค่ะเหมือนท่านผู้ว่าแล้วค่ะเดินมาทำงานนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดออกกำลังกายได้ด้วยนะคนผู้ฟังเนาะเรามาดูข้อมูลในเรื่องของน้ำมันกันแล้วนะคะอยากจะให้ทุกท่านนะคะเอามาลองมาปรับกันดูซิในพื้นที่ไหนอยากจะเสนอแนะในเรื่องใดนะคะคือเราไม่สามารถกำกับราคาน้ำมันให้อยู่คงที่หรือลดลงได้มากไปกว่านี้นะคะเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่นำเข้าโดยเฉพาะเราผลิตเองได้ไหมเราผลิตเองได้แต่ในปริมาณที่น้อยมันไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะคะของทุกคนทั้ง 60-70 ล้านคนทั่วประเทศไทยเนี่ยเราไม่สามารถผลิตให้ตรงตามความต้องการนะคะดีมานด์ซัพพลายภายในประเทศเรามันไม่เท่ากันก็เลยได้มีการนำเข้าซะส่วนใหญ่และการนำเข้าอย่างเงี้ยตลาดโลกขึ้นราคาเราก็ต้องขึ้นด้วยนะคะกอดๆนะคุณผู้ฟังนะเราจะผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันนะคะอาจจะขึ้นอย่างนี้แหละบ่อยๆซะหน่อยนะเพราะฉะนั้นนะคะประหยัดเอาไว้อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะในช่วงแรกของรายการเรื่องของข่าวชาว AM ค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะจะพาคุณผู้ฟังไปพบกับผู้รู้จริงนะคะจะมาอัปเดตถึงสถานการณ์ของชายแดนไทยกัมพูชานะคะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ได้มีการลงพื้นที่อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาที่ผ่านมาและที่สำคัญนะคะท่านได้มามอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนหรือทายาทนะคะของทางกองกำลังของเรานะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะมีการทั้งมอบทุนมอบใบประกาศนียบัตรในการเรียนจบปวส.นะคะให้กับน้องๆที่เรียนจบไปกว่า25รายค่ะคุณผู้ฟังคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพบกันในช่วงหน้าช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ

หลายล้านคงการที่สร้างไว้สำเร็จได้ดังประสงค์ส่งเสด็จไปทั่วทรงคงขอบจักรบาลทิ้งกันดานแดนไกลเหนืออีสานกลางใต้

ด้านศิลปะหัตถกรรมศิลปะชีพฉันนำส่งเสริมรายใดและแม่ของแผ่นดินไทย

พระสุขนิกรไทยทวนนาหัวใจแตกทั้งสลายถ้าสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

0: เป็นความร่วมมือของระดับรัฐบาลแล้วก็กองทัพแล้วก็หน่วยในพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งกองทัพภาคที่2เขาได้มีการประสานพอรู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ได้นิ่งนอนใจก็ประสานงานกันตลอดนะครับก็วันนี้ได้รับการปล่อยตัวมาเป็นทางการเรียบร้อยแล้วผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของจุดเริ่มต้นของความร่วมมือกันในการลดความแย้งแล้วก็เพิ่มความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันแต่ว่าความเป็นทหารของเราเนี่ยไม่ได้ลดหย่อนลงไปนะครับเรายืนยันว่าเราจะมีความพร้อมในการปกป้องประเทศไทยแต่เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นจากที่รัฐบาลได้ไปคุยกันที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็จะมีหลังจากนี้ก็ถ้ามันเป็นไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยเราก็จะร่วมประชุมเราใช้กลไกของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาคือ GBC ก็อาจจะมีการพูดคุยกัน JBC ก็จะมีการพูดคุยกันในระดับกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ระดับ RBC คือระดับของทัพก็จะมีความร่วมมือกันนะครับขอให้ท่านเชื่อมั่นในกองทัพเรามีความพร้อมท่านอย่าจะไปตกใจการปฏิบัติขอให้ท่านฟังสื่อของรัฐเป็นหลักโดยเฉพาะยิ่งสื่อของกองทัพโฆษกของกระทรวงของกองทัพบกโฆษกของกระทรวงกลาโหมนะครับก็เดี๋ยวรอประชุม GBC นะครับเราต้องพูดคุยกันไม่ต้องรอครับเดี๋ยวเราทำพร้อมกันได้ใครพร้อมก็ทำดำเนินการได้เลยผมเชื่อว่าเราถ้าสามารถเราบรรยากาศมันดีแบบนี้ยืนยันว่าด่านเราไม่เปิดแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้ากลไกต่างๆมันดีขึ้นเช่นเขายินยอมปฏิบัติตาม joint statement ที่เราพูดคุยกันแล้วก็ร่วมมือกันในเรื่องของการปราบสแกมเมอร์ต่างๆเหล่านี้นะครับผมยืนยันว่าถ้ามันมีการรับประกันเนี้ยเราก็จะมีการพูดคุยกันในระดับ GBC ก็แล้วคือมันต้องเริ่มต้นจากความร่วมมือกันเล็กๆน้อยๆจากเนี้ยครับเราออกไปจากประเทศเราโดยยังไงไม่รู้แต่ว่าไปหลบหนีเข้าเมืองในประเทศเขาก็อำนวยความสะดวกไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยในการปล่อยตัวมาอันนี้คือสิ่งหนึ่งแต่ผมไม่ได้อันนี้ไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการจะเปิดหรือปิดด่านยืนยันว่าเรายืนยันตามใจเสร็จเป็นหลักนะครับเป็นเรื่องปกติครับทหารถือปืนชายแดนทั้งสองฝั่งอธิปไตยของเราก็มีคุณค่าเช่นเดียวกันอธิปไตยเขาต้องปกป้องรักษานะครับท่านเราต้องเข้าใจกันแต่ความพร้อมของเราแล้วก็ความพร้อมของกำลังพลท่านผู้ครับหน่วยในพื้นที่ตั้งแต่ผู้พันผู้การผู้จัดการกองรังสุวรีหรือแม้กระทั่งท่านแม่ทัพยืนอยู่เนี่ยเรามีความพร้อมท่านไม่ต้องกังวลใจนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอาจจะมีบ้างนะครับการเสียวินัยของเขาของเรามีบ้างนะครับอันนี้แต่ว่าของเราเนี่ยกำชับอย่างดีแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเข้มงวดนะครับเรามีบทเรียนอยู่แล้วในเรื่องของการที่ผ่านมาเนี่ยเรายืนยันเราอดทนมาถึงที่สุดนะครับยืนยันตามกฎการปะทะเนี่ยเรายืนยันว่าเราปฏิบัติตามทุกคนและกำลังคนเราเข้าใจทุกคนทุกระดับเข้าใจเหมือนกันหมดนะครับ
1: นะครับของตำรวจที่สองที่สองจะต้องเฉพาะสมัยที่ท่านประธานนะครับได้ผลักดันพื้นที่นะครับแล้วก็ได้ใส่กันกับที่ท่านเป็นในท่าที่สองนั่นคือความตั้งใจของท่านแล้วก็ได้ทำเรื่องร่วมกันมาในความตั้งใจของเราในเรื่องของมหาวิทยาลัยที่ได้มูลนิธิก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีปฏิบัติในปัจจุบันที่มีการสอนนะครับที่เน้นเรื่องของวิชาชีพและเทคโนโลยีและมันก็จะตรงกับบริบทที่สามารถนำเทคโนโลยีนั้นไปใช้ประกอบอาชีพโดยตรงเลยนะครับแล้วเราก็มองเห็นความสำคัญว่าพี่น้องทหารเนี่ยนะครับมีวินัยมีความอดทนอยู่แล้วถ้ามาได้รับองค์ความรู้นะครับแล้วได้รับวุฒิการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะสร้างงานสร้างอาชีพมันเป็นโครงการที่กว้างกันแล้วก็ก้าวไปได้อย่างมั่นคงแน่นอนเราก็หวังว่านะครับท่านเหล่านั้นจบไปจะเป็นผู้นำชุมชนที่ดีแล้วก็พาชุมชนนั้นเดินรุ่งเรืองด้วยความที่เป็นความที่มีวินัยแล้วก็มีความคู่กันนะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้นำเสนอหลักสูตรนะครับเรามีทั้งหมด10คณะเรามีวิเคราะห์กระจายตัวอยู่ทั่วภาคอีสานนะครับแล้วก็มีทุกศาสตร์ที่เป็นเลือกเปลี่ยนนะครับแล้วก็เป็นศาสตร์ที่เป็นวิชาชีพทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราเปิดการจัดการศึกษาแบบ education for all นะครับสามารถเรียนได้ในทุกมิตินะครับจากเวลาฝึกแล้วเหลือเวลาที่จะเอามาเรียนได้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไซต์หรือออนไลน์ก็สามารถปรับยืดหยุ่นตารางได้นี่คือเป็นบริบทการจัดการศึกษาที่เป็น education for all นะครับใช้เวลาที่หลังจากการฝึกใช้เวลาที่นะครับพอที่จะมีเวลามาเรียนนะครับทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์และสิ่งหนึ่งที่เราได้รับก็คือองค์ความรู้จาก ที่พี่ทหารที่เป็นท่านสัญญาบัตรนะครับที่ท่านจบมาท่านมีความรู้ท่านเก่งนะครับแล้วท่านก็มาเป็นอาจารย์พิเศษเราทำให้เด็กเราเนี่ยได้ยิ่งใหญ่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการแชร์ประสบการณ์ว่ามันเป็นสิ่งที่ดูแลการกันได้อย่างถ้าวันนี้นะครับมีนักศึกษาทหารรุ่นแรกที่จบแล้วก็ผ่านสภาต่อไปนะครับตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับ 24,000 วันนี้นะครับจบปวช.ท่านและจบปวส. 23,000 นะครับแล้วก็อยากให้พี่ทหารที่มาเป็นอาจารย์พิเศษให้กับเรานะครับที่จะรับไปประกาศนียบัตรวันนี้ด้วย 20,000 นะครับนี่คือเป็นสิ่งที่ผมบอกว่านะครับทุกมิติเราสามารถร่วมกันการศึกษาได้นะครับแล้วก็เราสร้างอาชีพเสริมสร้างสื่อดีวิเคราะห์ให้แล้วพี่ทหารที่เรียนวิศวะก็มาประกอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่มั่นคงได้ในอนาคตนั่นนี่คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้เปลี่ยนรูปแบบการศึกษาเป็นแบบ education for นะครับแล้วเราทุกมิติเราสามารถรับทุกบริบททุกคนมาเรียนได้นะครับทุกเพศทุกวัยนะครับทุกอาชีพนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่ความภาคภูมิใจเราสามารถยกระดับกำลังคนพัฒนาคนพัฒนากองทัพพัฒนาชาติอย่างแท้จริงตามสโลแกนของหนึ่งกองบัญชาการสาร่วมกันนะครับจริงๆแล้วต้องขอการสนับสนุนท่านให้ท่านดีอย่างสูงท่านมีดำริและท่านเป็นแม่ทัพภาคที่สองช่วงนั้นท่านเอ็มยูและท่านก็ขับเคลื่อนติดตามตลอดเวลาจนให้เกิดความสำเร็จแต่อีกสิ่งนึงที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประกาศก็คือเราจะช่วยเหลือกองทัพแล้วก็ทำงานคู่กับกองทัพเพื่อประเทศชาติในทุกๆมิติวันนี้นะครับญาติน้องหรือทุกคนในครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้ทุนเรียนฟรีนะครับตลอด4ปีนะครับเพื่อที่กลับไปบรรจุเป็นนะครับทหารนะครับแล้วมีทั้งค่าเรียนนะครับยกเว้นค่าเรียนฟรีค่าหอพักนะครับค่ากินเดียวนะครับอันนี้คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยทำประกาศและตั้งใจที่จะขับเคลื่อนทำทันทีก็ต้องการท่านจำดีอย่าง
2: ครับจริงไม่ได้เป็นโครงการของเราเป็นโครงการของกองทัพที่สองสมัยที่ผมเป็นรองแม่ทัพท่านพลโทสวราชแสงผลท่านเป็นแม่ทัพและผมเป็นรองแม่ทัพที่ที่คุมด้านกำลังพลก็เลย ได้รับมอบหมายจากท่านนะครับสมัยนั้นให้มาทำเป็นโมยูร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับก็ได้มาเป็นโมยูกันเนี่ยผลจากการลงนามเป็นโมยูร่วมกันวันนี้ทำให้เราได้ให้น้องๆได้มีโอกาสที่ว่าเนี่ยหมายความว่าการเราเป็นทหารอยู่ในค่ายเราไม่ได้แค่ว่าถูกเกณฑ์มาเป็นทหารอย่างเดียวถือว่าเป็นโอกาสครั้งแรกโอกาสแรกเลยที่สำคัญก็คือเรื่องโอกาสครับสุขภาพร่างกายตัวเองเขาได้มาฝึกมาสักครั้งให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงจิตใจเข้มแข็งแล้วก็ยังมีโอกาสความรักใคร่โอกาสที่สองเขามีโอกาสได้มาเนี่ยเรียนเพิ่มคุณวุฒิให้กับตัวเองหลังจากที่ได้รับได้เรียนเพิ่มขึ้นเขาก็จะมีโอกาสที่จะเขาในการประกอบอาชีพถ้ามีการศึกษาเพิ่มมีวุฒิการศึกษาเพิ่มมีความรู้เพิ่มเขาก็จะสามารถที่จะไปประกอบอาชีพแล้วก็เลี้ยงตัวเองและเลี้ยงครอบครัวนะครับโอกาสต่อมาคือเรื่องของการที่เขาจะได้ไปใช้ชีวิตในสังคมในค่ายทหารเนี่ยเราถือว่าเราสร้างคนให้มีคุณภาพมีความรู้มีคุณภาพมีอาชีพแล้วก็มีระเบียบวินัยออกไปสู่สังคมอันนี้คือโครงการแต่จริงๆแล้วโครงการนี้ต้องยอมรับนะครับว่าอธิการท่านรองอธิการเนี่ยมันสำเร็จขึ้นมาเพราะว่าเราไปนั่งกินลาบด้วยกันนะครับไปนั่งพูดคุยกันที่ร้านลาบเจนิวในค่ายบ่อยนะครับมันก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วมันเป็นโครงการที่ต่อผมก็ได้มาต่อยอดสมัยเป็นแม่ทัพก็คือโครงการหนึ่งโครงการหนึ่งการรักษาก็คือมันเป็นการบอกที่ต่างๆเรามีอยู่10มณฑลในอีสานมตรอีสานก็มีอยู่ทุกพื้นที่เช่นเดียวกันก็เลยให้เขาจับมือกันอันนี้คือความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นกับน้องๆท่านนะครับที่เข้ามาครับ
0: ของเราที่เราสัมพันธ์พอตลอดอีสานแล้วก็ทางกองทัพจะได้ปลูกต้นไม้ร่วมกันมานะครับจนมาตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยเริ่มโตมีกิจการสาขาละรอเก็บดอกออกผลนั่นหมายความว่าเขาจะเอาความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวเพื่อเขาไม่ได้อันนี้คือเป็นภาพภูมิใจของเรา
3: ที่ร่วมกันของเราขอบคุณมากนะครับ

พวกมึงนาฬิกาเหลือบ่หลายหน้าที่แล้วขอบคุณทุกแรงใจครับไม่ใช่กับเว้าหยอกเด้อแต่เครียดเด้อแล้วเธอกับเว้าอีหลีพี่น้องประมวลครับ

0: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
0: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
0: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
0: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติน
6: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสำนักงานปปทสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสภาหอการค้าไทยเข้าร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลรับทราบถึงความกังวลใจของประชาชนและภาคเอกชนต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจึงมีนโยบายแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังทั้งการปฏิรูปกระบวนการอนุมัติอนุญาตและการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยโดยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐหันหน้าการทำงานเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะอย่างตรงไปตรงมาพร้อมย้ำว่าหากพบเห็นการกระทำความผิดหรือการทุจริตขอให้ส่งหลักฐานไปยังหน่วยงานตรวจสอบเช่นปปช.หรือปปท.ทันทีเพื่อดำเนินการเป็นรายกรณีแทนการใช้ดัชนีชี้วัดความรู้สึกหรือ CPI ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของนานาประเทศและการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
5: โดยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายป้องกันไม่ให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4อำเภอพบพระจังหวัดตาก
7: เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่423หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งให้การช่วยเหลือโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากโดยได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยดำเนินการจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายเพื่อป้องกันมิให้น้ำป่าและโคลนไหลเข้าท่วมอาคารเรียนและห้องเรียนชั้นล่างเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์การเรียนการสอนภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนเมื่อช่วงเย็นวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจราชมนูยังจัดกำลังพลเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงตามประกาศเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่22พฤษภาคมนี้ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
5: เกิดเหตุโดรนโจมตีต่อเป้าหมายที่ตลาดแห่งหนึ่งในรัฐเวสต์คอร์โดฟานทางตอนใต้ของซูดานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28ราย สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวจากทางการท้องถิ่นของซูดานที่ระบุว่าเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเปิดฉากโจมตีต่อเป้าหมายที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองกูไบรัฐเวสต์คอร์โดฟานทางตอนใต้ของซูดานซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของกองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วหรือ RSF เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก23รายขณะที่กองทัพซูดานอ้างว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่ก่อเหตุโจมตีตลาดในรัฐเวสต์คอร์โดฟานพร้อมเน้นย้ำว่าทหารซูดานจะดำเนินการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารเท่านั้นซึ่งรวมถึงยานพาหนะและอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างไรก็ตามกองกำลัง RSF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวเหตุโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ความขัดแย้งระหว่างกองทัพซูดานกับกองกำลัง RSF ยังคงยืดเยื้อมายาวนานกว่า4ปีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นรายและทำให้ชาวซูดานมากกว่า11ล้านคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่าย
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที
12: ่ edu.khonkan.phd.go.th
11: โทรศัพท์โทรสาร
12: 043-306-268
13: เทศกาลเดินทางสิไก่ฮื้อไก่ควมอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องล่องเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และค่าควบคุมครองชั่วได้เลยคันมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการทุกเสริม24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสร้างขันชีวิตของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งขอปะพ่อเฮาคือซิเบอร์แมนผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โตเอกตั้งเจ้าได้พอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองคันเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วกะเพื่อความมั่นใจขอปะพ่อพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนขอปะพ่อ1186 LINE Official @OIC Connect ขอปะพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครอง
10: บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 95.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
2: พฤติกรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในสวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางสวัสดีค่ะทักทายทุกท่านนะคะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุดิฉันจิรพรบังข้างค่ะเรียกว่ารายงานตัวแล้วนะคะวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษเดี๋ยวเรามาทักทายคุณผู้ชมผู้ฟังไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะวันนี้ไลฟ์สดนะคะบนเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ2ระบบนะคะ FM 99.50 MHz AM 621 kHz นะคะภายใต้การอำนวยการของผอ.สทขอนแก่นนางอัจฉริยะบางธานีวันนี้แน่นอนนะคะซุปตาดาราดังหรือเปล่าและท่านอยากจะเซาอยากจะถามมีเรื่องราวดีๆนะคะที่ให้ทุกท่านได้รับฟังกันวันนี้ขอต้อนรับนะคะกับผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะคะคุณจิยภัทรจิระวุฒิพิวงชัยค่ะจากสำนักงานคอปภจังหวัดขอนแก่นหรือว่าพี่ปุ้ยของเรานี่เองสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยค่ะ
4: สวัสดีครับพี่เปิ้ลครับ
3: ค่ะ
4: ผมชัยภัทรนะครับจิระวุฒิพิวงชัยนะครับขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะครับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคอปภจังหวัดขอนแก่นนะครับ
3: ค่ะวันนี้บอกเลยนะคะมีเรื่องราวดีๆหอบมาจ่อหน้าใหม่พี่ปุ้ยบอกว่ากระเป๋านี่เหมือนกระเป๋าโดเรมอนหรือเปล่านะคะพี่ปุ้ยจะเห็นนะคะว่าช่วงที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาห่วงใยประชาชนใครเห็นข่าวแบบนะทุกวันนี้อะไรก็แบบเซอร์ไพรส์เกินคาดจริงๆเหนือการควบคุมหรือเปล่าภัยธรรมชาติที่อีกเรื่องนะคะแต่ภัยสิ่งที่อยู่รอบตัวเราโดยเฉพาะเรื่องของเหมือนพูดติดตลกนะคะรถไฟชนรถเมล์รถเมล์ชนรถไฟหรือเปล่าทุกวันนี้เกิดขึ้นจริงพี่ปุ้ยคะแล้วทุกคนก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะประกันมีอะไรคุ้มครองหรือเปล่าเหล่านี้เป็นต้นเห็นพี่ปุ้ยบอกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าห่วงสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะรายการนี้ค่ะรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนอกจากที่เราจะเตือนเรื่องของการขับขี่ขับรถให้ปลอดภัยว่าช่วงนี้เด็กๆก็เปิดเทอมรถเยอะรถติดต่อให้น้ำมันแพงแต่ทุกคนต้องกินต้องใช้ต้องไปต่อยังไรเสียรถไม่ได้โล่งนะคะรถก็เยอะแน่นอนแต่เรื่องของอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่สำคัญเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรียกว่าซับไตเติลนะคะหรือว่าเนื้อหาวันนี้พี่ปุ้ยบอกจะมาเล่าประมาณนี้แหละแต่ที่มากกว่านั้นเนาะก็จะเป็นเรื่องของนี่แหละค่ะที่ทางคอปปอจังหวัดขอนแก่นนะคะอยากจะทุกท่านมีการทำประกันภัยนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะอยากจะให้พี่ปุ้ยนะคะทักทายแล้วก็แนะนำว่า
5: ผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากสำนักงานคปภ.จังหวัดขอนแก่นภารกิจงานเป็นอย่างไรรวมไปถึงให้พี่ปุ้ยประชาสัมพันธ์เรื่องราวเกี่ยวกับการประกันภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นด้วยเชิญค่ะ
4: ขอบคุณครับพี่เปิ้ลครับ
5: ค่ะ
4: ส่วนภารกิจหน้าที่ของผมนะครับที่ได้รับมอบหมายของจากสำนักงานคปภ.จังหวัดขอนแก่นนะครับท่านผู้อำนวยการนะครับท่านผอ.พันทิพย์ท่านมอบหมายให้ผมทำเกี่ยวกับงานคุ้มครองสิทธิประชาชนด้านการประกันภัยนะครับเป็นหลักนะครับคืองานให้คำปรึกษานะครับแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนนะครับเกี่ยวกับข้อพิพาทตามสัญญาประกันภัยเรามีงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับพี่เปิ้ลการคุ้มครองสิทธิประชาชนนะครับมีหลากหลายประเภทนะครับทั้งตัวพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับหรือพรบนะครับตัวประกันวินาศภัยนะครับแล้วก็ประกันชีวิตนะครับในส่วนข้อพิพาทนะครับส่วนมากนะครับมีไม่พ้นเนี่ยนะครับ 80-90% จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถนะครับรถเฉียวชนกันบ้างนะครับตกลงค่าเสียหายกันบ้างนะครับไม่ได้อย่างเงี้ยครับค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถเราเรียกร้องนะครับจากบริษัทประกันภัยไปนะครับแต่ไม่สามารถที่จะตกลงค่าเสียหายกันได้อย่างเงี้ยครับเหล่านี้เป็นประเด็นที่เราพบเจอกันบ่อยนะครับในส่วนของประกันชีวิตนะครับประเด็นที่เราพบเจอนะครับบ่อยๆนะครับคือกรณีที่ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรมไปนะครับผู้ประกันเพิ่งทำประกันภัยนะครับแต่บริษัทปฏิเสธการจ่ายนะครับโดยมีการผู้ประกันภัยมีการปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพนะครับหรือเป็นประเด็นอื่นๆนะครับอีกมากมายนะครับถ้ามีผู้ประกันภัยหรือประชาชนผู้รับประโยชน์นะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำประกันภัยนะครับเกี่ยวกับสัญญานะครับประกันภัยก็สามารถปรึกษาที่สำนักงานคปภ.จังหวัดขอนแก่นได้ครับโดยมีหลายช่องทางนะครับอาจจะ walk in นะครับช่องทางแรกที่แนะนำนะครับ walk in ไปที่สำนักงานคปภ.จังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ที่บริเวณถนนจอมพลตลาดจอมพลทางไปจวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับ
5: ซึ่ง
4: พี่เปิ้ล
5: ที่นั่นเลยนะคะบอกเป็นสำนักงานใหญ่นะคะนอกจากอาจจะไปเดินทอดน่องรอได้มีขนมนมเนยขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นตลาดตรงนั้นด้วย
4: ตลาดจอมพลมีร้านค้าร้านอาหารเยอะมากครับ
5: ก็คือติดถนนเลยนะคะอาจจะเป็นอาคารเนาะเป็นอาคาร
4: ใช่ครับอยู่บริเวณ
5: สูงประงานเลยนะ
4: ใช่ครับถ้าเข้าซอยถนนจอมพลไปนะครับก็สำนักงานจะอยู่ทางซ้ายมือเลยครับเห็นชัดนะครับ
5: ป้ายชัดเจนเลยทีเดียวเชียวนะคะซึ่งท่านผอ.พันทิพย์เนาะก็บอกยินดีต้อนรับนะคะวันนี้นะคะนอกจากภารกิจที่หลายท่านคุณฟังนะได้รับทราบกันแล้วนะคะก็ลองพิจารณาดูกันแล้วกันนะพี่ปุ้ยครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเราไม่รู้หรอกนะคะว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนบางทีเราขับรถไปแบบระมัดระวังที่สุดแหละนะแต่อาจจะมีผู้คนนะอาจจะมีคนบางส่วนที่แบบตัดหน้ากระชั้นชิดนะคะแล้วทำให้เราต้องได้รับความเดือดร้อนนะพูดง่ายๆเลยนะคะเสียเวลาด้วยนะพี่ปุ้ยนะเลือดตกยางออกอะไรต่างๆตามมาเยอะแยะมากมายค่ะแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่แบบบางครั้งเกิดอุบัติเหตุเราไม่มีเงินสดเราไม่มีเงินสำรองจ่ายบางครั้งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะไม่รู้จะยืมใครหรืออะไรต่างๆตามมาหรือจะเป็นหนี้ไว้เยอะแล้วนี่นะไปพึ่งใครเขาก็แบบนะเบนหน้าหนีเหล่านี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของคปภ.นะคะหรือแนะนำการทำประกันภัยเห็นบอกก่อนหน้านี้พี่ปุ้ยคะบอกว่าในช่วงของเทศกาลสงกรานต์เนาะ
4: ครับ
5: คปภ10บาท20บาทต่างๆเหล่านี้10บาทมีความหมายนะแต่ทุกคนบอก10บาทด้วยนี่แทบจะซื้ออะไรไม่ได้เลย โรงนี้เห็นพี่ปุ้ยบอกว่าเช็คดูแล้วนะคะเรื่องของการทำประกันเนาะเป็นสิ่งสำคัญคือครอบคลุมใน30วันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ10บาท20บาท30บาทสามารถที่จะติดต่อกับเซเว่นก็ได้เห็นก่อนหน้านี้ท่านผอ.พันทิพย์นะคะได้ฝากสำหรับที่ใช้รถใช้ถนนใครที่ยังไม่มีคุ้มครองตรงนี้ค่ะอย่างเจ๊พี่ปุ้ยนะคะเล่าถึงตรงนี้ด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังนี่บอกกริ้งกรังหลังไมค์เยอะมาก
4: มีผู้สนใจเรื่องนี้เยอะนะครับพี่เปิ้ลครับตัวกรมธรรม์สงกรานต์เบิกบานใจนะครับไมโครอินชอรันนะครับตอนนี้นะครับยังมีจำหน่ายอยู่นะครับพี่เปิ้ลครับเปิดรับสิทธิ์เปิดจำหน่ายนะครับตั้งแต่31มีนาคมปีนี้นะครับถึง30มิถุนายนปีนี้นะครับความคุ้มครองก็ไม่แพงนะครับ10บาทเท่านั้นนะครับความคุ้มครองเมื่อเทียบกับความคุ้มครองแล้วนะครับมีหลากหลายนะครับอย่างผลประโยชน์ข้อตกลงคุ้มครองแรกนะครับกรณีเสียชีวิตสูญเสียมือเท้านะครับแล้วก็สูญเสียสายตาทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุ นะครับความคุ้มครองสูงสุดนะครับ 100,000 บาทนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่เกิดถูกฆาตกรรมทำร้ายหรือเป็นอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ความคุ้มครองจะสูงสุดอยู่ที่ 50,000 บาทนะครับแล้วก็มีการผลประโยชน์การเสียชีวิตสูญเสียมือเท้าสูญเสียสายตานะครับหรือทุพพลภาพอย่างถาวรสิ้นเชิงนะครับกรณีจากอุบัติเหตุสาธารณะนะครับเป็นวงเงินความคุ้มครอง 100,000 บาทนะครับแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาลนะครับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุจำนวนที่จ่ายจริงนะครับแต่ไม่เกิน 5,000 บาทขอโทษครับทีนี้เมื่อเทียบกับค่าเบี้ยประกันภัยแล้วเพียง10บาทเท่านั้นนะครับระยะเวลาคุ้มครองนะครับสูงสุดถึงนานถึง30วันนะครับแต่จำกัดอายุนิดนึงนะครับพี่เปิ้ลสามารถทำได้นะครับตั้งแต่อายุ15ปีถึง70ปีบริบูรณ์ณวันที่ทำสัญญานะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกที่จะทำได้นะครับโดยติดต่อบริษัทประกันที่เข้าร่วมโครงการนะครับหรืออย่างที่พี่เปิ้ลแจ้งนะครับว่าที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสของ 7-Eleven ก็สามารถทำได้นะครับแต่มีข้อจำกัดนิดนึงว่า1กรมธรรม์นะครับสามารถที่จะเข้าร่วมได้กับผู้ประกอบการ1รายทีนี้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีหลายรายนะครับก็สามารถเลือกซื้อจากผู้ประกอบการต่างๆได้ครับ
5: ค่ะอันแน่นะคะเรียกว่านี่คือช่วงแรกนะพี่ปุ้ยคะจริงๆแล้วพี่ปุ้ยบอกว่ามีเรื่องที่สำคัญกว่านั้นอีกอันนี้คือเรียกว่าน้ำจิ้มนะคะมีเรื่องที่ลึกกว่านั้นอีกลึกแบบไหนนะคะดังเช่นกรณีที่บอกว่าเลยนะรถไฟชนรถทั้งหลายนั่นแหละนะคะไม่รู้ใครผิดใครถูกแต่ตามกฎระเบียบหลักจริงๆก็คือไม่ควรไปอยู่จุดตรงทางรถไฟถูกไหมคะพี่ปุ้ยเห็นไหมกวาดเรียบเลยนะคะโอ้ยอันตรายเดี๋ยวช่วงหน้าเนาะเรามีเรื่องราวเหล่านี้นะคะเป็นอุทาหรณ์สอนใจรวมถึงเกิดกรณีเหล่านี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองหรือไม่คุ้มครองอย่างไรนะรวมไปถึงเรื่องอื่นๆวันนี้ที่พี่ปุ้ยนะหรือว่าคุณชัยพัฒน์จิระวุฒิที่วงชัยค่ะผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคปภ.จังหวัดขอนแก่นนะคะนำเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่คุณผู้ฟังค่ะพี่ปุ้ยคะดู FC ของเราเนี่ยวันนี้บนเพจสทขอนแก่นนะคะเรียกว่า Facebook นะคะหัวใจรัวๆกันเลยทีเดียวเจียวเนาะก็ทักทายทุกท่านกันละกันนะคะแต่ช่วงนี้ค่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะงานเพลงที่ทักทายเข้ามามอบให้จัดให้เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันต่อกับรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุค่ะ

0: ชัดเจนครับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อโตรถคุ้มหักผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: ในช่วงนี้นะคะกับช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะแขกรับเชิญพิเศษของเราก็เรียกว่านำเรื่องราวดีมาฝากกันนะคะกับพี่ปุ้ยหรือคุณชยภัทรเจริญวุฒิวงศ์ชัยนะคะผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคปภ.จังหวัดขอนแก่นพี่ปุ้ยคะเรามาว่ากันต่อดีกว่าแล้วกันสำหรับในช่วงนี้ค่ะเพราะว่าเรื่องเนาะการขับขี่ขับรถใช้ถนนก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเลยนอกจากการที่เรามารณรงค์เตือนขับขี่ขับรถให้ระวังแล้วไปต่อเลยค่ะพี่ปุ้ยคะที่อยากจะนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเชิญค่ะ
2: ครับขอบคุณครับพี่เปิ้ลครับ
1: ค่ะ
2: ก่อนที่จะไปถึงหัวข้อถัดไปนะครับผมก็จะมีฝากประกันภัยไมโครอินชูรันนะครับไว้นิดนึงประกันภัยไมโครอินชูรันเนี่ยเป็นประกันที่ค่าเบี้ยไม่สูงเงื่อนไขไม่ซับซ้อนข้อยกเว้นมีน้อยนะครับก็เข้าทุกท่านนะครับสามารถที่จะเลือกซื้อได้เพราะว่าหลังจากที่หมดตัวช่วงสงกรานต์ไปนะครับก็ยังสามารถเลือกซื้อตัวประกันไมโครอินชูรันนี้ได้นะครับจากบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็จะมีเป็นอีกแบบนึงจะค่าเบี้ยประกันภัยก็อาจจะสูงขึ้นนิดนึงนะครับเริ่มต้นที่100บาทนะครับคุ้มครองระยะเวลาเป็น1ปีนะครับจะจำกัดอายุนิดนึงนะครับว่าตั้งแต่20ถึง60ปีนะครับก็เป็นประกันอุบัติเหตุเช่นเดียวกันนะครับให้ความคุ้มครองนะครับชีวิตนะครับสูญเสียอวัยวะมือเท้าสายตานะครับวงเงินความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาทตรงนี้ก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับต่อไปเป็นหัวข้อถัดไปนะครับพี่เปิ้ลเราจะขอเข้าในสู่ของหัวข้อของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจบ้างในการจัดรายการคราวก่อนนะครับผมก็มีนำเสนอในส่วนหัวข้อตัวประกันภัยตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไปแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นอ่ะ1ชั่วโมงเต็มๆเลยครับพี่เปิ้ลตอนนี้นะครับเป็นในหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นหัวข้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจตามชื่อเลยนะครับสมัครใจคือสามารถเลือกทำความคุ้มครองที่เลือกซื้อประกันที่เพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไปนะครับว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับทั้งอุบัติเหตุในท้องถนนภัยธรรมชาติต่างๆนะครับไม่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอหลายเหตุการณ์ที่เป็นภัยธรรมชาติแล้วช่วงนี้ก็เข้าใกล้หน้าฝนแล้วด้วยนะครับการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจไว้นะครับมันจะมีหมวดหลายหมวดความคุ้มครองเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าอธิบายเป็นหลักการนะครับสั้นๆนะครับพี่เปิ้ลครับว่าตัวประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนะครับถ้าผู้ประกันภัยเจ้าของรถนะครับทำประกันภัยนะครับมันจะมีความคุ้มครองในส่วนของประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะครับกรณีที่เป็นฝ่ายรถประกันภัยนะครับเป็นฝ่ายประมาทนะครับไปเฉี่ยวชนรถคันอื่นเฉี่ยวชนทรัพย์สินบุคคลอื่นอย่างเงี้ยครับทำให้มีคนบาดเจ็บนะครับสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิตนะครับบริษัทประกันก็จะมาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับบุคคลภายนอกนะครับรวมทั้งมีความคุ้มครองของตัวทรัพย์สินด้วยเวลารถคันเอาประกันภัยนะครับขับขี่ไปเฉี่ยวชนรถนะครับเฉี่ยวชนข้างถนนนะครับต้นไม้เสาไฟอย่างเงี้ยนะครับทรัพย์สินของราชการอย่างเงี้ยครับตรงนี้บริษัทประกันก็จะมาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ด้วยให้บุคคลภายนอกนะครับที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นนะครับแล้วก็จะมีวงเงินความประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะครับกรณีที่ผู้ขับขี่ผู้โดยสารนะครับคนที่ไปกับรถนะครับเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับหรือมีบาดเจ็บตรงนี้ก็จะมีค่าสินค่าสินไหมทดแทนนะครับแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลให้ด้วยในวงเงินตรงนั้นนะครับแล้วก็รวมถึงกรณีที่ผู้ขับขี่รถคันประกันภัยนะครับขับขี่รถประมาทนะครับต้องรับผิดทางอาญานะครับอาจจะต้องมีการ

0: กันตัวผู้ขับขี่นะครับในชั้นของพนักงานสอบสวนหรือในชั้นศาลหรือชั้นพนักงานอัยการตรงนี้ก็จะมีวงเงินที่ให้ความคุ้มครองตัวประกันตัวผู้ขับขี่ด้วยนะครับในตัวประกันภาคสมัครใจก็สามารถเลือกซื้อได
1: ้
0: หรือช่วงนี้นะครับหน้าฝนฝนตกตลอดเลยครับช่วงนี้
1: อุบัติเหตุเยอะนะช่วงน
0: ี้ใช่ครับน้ำท่วม
1: ครับ
0: ตรงนี้น้ำท่วมเนี่ยตัวผู้ประกันผู้ประกันภัยหรือเจ้าของรถนะครับก็สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองในตัวความคุ้มครองต่อตัวรถได้นะครับหรือประกันภัยชั้นหนึ่งกรณีรถเฉียวชนกันหรือเกิดน้ำขังรอระบายอย่างนี้นะครับก็ถ้าเลือกซื้อความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถนะครับรถเกิดอุบัติเหตุไปนะครับบริษัทประกันก็จะมาจัดซ่อมรถให้นะครับอันนี้ความคุ้มครองหลากหลายมากหรือบางท่านนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับจอดรถทิ้งเอาไว้นะครับตัวประกันภัยภาคสมัครใจนะครับถ้าเลือกซื้อประกันชั้นหนึ่งหรือประกันชั้นสองนะครับพี่เปิ้ลครับก็จะมีวงเงินความคุ้มครองกรณีรถสูญหายหรือไฟไหม้ด้วยนะครับวันนี้มีคนลักขโมยนะครับรถของเราไปนะครับหรือช่วงนี้ข่าวรถไฟฟ้าเกิดไฟไหม้ค่อนข้างเยอะนะครับพี่เปิ้ลตรงนี้ก็จะมีความคุ้มครอง
1: ใช่ครับปุ้มขึ้นมานี่ก็น่าตกใจเหมือนกันนะคะม
0: ี
1: ความคุ้มครองเนี่ยค่ะ
0: ความคุ้มครองครับบริษัทประกันก็จะมาชดใช้ค่าสินไหมให้กรณีเกิดรถสูญหายหรือไฟไหม้ครับพี่เปิ้ลครับหลากหลายมากความคุ้มครองนะครับ
1: ค่ะแค่เริ่มต้นไม่กี่บาทนะคะ10 บาท 20 บาทหรือเปล่า
0: ถ้าภาคสมัครใจ
1: มีค่าใช้จ่ายสูงไหมประชาชนหรือคุณฟังก็แบบสนใจนะคะเชิญพี่ปุ้ยค่ะ
0: ครับก็สามารถเลือกซื้อได้ตามความเหมาะสมและตามลักษณะความเสี่ยงภัยนะครับเริ่มต้นค่าเบี้ยประกันภัยนะครับอยู่ที่ประมาณ 2-3,000 บาทเป็นต้นไปนะครับถ้าสูงสุดก็จะเป็นประกันภัยประเภทหนึ่งซึ่งคุ้มครองสูงสุดนะครับก็มีคุ้มครองตัวรถด้วยตรงนั้นประกันค่าเบี้ยประกันภัยก็อาจจะเป็นหลักหมื่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ขับขี่ที่ไม่เกิดเหตุนะครับเป็นฝ่ายที่ไม่ประมาทเลยอย่างเงี้ยครับทำในหลายปีก็จะมีส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ด้วยครับ
1: โอ้ที่เป็นค่ะคือเงินเหล่านี้นะถ้าเมื่อเทียบกับซื้อความสุขซื้ออะไรนะซื้อหวยเนาะอาจจะเยอะกว่านั้นอีกเนาะเรื่องแค่นี้จิ๊บๆนะสำหรับชาวไทยเนาะซื้อความปลอดภัยไว้ดีกว่านะพี่ปุ้ยเนาะแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านแหละนะคะนอกจากมีรถหรูรถก็ขับแล้วบางทีเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรานะไม่ต้องไปดูหมออะไรต่างๆรู้เนี่ยเราขับขี่กับรถไปทุกวันเนี่ยอันตรายเกิดขึ้นรอบด้านอย่างที่คุณปุ้ยยกตัวอย่างนะในกรณีที่เราเห็นข่าวทุกโครมนะว่าเอ๊ะทำไมรถไฟฟ้าที่เราคิดว่าเรามั่นใจในมาตรฐานในอะไรต่างๆความปลอดภัยอย่างไรเสียก็เกิดขึ้นได้ไง
0: ใช่ครับแล้วรถไฟฟ้าครับค่าซ่อมก็จะมีราคาที่ค่าซ่อมที่สูงกว่ารถสันดาปนะครับตรงนี้เจ้าของรถก็สามารถเลือกซื้อนะครับตัวประกันภัยที่มีความคุ้มครองนะครับตัวรถไฟฟ้าได
1: ้
0: หรือถ้าเบี้ยประกันภัยมีจำนวนสูงนะครับอาจจะเลือกซื้ออีกประเภทหนึ่งครับพี่เปิ้ลครับเขาเรียกประกันแบบคุ้มครองเฉพาะภัย
1: นะครับ
0: คือกรณีที่รถคันประกันภัยชนกับยานพาหนะทางบกคือรถชนรถนั่นเองจะมีวงเงินความคุ้มครองตัวการซ่อมรถคันประกันภัยในวงเงินที่จำกัดตรงนี้ค่าเบี้ยไม่สูงครับถ้าเทียบกับประกันภัยชั้นหนึ่งตรงนี้ก็สามารถเลือกซื้อได้ครับ
1: นะคะว่าด้วยเรื่องราวของความคุ้มครองประกันภัยนะคะซึ่งวันนี้แหละนะคะก็อยากให้ทุกท่านไม่ต้องรีรอหรอกนะจะทำหรือเปล่าจะอะไรหรือเปล่าทำเถอะ
0: ครับ
1: เพราะว่าความปลอดภัยคือต่อให้แบบคือความปลอดภัยทุกๆวันเนี่ยเสี่ยงอยู่แล้วแต่ก็เรียกว่าคือบาดเจ็บมาเลือดตกยางออกอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะเราก็ไม่อยากให้เกิดเนาะ
0: ใช่ครับ
1: แต่คืออาจจะมีเงินชดเชยมากกว่านั้นไม่ได้ว่าอยากจะได้เงินชดเชยตรงนั้นหรอกนะคุณปุ้ยเนาะเราไม่อยากจะเลือดตกยางออกบาดเจ็บแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามชนครอบมาเนี่ยดับแรกโรงพยาบาลค่าใช้จ่าย
0: ใช่ครับการรักษาพยาบาลต่างๆนะครับค่าสินไหมขาดรายได้เพราะบางทีเกิดอุบัติเหตุแล้วถึงขนาดต้องผ่าตัดหลายครั้งก็มีค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องค่าสูญเสียขาดรายได้ในระหว่างการทำงานพักฟื้นการบาดเจ็บอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาขอฝากไว้นิดนึงนะครับพี่เปิ้ล
1: ครับ
0: กรณีที่ตัวผู้ขับขี่นะครับรถยนต์นะครับหรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับมีการดื่มแอลกอฮอล
1: ์
0: นะครับแล้วก็ไปขับขี่รถแล้วเราพบเจอกันหลายครั้งนะครับหลายท่านช่วงเทศกาลเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาตั้งด่านเขามีการกวดขันวินัยการจราจรแล้วก็เมาไม่ขับ ดื่มไม่ขับ
1: ดื่มไม่ขับ
0: นะครับเป็นนโยบายสำคัญของทางจังหวัดนะครับแล้วก็เป็นเงื่อนไขสำคัญของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่อยากจะฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังนะครับรับทราบนะครับว่ากรณีที่มีประกันภัยนะครับตัวรถยนต์ภาคสมัครใจนะครับและผู้ขับขี่ขณะขับขี่นะครับรถนะครับมีปริมาณแอลกอฮอล์ที่ขณะขับขี่นะครับเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปเฉี่ยวชนเกิดอุบัติเหตุนะครับเป็นฝ่ายผิดไปเฉี่ยวชนคนเสียชีวิตเฉี่ยวชนทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอย่างเงี้ยครับทีนี้พอผลคดีออกมาว่าผู้ขับขี่รถคันประกันนี้เป็นฝ่ายผิดนะครับบริษัทประกันนะครับปฏิเสธการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้คู่กรณีไม่ได้นะครับบริษัทประกันก็จะจ่ายค่าโปรงศพให้กับคู่กรณียกตัวอย่างนะครับมีรายหนึ่งที่เจอนะครับจ่ายบริษัทจ่ายค่าสินใหม่ให้กับมอเตอร์ไซค์ผู้ประสบภัยที่เป็นมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตจ่ายไป1ล้านบาทนะครับตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนะครับแล้วก็มีผลตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับพี่เปิ้ลก็เกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับพอบริษัทประกันจ่ายค่าสินใหม่ทดแทน1ล้านบาทให้คู่กรณีแล้วนะครับก็จะมาเรียกคืนจากผู้ขับขี่แล้วก็ผู้ประกันภัยนะครับในจำนวนเงินที่บริษัทประกันภัยจ่ายไปก็คือเรียกคืน1ล้านบาทเหล่านี้แหละครับคือเป็นเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนะครับว่าไม่สนับสนุนให้ผู้ประกันภัยหรือผู้ขี่นะครับใช้รถขณะดื่มสุรานะครับตรงนี้อาจจะเป็นข้อเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยที่อาจจะแนะนำนะครับทุกท่านนะครับว่าถ้ามีรถนะครับไม่ให้นะครับบุคคลอื่นที่มีการดื่มแอลกอฮอล์นะครับเป็นผู้ขับขี่นะครับก็คือดื่มไม่ขับถ้าอาจจะต้องถ้าไปกันหลายคนเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีผู้เสียสละนิดนึงนะครับอย่างเป็นผมนะครับถ้าผมไปเนี่ยผมเป็นคนปกติผมจะไม่ดื่มไม่ดื่มครับผมไม่ดื่มนะครับถ้าไปกับเพื่อนหรือไปกับบุคคลอื่นอย่างเงี้ยครับผมก็จะอาสาเป็นคนขับรถให้นะครับเป
1: ็
0: นคน
1: ดีอยากจะดื่มสักหน่อยหรอไม่อยากจะกรุ๊ปแล้วแบบม่วนจอยอะไรไหมแต่ก็คือกลัวว่าถ้าเกิดเพื่อนๆในกรุ๊ปนั้นถ้าเมาทั้งหมดก็ต้องมีคนนึงที่เสียสละใช่ไหมคะเพ
0: ื่อ
1: ความปลอดภัยในทริปนั้นนะคะไม่ใช่แค่เอาความสนุกเท่านั้นใช่ไหมคะคุณคะ
0: ครับแล้วก็มีกรณีถ้าเมาเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับพี่เปิ้ลรถเกิดเหตุนะครับบริษัทประกันก็จะจ่ายปฏิเสธการจ่ายด้วยนะครับกรณีที่คนขับรถเป็นฝ่ายผิดตรงนี้ครับค่าซ่อมรถนะครับก็ต้องรับผิดชอบเองค่าสินไหมก็ต้องเราจะจ่ายให้กับผู้เสียชีวิตบาดเจ็บแล้วนะครับก็ต้องถูกบริษัทประกันเรียกคืนค่าเสียหายนะครับก็ถ้าอย่างนั้นนะครับเมาดื่มไม่ขับนะครับพี่เปิ้ลครับ
1: แน่นอนนะคะจริงๆแล้วก็ถึงเราจะทำประกันก็จริงคือฟังคร่าวๆอย่างนี้ว่าเราอย่าดื่มดีกว่าในขณะที่ขับขี่ขับรถเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นมาเขาก็ยังมีข้อแม้ข้อส่วนต่างอยู่นะพี่กุ้ง
0: เป็นข้อยกเว้นของกรมธรรม์
1: นั่นแหละค่ะสิ่งที่ทุกท่านนะคะควรจะต้องเรียกว่ารับทราบพร้อมปฏิบัตินะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ใช่อะไรนะคะเพื่อที่จะให้ผู้คนนะคะรักชีวิตตนเองเนาะไม่อยากจะให้ดื่มไม่อยากจะให้เมาแล้วไปขับขี่กับรถอย่าว่าอย่าเมาเลยนะคือดื่มปุ๊บเนี่ยอย่าขับนะคะอยู่ที่บ้านนั่นแหละเนาะอันตรายอาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับในช่วงนี้ถ้าใครที่สนใจย้ำอีกสักนิดหนึ่งค่ะพี่ปุ้ยคะไปติดต่อยังไงอยากจะไปทำประกันต้องเตรียมอะไรบ้างอะสมมติว่าไปร้านสะดวกซื้ออะถ้าเราจะไปทำประกันต้องอะไรบ้างเชิญ
0: ครับร้านสะดวกซื้อนะครับก็จะเป็นนายหน้านิติบุคคลนะครับที่มีแบบประกันภัยหลากหลายให้เลือกซื้อนะครับรวมทั้งที่ประกันไมโครอินชอรันนะครับประกันอัคคีภัยประกันภัยพรบนะครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนะครับถ้าสนใจก็สามารถเตรียมหลักฐานการเป็นอย่างถ้าประกันรถนะครับก็ใช้หลักฐานการเป็นเจ้าของรถนะครับหรือบัตรประชาชนไปนะครับเพื่อยืนยันว่าเป็นผู้ใช้รถจริงเป็นเจ้าของรถนะครับหรือถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับคู่มือเล่มรายการจดทะเบียนรถหาไม่เจอนะครับก็สามารถใช้ตัวหลักฐานนะครับการขูดเลขคอรถนะครับทำประกันกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้นะครับบริษัทกลางนี้เป็นบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์เท่านั้นเพราะว่าตัวมอเตอร์ไซค์ครับความเสี่ยงภัยสูงนะครับบริษัทประกันภัยนะครับก็อื่นๆนะครับก็จะไม่ได้รับประกันภัยให้ทุกบริษัทนะครับก็จะมาทำกับบริษัทประกันภัยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายนะครับเพื่อรับประกันภัยมอเตอร์ไซค์นะครับโดยเฉพาะครับผม
1: ก ก็ชัดเจนแล้วนะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเราจะพักกันสักเบรกนะคะพี่ปุ้ยคะช่วงหน้าเรามาว่ากันต่อกำลังด้วยว่าฟังเพลินกันเลยทีเดียวซึ่งรายการนี้มีประโยชน์มากเลยนะหลายท่านที่แบบเนี่ยลังเลจะตัดสินใจไม่ตัดสินใจนะเอางี้ดีกว่าคิดซะว่าเหมือนเห็นเลขเด็ดน้องทุบเลยนะอย่างนี้จะดีกว่านะคะอะไรค่ะน้อยใจงานเพลงของคุณเดวิดอินทรีพี่ปุ้ยคะหลักไมค์เขาทักทายเข้ามาเนาะขอบคุณท่านผอ.สทขอนแก่นผอ.ธีรยามังธานีนะกดไลค์กดแชร์ให้นะรวมไปถึงทักทายแฟนคลับแฟนรายการแล้วก็ให้กำลังใจพี่ปุ้ยด้วยนะ
0: อย่าเพิ่งเปลี่ยนชื่อไปไหนนะคะ
1: นี่เดี๋ยวพี่ปุ้ยนะคะมีเรื่องราวดีๆค่ะในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยมาเล่าสู่กันฟังต่อค่ะ

0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: มาถึงช่วงท้ายนะคะกับรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุค่ะวันนี้เรายังอยู่ด้วยกันนะคะโดยเฉพาะแขกรับเชิญพิเศษของเราถือว่านำสาระดีเป็นประโยชน์นะคะให้ทุกท่านที่ทุกคนเลยแหละนะคะมีขับขี่ขับรถใช้ยุทธยานพาหนะจะต้องมีสิ่งนี้นะเกี่ยวกับความคุ้มครองการคุ้มภัยนะพี่ปุ้ยคะ
4: ครับ
3: ครับใช่แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายนี้นะคะให้พี่ปุ้ยหรือว่าคุณเจียพัฒน์จิรวุฒิวงศ์ชัยนะคะผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะคะสำนักงานคปภ.จังหวัดขอนแก่นได้เน้นในเรื่องของช่องทางการที่ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยากจะติดต่อเพิ่มเติมแล้วก็ต่อกันด้วยเรื่องสำคัญกันเลยเชิญค่ะ
4: ครับขอบคุณครับพี่เปิ้ลครับ
3: ค่ะ
4: ช่องทางการติดต่อของสำนักงานคปภ.ครับอย่างที่แจ้งในช่วงแรกนะครับก็คือสามารถที่จะ walk in เข้าไปขอรับคำปรึกษาพร้อมเอกสารหลักฐานได้นะครับแต่ถ้าในช่วงยุคนี้นะครับเราใช้เทคโนโลยีนะครับเข้ามานะครับช่วยในการที่ลดการเดินทางลดพลังงานในช่วงนี้น้ำมันแพงนะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้ช่องทางออนไลน์ได้นะครับอย่างเช่นการร้องเรียนนะครับสามารถที่จะยื่นผ่านนะครับเว็บไซต์ของสำนักงานคปภ.ได้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเช่นกันเหมือนกันนะครับแต่ใช้วิธีการยืนยันตัวตนนะครับผ่านไทยดีนะครับว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียจริงนะครับเป็นผู้ประกันภัยนะครับแล้วก็สามารถที่จะยื่นผ่านตัวใช้วิธีการแนบไฟล์เอกสารเข้ามาในระบบนะครับก็มาถึงที่คปภ.จังหวัดเหมือนกันนะครับระยะเวลาเดินดำเนินการไม่ต่างกันนะครับก็ลดการเดินทางจากจังหวัดเพราะว่าของคปภ.จังหวัดขอนแก่นนะครับพี่เปิ้ลดูแลพื้นที่ทั้งจังหวัดขอนแก่นรวมไปถึงจังหวัดมหาสารคามด้วยนะครับจะมีประชาชนที่อยู่เขตจังหวัดเดินทางใกล้ๆนะครับต่างอำเภอของจังหวัดมหาสารคามนะครับก็สามารถเลือกใช้ช่องทางออนไลน์ได้นะครับรวมทั้งในเว็บไซต์นะครับสื่อประชาสัมพันธ์นะครับของสำนักงานคปภ.ก็มีหลากหลายช่องทางนะครับในเว็บไซต์ก็อาจจะมีถ้าสงสัยนะครับมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการประกันภัยก็สามารถโทรสายด่วนได
3: ้
4: 1186ครับพี่เปิ้ล
3: 1186นะคะ
4: ใช่
3: จดโน้ตไว้เลยถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้สะดวกอยากจะไปเนาะกับสำนักงานจังเลยอยู่ใกล้แต่เผอิญว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ไปไหนหมดแล้วก็ทราบว่าช่วงนี้ work from home ต้องติดต่อดังกล่าวนี้ใช่ไหมคะพี่ปุ้ยคะ
4: ใช่ครับเป็นวิธีการออนไลน์รวมถึงอีกวิธีนึงที่จะฝากไว้นะครับเป็นช่องทาง LINE official ของสำนักงานคปภ.นะครับชื่อว่าเวลาพิมพ์ค้นหานะครับ ID ว่า @oiconnect ครับพี่เปิ้ลจะอ่านว่า @oiconnect นะครับซึ่งเป็น LINE official ของสำนักงานสามารถรวมบริการนะครับของสำนักงานคปภ.ในนี้ได้ทั้งการขอรับคำปรึกษาการร้องเรียนนะครับการตรวจสอบข้อมูลคนกลางประกันภัยรวมทั้งตรวจสอบประกันภัยของตนเองแล้วก็ถึงรวมถึงญาติที่ใกล้ชิดนะครับในครอบครัวนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วก็สามารถตรวจสอบในช่องทางนี้ได้เช่นกันนะครับรวมบริการของสำนักงานคปภ.อยู่ในไลน์คปภ.รอบรู้นี่เองครับ
3: ถ้าหย่อนเข้าไปนะคะนี่เรียกว่าคอนเนคบนออนไลน์นะเชื่อมโยงสื่อโซเชียลก็คือใช้ให้เกิดประโยชน์เท่านั้นเนี่ยแต่รับรองนะถ้า ถ้าติดต่อตามนี้ไม่ใช่มิตรแน่นอนมิจฉาชีพหรือไม่ใช่แน่นอนนะคะพี่ปุ้ยคะ
4: ครับ
3: แต่ต้องพิมพ์ให้ตรงให้ถูกก็แล้วกันเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ครับคปภ.รับรู้ครับเรามีคปภ.เรามีระบบรักษาความปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละท่านนะครับเพราะว่าข้อมูลการทำประกันภัยของลูกค้าของประชาชนนะครับเป็นข้อมูลที่ต้องคปภ.ต้องเก็บรักษาไว้มีความสำคัญนะครับสูงสุดนะครับเปิดเผยไม่ได้นะครับก็แต่ถ้าเป็นเจ้าตัวนะครับสามารถทุกท่านนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ผ่านช่องทางนี้นะครับรวมทั้งถึงเวลาคุ้มครองด้วยนะครับมันจะระบุไว้เลยครับถ้ายืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะครับข้อมูลการทำประกันภัยของท่านนะครับก็จะขึ้นมาว่าอย่างยกตัวอย่างประกันภัยรถยนต์พรบของท่านรถของท่านนะครับมีความคุ้มครองอยู่ไหมนะครับตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะครับเพราะว่าการลืมนะครับพี่เปิ้ลบางท่านเนี่ยมีรถหลายคันความคุ้มครองการต่อภาษีก็จะแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าเรามีตัวลายตรงนี้แล้วนะครับคปภ.รับรู้แล้วนะครับสามารถตรวจสอบได้ทันทีว่ารถเราเนี่ยวันคุ้มครองถึงวันไหนเพื่อจะเป็นการต่อประกันอย่าให้ขาดนะครับเรื่องพรบ.นี้สำคัญนะครับกรณีที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับพรบ.เนี่ยอย่าให้ขาดนะครับเราเจอหลายท่านบางทีไม่ได้ตรวจเช็ควันสิ้นสุดของคุ้มครองนะครับขาดไปเดือน2เดือน
3: อันนี้ก็ปรับกันเยอะนะ
4: ใช่ครับเกิดเหตุบ่อยครับลักษณะอย่างนี้ครับอย่าให้ขาดอย่าเราต้องต่อเนื่อง
3: ต้องเลื่อนแล้วต่อภาษีพรบขาดไม่ขาดคืออยู่ข้างรถของเราอยู่แล้วถ้าเป็นรถยนต์นะคะแต่เราเห็นได้แต่เราเลยนี่ไม่ได้นะ
4: ใช่ครับต้องต่อให้ตลอดนะครับอย่าให้ขาดนะครับ
3: นี่ครับผมใหญ่อ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายนี้นะคะเราอยากจะเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษพี่ปุ้ยนะคะอยากจะให้คุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ออนไลน์ชมสดทั่วโลกเลยค่ะเดี๋ยวขอทักทายกันสักนิดนึงเนาะบอกพี่ปุ้ยวันนี้เรื่องราวโดดเด่นทั้งนั้นเลยแล้วก็เรื่องราวสำคัญคุณนะคะวันนี้มีเยอะเลยสวัสดีพี่เดย่านะคะน้องอามอมรเทพแห่งสภาจากกรุงเทพนะคะแล้วก็คุณอธิราชมายุโรวา
4: สวัสดีทุกท่านนะครับ
3: นะคะคุณทองดาทองมีค่ะแล้วก็คุณพรพิทักษ์กรินนรานะคะคุณคำพันจอมทองนี่บอกชัดเจนดีทุกท่านเลยนะคะคุณพระสวรรค์บางแดดสวัสดีนะคะวันนี้ค่ะก็เข้ามาติดตามแล้วคุณพี่หนูแดงจริงๆแล้วก็คุณพี่ธวัชชัยพรหมนันมาช่วงท้ายเรื่องนี้สำคัญนะพี่ปุ้ยค่ะหวาดผวาเห็นข่าวแล้วนะที่บอกรถไฟชนรถเมย์เนี่ยเขามีอย่างไรความคุ้มครองหรือไม่อย่างไรเห็นพี่ปุ้ยบอกว่าอยากจะเนี่ยเตือนทุกท่านตรงนี้แล้วก็เรื่องนี่แหละประกันภัยนี่เขาจ่ายยังไงพี่ปุ้ย
4: ครับก่อนอื่นนะครับผมแล้วก็ในนามของสำนักงานคปภ.นะครับขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับกับผู้เสียชีวิตและก็ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าวนะครับทีนี้ตัวขออนุญาตอธิบายตัวเงื่อนไขความคุ้มครองนะครับจากที่สำนักงานคปภ.นะครับได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนะครับผู้ประสบภัยกรณีรถไฟชนกับรถเมย์นะครับที่เป็นข่าวดังกันอยู่ในช่วงนี้เป็นกระแสซึ่งมีคนให้ความสนใจกันมากนะครับตัวรถเมย์นะครับมีประกันภัยพรบนะครับแล้วก็ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจไว้นะครับซึ่งเป็นกฎหมายบังคับไว้ว่าจะต้องมีประกันภัยพรบและอย่างน้อยๆเป็นประเภท3นะครับภาคสมัครใจทีนี้ตัวผู้ประสบภัยนะครับที่เป็นอยู่ไปกับรถนะครับรถทัวร์แล้วก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับตรงนี้จะมีวงเงินความคุ้มครองของตัวประกันภัยพรบแล้วก็ภาคสมัครใจรวมกันสูงสุดถึงรายละ1,650,000 บาทนะครับเป็นจะแบ่งจะเป็นวงเงินตัวกรณีเสียชีวิตนะครับรวมทั้งกรณีที่มีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บถ้าตามข่าวนี้มีถึงประมาณ30ท่านนะครับตัวผู้บาดเจ็บที่อยู่ในรถทัวร์นะครับก็จะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้รวมทั้งถ้าข้อเท็จจริงนะครับผลคดีนะครับผู้ขับขี่รถนะครับคันที่เป็นฝ่ายประมาทนะครับอาจจะเป็นอันนี้ก็จะสามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ต่อไปตรงนี้อาจจะต้องติดตามทางผลทางคดีอีกทีหนึ่งนะครับอ
3: ีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าก็จะมีเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายอะไรต่างๆว่ากันยาวเยอะเลยแต่ก็คือจะแยกคนละส่วนละชิ้นว่าอันไหนที่เป็นเกี่ยวกับความคุ้มครองผู้ประสบภัยเหล่านี้นะคะหรือว่าเป็นอุบัติเหตุหรือรถนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญแหละค่ะอย่างที่ว่ากันไปนอกจากเรามีเงินเนาะมีทรัพย์สินนี่จะสามารถซื้อรถหรูรถโก้ได้แล้วแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องเคารพกฎระเบียบจราจรแล้วก็ทำตามตัวบทกฎหมายบ้านเมืองมี ีคือมีแต่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรบเลื่อนล้อต่อภาษีก็อย่าให้ขาดต้อยขาดนานท่านก็ไม่นะหนีไม่พ้นนะคะยิ่งจะมีค่าปรับเหมือนหางว่าวเลยนะพี่ปุ้ย
4: ใช่ครับ
3: นะคะอะไรค่ะท้ายนี้ค่ะให้พี่ปุ้ยนะคะได้ฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเชิญค่ะ
4: ครับสำนักงานคปภ.นะครับมีความห่วงใยนะครับพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงการใช้รถใช้ถนนแล้วก็ช่วงนี้นะครับมีภัยธรรมชาติฝนตกหนักอยู่ในหลายพื้นที่นะครับทางประชาชนนะครับทุกท่านนะครับผู้ฟังนะครับก็สามารถเลือกทำประกันภัยตามลักษณะความเสี่ยงของแต่ละท่านได้นะครับอย่างมีทรัพย์สินมีบ้านอย่างเงี้ยครับก็อาจจะสามารถเลือกทำประกันอัคคีภัยที่มีความคุ้มครองตัวบ้านของเราอย่างผมก็ทำเหมือนกันนะครับประกันอัคคีภัยนะครับก็มีใช้ได้รับความคุ้มครองเหมือนกันกรณีที่เกิดฝนตกนะครับก็มีเพิ่งเคลมไปเหมือนกันนะครับพี่เปิ้ลครับแล้วก็ถ้าใช้รถใช้ถนนนะครับก็สามารถเลือกทำประกันอย่างน้อยๆพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับหรือเลือกทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจในส่วนของบุคคลเนี่ยนะครับก็สามารถเลือกทำประกันภัยอุบัติเหตุเพิ่มเติมได้รวมทั้งที่สำคัญนะครับการประกันชีวิตนะครับเพราะว่าการประกันชีวิตเนี่ยจะมีความคุ้มครองตัวชีวิตของเรานะครับทั้งของเราแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังบางทีนะครับเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวครับเรามีครอบครัวเรามีลูกเรามีคู่สมรสมีบิดามารดาที่ต้องดูแลนะครับถ้าเลือกทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพเพิ่มเติมความคุ้มครองให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของเรานะครับรวมทั้งแบบประกันภัยประเภทอื่นๆตามความเหมาะสมนะครับอย่างธุรกิจนะครับภาคธุรกิจก็สามารถเลือกทำประกัน IAR ประกัน SME นะครับประกันภัยความรับผิดเพิ่มเติมได้เพราะว่าตอนนี้นะครับผู้ประกอบการร้านอาหารเราเป็นเมืองใหญ่นะครับมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะครับในช่วงเทศกาลบ้างนะครับในช่วงที่ในรัฐนะครับสนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวนะครับเราก็สามารถเลือกประกันภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของเราได้นะครับอยากจะฝากไว้นิดนึงครับขอบคุณครับ
3: ค่ะที่สุดจริงๆนะวันนี้เนื้อหาเข้มข้นนะ1ชั่วโมงบอกยังน้อยไปพี่ปุ้ยบอกนะ
4: ใช่ครับพี่เปิ้ล
3: นาฬิกาเดินเร็วนะหรือไม่ตรงนะต้องเรียกว่าปรับให้ตรงกันนะ1ชั่วโมงตรงนี้สำคัญมากทั้งข่าวสารเรื่องราวดีๆวันนี้นะคะกับทางสำนักงานคปภ.จังหวัดขอนแก่นนะผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะคุณชยพัฒน์นะคะจิระวุฒิวงชัยหรือพี่ปุ้ยของเรานี่เองนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะท่านผอ.พันทิพย์ก็บอกอยากจะมานะพี่ปุ้ยนะแต่ด้วยภารกิจใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
3: นี่นะคะก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันสำหรับใครนะคะที่สนใจเรื่องของประกันภัยอะไรต่างๆติดต่อนะทางสำนักงานคปภ.จังหวัดขอนแก่นนะซึ่งก็ถือว่าครอบคลุมที่สุดแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะรายการดีๆมีคุณภาพรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะยังคงฝากไว้ทุกท่านคะทางม้าลายจะต้องให้มีความหมายนะคะถึงแม้ว่าการตีเส้นจราจรอาจจะลดเลือนไปเนาะแต่ทางม้าลายก็ต้องมีความหมายให้เกียรติผู้ที่เดินทางเท้าลดความเร็วดื่มไม่ขับค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนี้นะจะเรียกว่ายื้อชีวิตนะหรือว่าบางคนนี่คือแบบนะอันนี้ก็ดับเลยจากการช่วงนี้ไปแล้วแบบไม่รู้ว่าจะตาขาดตอนไหนเอาแบบนั้นเลย
4: ช่วงนี้เปิดเทอมแล้วด้วยนะครับต้องระวังเรื่องการใช้รถใช้ถนนนิดนึงแล้วก็มีเด็กนะครับบางทีเดินอยู่ข้างถนนอยู่ใช่ครับต้องระมัดระวังอย่างเพิ่มมากขึ้นครับ
3: ใช่แล้วค่ะทางเมื่อไหร่ต้องมีความหมายวันนี้นะคะดิฉันจิรพรข้างๆรวมไปถึงพี่ปุ้ยนะคะรายการดีๆมีคุณภาพภายใต้การอำนวยการของพอ.สท.ขอนแก่นค่ะเราจะลาด้วยงานเพลงเพราะๆและกันขอบคุณทุกท่านลอยทุกเสียงทุกสายนะคะรวมไปถึง FC ค่ะที่นี่มีคอมเมนต์อิโมจิน่ารักหนึ่งเข้ามาก็ขอบคุณด้วยกันละกันเราจะลาด้วยงานเพลงที่แบบเรียกว่าทักทายเข้ามาเนาะบางท่านก็บอกว่าวันนี้คงมีแขกนะคะจะพอหรือเปล่าเวลาแต่เวลาหมดแล้วนะคะอย่างไรก็ตามนะเดี๋ยวงานเพลงนี่คือถือว่าเอาเป็นหนี้อะไรกันก่อนแล้วกันงานเพลงค่ะแถวโคกุชัยแล้วถ่ายงานเพลงของคุณนอสิริพรนะคะเข้ามาสไตล์หมอลำพี่ปุ้ยคะ
4: ครับ
3: นี่วันนี้อย่าลืมนะคะหมอลำเฟสติวัลเนาะเทศกาลหมอลำเนาะก็เชิญชวนนะในพื้นที่ขอนแก่นทุกท่านมาท่องเที่ยวกันสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันระหว่างวันนี้ถึง21พฤษภาคมนี้
1: ผู้นำจีนเตรียมให้การต้อนรับผู้นำรัสเซียในโอกาสเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการวันที่20พฤษภาคมนี้อาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้สำเร็จและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์ได้ในรอบ22ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสและเร่งปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสำนักงานปปท.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสภาหอการค้าไทยเข้าร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลรับทราบถึงความกังวลใจของประชาชนและภาคเอกชนต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจึงมีนโยบายแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังทั้งการปฏิรูปกระบวนการอนุมัติอนุญาตและการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยโดยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐหันน็อตการทำงานเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะอย่างตรงไปตรงมาพร้อมย้ำว่าหากพบเห็นการกระทำความผิดหรือการทุจริตขอให้ส่งหลักฐานไปยังหน่วยงานตรวจสอบเช่นปปช.หรือปปท.ทันทีเพื่อดำเนินการเป็นรายกรณีแทนการใช้ดัชนีชี้วัดความรู้สึกหรือ CPI ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของนานาประเทศและการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวภาคเอกชนนำโดยสภาหอการค้าไทยและศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ร่วมเสนอความคิดเห็นและรายงานข้อมูลผลสำรวจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนความโปร่งใสของประเทศต่อไปสักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานรัฐเร่งอุดช่องโหว่คอร์รัปชันพร้อมจับมือภาคเอกชนปรับปรุงกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าและการลงทุนนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผลการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหานี้เพราะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและความเชื่อมั่นในการลงทุนหรือได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลผลสำรวจเรื่องการทุจริตจากภาคเอกชนไปศึกษาและหาแนวทางปิดช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตอย่างเร่งด่วนพร้อมจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในส่วนของภาคเอกชนเตรียมจะเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่มีปัญหาใน 6-7 กลุ่มธุรกิจภายในวันที่10มิถุนายนนี้ซึ่งหลังจากได้รับข้อเสนอแล้วรัฐบาลจะนำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านเว็บไซต์ law.go.th ก่อนที่สำนักงานกพร.จะสรุปเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปแก้ไขต่อไปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับข้อมูลจากกกร.หลังผลสำรวจการทุจริตหน่วยงานภาครัฐนางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับนายกรัฐมนตรีพร้อมเปิดเผยกรณีการหารือกับกรมควบคุมมลพิษหลังพบผลสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐของกกร.จัดอันดับอยู่ในอันดับหนึ่งว่าได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วเมื่อวานนี้ย้ำว่าปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญซึ่งขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับข้อมูลจากกกร.ที่ได้ประสานไปรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผย เตรียมร่วมคณะนายกรัฐมนตรีไปสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะหารือการพัฒนาทักษะทุนมนุษย์การวิจัยและการเปลี่ยนผ่านพลังงานสีเขียวนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าจะร่วมเดินทางไปสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับคณะนายกรัฐมนตรีวันที่21ถึง28พฤษภาคมนี้และจะหารือข้อราชการด้านความร่วมมือหลายด้านในส่วนของกระทรวงอว.จะมีการหารือเรื่องมรดกทางวิทยาศาสตร์ซึ่งประเทศไทยเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุโขทัยมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นโบราณสถานจะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำการวิจัยเชิงลึกพร้อมใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ในประเทศไทยเพื่อทำให้เกิดมูลค่าได้รวมทั้งการพัฒนาทักษะทุนมนุษย์การพัฒนาวิจัยร่วมกันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสีเขียวคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พุทธศักราช2569ถึง2571สร้างความร่วมมือพลังงานสะอาดและซอฟต์พาวเวอร์เศรษฐกิจระยะยาว
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าไทยและฝรั่งเศสเตรียมลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคศ2026ถึง2028ในวันที่25พฤษภาคม2569ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อใช้เป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ3ปีข้างหน้าซึ่งร่างแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่จะเป็นกลไกต่อยอดความร่วมมือไทยฝรั่งเศสในหลายมิติทางด้านพลังงานสะอาดเศรษฐกิจการวิจัยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างการสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมเพิ่มความร่วมมือในประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับทิศทางโลกทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไร้คาร์บอนและการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยในสาขาแฟชั่นภาพยนตร์และอาหารสำหรับกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศสครอบคลุม4ด้านสำคัญได้แก่เสริมสร้างการหารือด้านการเมืองความมั่นคงและประเด็นระดับโลกความร่วมมือด้านกลาโหมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งขึ้นผ่านการพัฒนาความร่วมมือระยะยาวและความร่วมมือด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนทั้งนี้การลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสที่จะช่วยต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีพลังงานและการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความร่วมมือระยะยาวระหว่าง2ประเทศต่อไปคริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ3กระทรวงพัฒนาแดชบอร์ดบริหารผลผลิตข้าวใช้ข้อมูลดาวเทียมและ AI คาดการแบบเรียลไทม์นำร่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
4: างสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาแดชบอร์ดเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ข้าวโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISDA เพื่อคาดการผลผลิตข้าวแบบเรียลไทม์ช่วยวางแผนการผลิตการตลาดและบริหารอุปสงค์อุปทานได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีโดยนำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่อำเภอภาชีและอำเภออุทัยเพื่อติดตามการพัฒนาระบบดังกล่าวพบว่าข้อมูลดาวเทียมสามารถประเมินช่วงเพาะปลูกและแนวโน้มผลผลิตได้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงแต่ยังจำเป็นต้องบูรณาการข้อมูลพันธุ์ข้าวและข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความแม่นยำของระบบให้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้ายกระดับระบบให้สามารถใช้งานได้จริงภายใน2เดือนพร้อมเตรียมนำ AI และ Prism Model มาวิเคราะห์อุปสงค์ข้าวโลกเพื่อประเมินศักยภาพตลาดวิเคราะห์ข้อจำกัดทางการค้าและกำหนดกลยุทธ์เชิงรุกในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกตลอดจนขยายระบบบริหารจัดการข้าวแบบเรียลไทม์ไปยังทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศในระยะต่อไปปุริมปัสสภาภาครายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเปิดเผยภาพรวมประกันภัยไทยปี2568เติบโตแข็งแกร่งประชาชนให้ความสำคัญกับการวางแผนสุขภาพและการออมมากขึ้น
5: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยภาพรวมธุรกิจประกันภัยประจำปี2568ว่ายังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจโดยมีเบี้ยประกันภัยรับตรงรวมทั้งระบบสูงถึง 969,221 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.17 แบ่งเป็นเบี้ยจากธุรกิจประกันชีวิต 676,436 ล้านบาทซึ่งทำกำไรสุทธิพุ่งสูงถึง 74,894 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ65.57 โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตอย่างโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนหรือยูนิตลิงก์สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพและประกันบำนาญที่สะท้อนเทรนด์การให้ความสำคัญกับการวางแผนสุขภาพและการออมระยะยาวของประชาชนขณะที่ธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยรับตรง 292,785 ล้านบาทแม้กำไรสุทธิจะปรับลดลงมาอยู่ที่ 11,677 ล้านบาทแต่ฐานะการเงินและสินทรัพย์ลงทุนยังคงมั่นคงแข็งแกร่งโดยมีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรองสัดส่วนเบี้ยสูงสุดควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของประกันสุขภาพและประกันภัยการเดินทางที่ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั้งนี้ภาพรวมดังกล่าวสะท้อนถึงเสถียรภาพของอุตสาหกรรมโดยคปภ.ยืนยันพร้อมเดินหน้ากำกับดูแลและยกระดับระบบประกันภัยให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยงที่มั่นคงของประเทศปฏิพลตถาพรหมารายงาน
0: กรมธุรกิจพลังงานยืนยันความมั่นคงด้านน้ำมันของประเทศไทยมีปริมาณน้ำมันสำรองเพียงพอใช้ได้ไม่น้อยกว่า100วันอย่างแน่นอนพร้อมร่วมมือกับอุตสาหกรรมยานยนต์และผู้ค้าน้ำมันขับเคลื่อนการใช้น้ำมัน B20
4: นายสราวุฒิแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยตัวเลขปริมาณน้ำมันสำรองในปัจจุบันว่ามีน้ำมันสำรองที่พร้อมใช้ทันทีในประเทศประมาณ 50-60 วันมีน้ำมันที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางเรืออีกประมาณ30วันและมีน้ำมันตามสัญญาจัดหาที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกประมาณ30วันรวมแล้วประเทศไทยมีน้ำมันสำรองใช้ได้นานกว่า100วันซึ่งสร้างความมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศแม้เกิดสถานการณ์วิกฤตเต็มรูปแบบขณะเดียวกันกรมธุรกิจพลังงานได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มงวดโดยสั่งการให้โรงกลั่นน้ำมันทั้ง6โรงในประเทศเพิ่มกำลังการผลิตและห้ามหยุดการผลิตเด็ดขาดนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและ DSI ในการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7และมาตรา10อย่างใกล้ชิดเป็นรายวันเพื่อป้องกันการกักตุนและตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหาน้ำมันขาดแคลนในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้จากมาตรการควบคุมแล้วรัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนโดยเร่งผลักดันการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากพืชผลทางการเกษตรภายในประเทศทั้งน้ำมันดีเซล B20 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ
6: หลักการแถลงในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของภาคประชาชนในการใช้น้ำมัน B20 ทั้งในมิติของคุณภาพและก็ประสิทธิภาพในการที่จะใช้งานในเครื่องยนต์ปัจจุบันได้มีการกำกับดูแลมาตรฐานอย่างใกล้ชิดสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเราก็จะอิงกับทางสหภาพยุโรปเป็นหลักซึ่งก็เป็นมาตรฐานยูโรที่ได้รับความยอมรับจากทั้งภาคอุตสาหกรรมน้ำมันแล้วก็อุตสาหกรรมยานยนต์ไปด้วยกันแล้วก็มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันที่จำหน่ายสู่ผู้บริโภคนะครับอย่างสม่ำเสมอ
4: สำหรับการขับเคลื่อนนโยบาย B20 ในครั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานได้รับความร่วมมืออย่างดีจากอุตสาหกรรมยานยนต์โดยมี13ค่ายรถยนต์ชั้นนำร่วมยืนยันความพร้อมว่ามีรถยนต์รวมกันถึง 1,135 รุ่นที่สามารถใช้น้ำมัน B20 ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์นพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถ้อยแถลงในงานประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่79ประกาศพร้อมร่วมมือปรับโฉมสาธารณสุขโลกเพื่อสร้างอนาคตสุขภาพที่ดีขึ้น
7: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่79ที่ปาลาดินาซิโอนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสและกล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อการปรับโฉมสาธารณสุขโลกความรับผิดชอบร่วมกันว่าไทยมีความมุ่งมั่นต่อระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าความมั่นคงทางสุขภาพความเท่าเทียมและระบบสาธารณสุขที่มีความยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับวิกฤตจากการถอดบทเรียนความสำเร็จของไทยพิสูจน์แล้วว่าระบบสาธารณสุขที่แข็งแกร่งมีรากฐานมาจากการสาธารณสุขมูลฐานและความไว้วางใจของชุมชนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสถียรภาพของโลกท่านี้ประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อความเป็นพันธมิตรที่มีมาอย่างยาวนานกับองค์การอนามัยโลก และจะยังคงทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกทั้งหมดอย่างสร้างสรรค์ในการปรับโฉมสาธารณสุขโลกผ่านแนวทางที่นำไปปฏิบัติได้จริงครอบคลุมมีประชาชนเป็นศูนย์กลางถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันที่จะสร้างอนาคตที่มีสุขภาพดีขึ้นพร้อมรับมือกับความท้าทายที่มากขึ้นมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นเพื่อมวลมนุษยชาติทุกคนนฤมลอุดมพรรายงาน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตลอดเดือนมิถุนายนนี
4: ้นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ารัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระประวัติพระจริยวัตรและพระกรณียกิจและการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อถวายพระกุศลตลอดเดือนมิถุนายนได้แก่กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลถวายพระกุศลทางส่วนกลางและส่วนภูมิภาคการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีฉลองพระชนมายุ99พรรษาการจัดพิมพ์สมุดภาพวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดแสดงสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการพิมพ์ลายกระเบื้องโมเสกการวาดลวดลายบนเซรามิกการจัดทำเครื่องแขวนดอกไม้สดถวายเป็นพุทธบูชาและนำคณะนักเรียนที่ชนะการประกวดสวดโอเอวิหารรายเข้าร่วมสวดโอเอวิหารรายระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อร่วมน้อมถวายมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษานอกจากนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจะร่วมกับวัดเครือข่ายใน76จังหวัดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลในวันที่26มิถุนายนพร้อมกันทั่วประเทศพร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่ปริสถานพระรูปและสมุดลงนามถวายพระพรตามสถานที่ราชการวัดและสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกนครเมืองธรรมะเมืองพระประจำปี2569
9: นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกนครเมืองธรรมะเมืองพระประจำปี2569พร้อมเปิดเผยว่าการจัดงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่25ถึง31พฤษภาคม2569ณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและบริเวณพุทธภูมิภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดกำหนดให้มีกิจกรรมอาทิการรณรงค์แต่งกายชุดสีขาวไว้ทุกการประดับธงชาติและธงธรรมจักรทุกวัดหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมกวนข้าวยาขู่เป็นต้นทั้งนี้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้เห็นความสำคัญและประกาศให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกเสรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรให้สสนำปัญหาความเดือดร้อนประชาชนเข้าหารือโดยส่วนใหญ่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือฤดูฝนและการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืน
10: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลจารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยเปิดโอกาสให้สสหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประเด็นสำคัญที่สสหารือจำนวนมากคือปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำหลากในช่วงฤดูฝนขณะที่อ่างเก็บน้ำหลายแห่งตื้นเขินและยังไม่ได้รับการขุดลอกท ทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้อย่างเพียงพอจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งรวมถึงรองรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างยั่งยืน
11: เมื่อถึงฤดูหลักน้ำก็จะไหลมารวมกันทำให้เกิดน้ำท่วมหนักการมีน้ำต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ใช้ตลอดปีซึ่งนั่นจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมั่นคงมากขึ้นค่ะ
12: ซึ่งจังหวัดยะลาเองก็ประสบกับปัญหาตลอดเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาหนักมากครับท่านประธานครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดยะลานะครับในเรื่องของขุดนะครับบึงแบมะเนื่องจากว่าไม่ได้รับการจัดสรรหรือว่าไม่ได้มีการขุดลอกมานานแล้วซึ่งคลองบึงแบมะตรงนี้ก็จะการขุดเนี่ยก็จะช่วยรองรับน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำอีกด้วย
13: ดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหานเนื่องจากช่วงฤดูฝนของทุกปีพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหานจะประสบปัญหาน้ำท่วมสาเหตุเกิดจากคลองในมีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนของทุกปีดิฉันจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยการขุดรอกคลองและปรับปรุงระบบระบายน้ำ
10: นอกจากนี้สสยังได้หารือปัญหาอื่นๆอาทิถนนชำรุดเสียหายที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมจนเกิดปัญหาอุบัติเหตุบ่อยครั้งปัญหาพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างปัญหาที่ดินทำกินและการบุกรุกที่ดินสาธารณะวาสนาตระเกตรายงาน
9: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันระหว่างวันนี้ถึง21พฤษภาคมนี้
14: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยร่วมกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของประเทศจึงประกาศแจ้งเตือนทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันนี้ถึง21พฤษภาคมนี้สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังอุทกภัยและน้ำท่วมขังครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลาง25จังหวัดและภาคใต้14จังหวัดส่วนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในภาคใต้6จังหวัดเน้นย้ำพื้นที่อำเภอชายฝั่งทะเลได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทั้งนี้ปภ.ได้ประสานงานร่วมกับจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพร้อมสั่งการให้นำเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงชนันทิดาสังทองรายงาน
9: นายอำเภอตะกั่วป่ามอบหมายให้เทศบาลตำบลคึกคักดำเนินการสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรหลังน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรเกษมจุดหนองมูลตะกั่วส่งผลกระทบด้านการสัญจรกับประชาชนในพื้นที
15: ่นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางโดยถนนเพชรเกษมมีน้ำเอ่อล้นท่วมผิวจราจรจากเดิม4ช่องจราจรสามารถสัญจรได้เพียง2ช่องทางหน้าหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักหมู่ที่5กิโลเมตรที่791+980โดยมีการขอรับการสนับสนุนรถแบ็คโฮจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและมอบหมายเทศบาลตำบลคึกคักสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรอย่างต่อเนื่องขณะที่ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยายังคงแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่14/74/2569มีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารการประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
9: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติพร้อมออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน
1: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์และเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนและภัยแล้งหลังมีแนวโน้มรุนแรงโดยเฉพาะในปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสภาวะเอลนีโญตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยจังหวัดได้เตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนอย่างต่อเนื่องทั้งการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยการติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการพยากรณ์อากาศให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงโดยกำชับทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางนี้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอนปวีวงวชิราสวัสดิ์สุราษฎร์ธานีรายงาน
16: ส่วนพื้นที่ภาคเหนืออำเภอเมืองเพชรบูรณ์รายงานความเสียหายเหตุน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักตลอดคืนที่ผ่านมาส่งผลกระทบเบื้องต้น4ตำบล13หมู่บ้าน
17: นายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้รายงานว่าเมื่อวานนี้19พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 17:30 น.ถึง 23:00 น.ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ส่งผลให้เกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและมีประ

0: ผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไปท่านจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายป้องกันไม่ให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4อำเภอพบพระจังหวัดตาก
2: เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่423หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งให้การช่วยเหลือโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากโดยได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยดำเนินการจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายเพื่อป้องกันมิให้น้ำป่าและโคลนไหลเข้าท่วมอาคารเรียนและห้องเรียนชั้นล่างเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์การเรียนการสอนภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนเมื่อช่วงเย็นวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจราชมนูยังจัดกำลังพลเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงตามประกาศเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่22พฤษภาคมนี้ดิเรกปิ่นตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งตรวจสอบควบคุมคุณภาพ GI สวนทุเรียนป่าละอูของเกษตรกร304รายสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดในเดือนมิถุนายนนี้
3: นางสาวชวนีโคมแก้วเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้เป็นช่วงฤดูทุเรียนป่าละอูสินค้า GI ขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ผลผลิตและจะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือนมิถุนายนนี้ดังนั้นจึงได้มีการบูรณาการเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอหัวหินพาณิชย์จังหวัดเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ GI สวนทุเรียนป่าละอูของเกษตรกร304รายใน11หมู่บ้านของตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินช่วงวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคโดยทุเรียนป่าละอูเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองและพันธุ์ชนีมีลักษณะเด่นคือเนื้อหนาสีเหลืองอ่อนเนื้อแห้งเนียนละเอียดมีกลิ่นอ่อนรสชาติหวานมันอร่อยเม็ดลีบเล็กโดยจะต้องเป็นผลผลิตที่ออกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของทุกปีเท่านั้นซึ่งจะมีการติดสติ๊กเกอร์ที่ขั้วทุเรียนเพื่อรับรองว่ามาจากผู้ผลิตที่มีใบอนุญาต GI มีหลักฐานตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของทุเรียนได้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
4: เมื่อประโยชน์ของบุคคลมาก่อนประโยชน์ของสาธารณะคนที่เสียประโยชน์ที่สุดไม่ใช่คนในระบบแต่คือประชาชนทุกคน
5: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงกระบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับการบริการสาธารณะถนนหนทางโครงการก่อสร้างต่างๆเป็นช่องว่างหนึ่งที่คนต้องการจะเข้ามาหาผลประโยชน์เช่นถนนทุกวันนี้4ปีซ่อม4ปีสร้างเนาะประชาชนเนี่ยต้องตื่นตัวลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐที่บริหารท้องถิ่นเขาจะมีอัปโหลดประมาณนะครับเราจะได้เห็นเลยทุกฝากทุกต่างเขาจัดการไปอย่างไรกฎหมายค่อนข้างเปิดช่องและอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบได้ถ้าไม่คุ้มค่าคุ้มทุนเนี่ยเราก็ร้องเรียนครับ
4: ความโปร่งใสจึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องร่วมกันปกป้องไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครคนเดียวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเตรียมให้การต้อนรับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่บริเวณด้านนอกของมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ในโอกาสที่ผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้จากนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีปูตินจะหารือกันในหลายประเด็นสำคัญอาทิความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีและประเด็นระหว่างประเทศซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการหารืออย่างเป็นทางการผู้นำทั้งสองจะมีการพูดคุยอย่างใกล้ชิดเป็นการส่วนตัวระหว่างเพื่อนเก่าพร้อม

0: น้ำชาอย่างเป็นกันเองเหมือนเมื่อครั้งที่ประธานาธิบดีปูตินเยือนประเทศจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2567ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้รับการต้อนรับอย่างหรูหราซึ่งแตกต่างจากการต้อนรับประธานาธิบดีปูติน
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐผ่านมติจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยคะแนนเสียง50ต่อ47เมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นชัยชนะที่รัฐสภาสหรัฐควรมีอำนาจในการเปิดปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐไม่ใช่ประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามมติดังกล่าวจะต้องมีการลงคะแนนขั้นสุดท้ายซึ่งอาจเผชิญอุปสรรคจากสภาผู้แทนราษฎรที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากซึ่งเคยคัดค้านมติในลักษณะนี้มาแล้วรวมถึงการใช้สิทธิ์วีโต้ของประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่ผลการลงคะแนนครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความกังวลภายในพรรครีพับลิกันเนื่องจากสงครามอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนส่งผลให้คลังอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐตึงตัวรวมถึงความพร้อมทางทหารและประมาณการค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการยังพุ่งสูงถึง 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสมาชิกรัฐสภายุโรปและ27ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU มีมติเห็นชอบร่วมกันเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่จะดำเนินการตามข้อตกลงการค้าที่ทำไว้กับสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนายไมเคิลดามิอานอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการค้าและอุตสาหกรรมของไซปรัสได้ดำรงตำแหน่งประธานหมุนเวียนของ EU ประจำปีนี้กล่าวว่าในวันนี้ EU ปฏิบัติตามพันธกิจของตนแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าการปกป้องความร่วมมือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกที่มั่นคงคาดเดาได้และมีความสมดุลจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่จะกำหนดอัตราภาษีใหม่หาก EU ไม่ดำเนินการตามข้อตกลงการค้าที่สหรัฐกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจาก EU ที่อัตราร้อยละ15ภายในวันที่4กรกฎาคมนี
1: ้กระทรวงมหาดไทยของจอร์แดนออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยประกาศห้ามผู้ที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาเข้าประเทศเป็นเวลา30วันตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปหลังทั้งสองประเทศเผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวระลอกใหม่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย136รายและมีผู้ติดเชื้อมากกว่า540รายกระทรวงมหาดไทยของจอร์แดนกล่าวเพิ่มเติมว่าพลเมืองจอร์แดนจะได้รับการยกเว้นจากมาตรการดังกล่าวและทางการจอร์แดนจะติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้อย่างใกล้ชิดทั้งนี้องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวใน DR คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศพร้อมแสดงความกังวลว่าการแพร่ระบาดระลอกนี้รวดเร็วกว่าที่คาดการไว้ในช่วงแรกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้รองจ่าฝูงที่ต้องการ3แต้มสำคัญเพื่อไล่จี้จ่าฝูงอาร์เซนอลเปิดบ้านพบบอนมัธผลปรากฏว่าทัพเรือใบสีฟ้าทำได้แค่เสมอบอนมัธ1ประตูต่อ1เก็บเพิ่มได้แค่1คะแนนแข่ง37นัดมี78คะแนนตามหลังอาร์เซนอล4แต้มแต่เหลือการแข่งขันเพียง1นัดส่งผลให้อาร์เซนอลผงาดคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเมืองผู้ดีไปครองได้เป็นครั้งแรกในรอบ22ปีแน่นอนแล้วหรือนับตั้งแต่คว้าแชมป์แบบไร้พ่ายเมื่อปี2004อีกด้วยส่วนผลอีกคู่ท็อตแนมฮอสเปอร์ยังการันตีการอยู่รอดปลอดภัยในลีกสูงสุดไม่สำเร็จหลังบุกแพ้เชลซี1ประตูต่อ2ต้องลุ้นหนีตายต่อไปในเกมสุดท้ายกริมส์บี้ทาวน์ทีมในลีก2ดิวิชั่น4ของอังกฤษประกาศปล่อยตัวนักเตะออกจากทีม5คนหลังจบฤดูกาล2025ถึง2026โดยหนึ่งในนั้นคือจูดซุนซับเบลกองหน้าทีมชาติไทยอยู่ด้วยสำหรับผลงานของจูดในฤดูกาลนี้ลงสนามไป29นัดทำไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์สโมสรลิเวอร์พูลจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดตัวชุดแข่งประจำฤดูกาล2026ถึง2027อย่างเป็นทางการโดยในประเทศไทยจัดงานเปิดตัวที่ลาน Discovery Plaza สยามดิสคัฟเวอรี่กรุงเทพมหานครสำหรับชุดแข่งใหม่ของลิเวอร์พูลยังคงผลิตโดย Adidas ภายใต้ดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเสื้อแข่งระดับตำนานในช่วงฤดูกาล1989-91ยุคที่สโมสรคว้าแชมป์ลีกภายใต้การคุมทีมของเซอร์เคนนี่ดัลกลิชตัวเสื้อมีการนำลวดลายเรขาคณิตและเอกลักษณ์ฟุตบอลยุคปลายทศวรรษ80มาตีความใหม่ผ่านงานออกแบบกราฟิกที่ทันสมัยโดยยังคงใช้สีแดงเพลิงอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมตกแต่งรายละเอียดสีขาวบริเวณโลโก้อาดิดาสปลายแขนเสื้อและแถบเส้นบนบาร์นอกจากนี้จะมีการเปิดป๊อปอัพสโตร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยที่ Discovery Plaza เพื่อให้แฟนบอลได้เลือกซื้อชุดแข่งและของที่ระลึกสุดพิเศษระหว่างวันที่19พฤษภาคมถึง7มิถุนายนนี้และในวันพรุ่งนี้สโมสรเตรียมจัดงาน Liverpool FC Legend Meet and Greet โดยการนำ Dirk Kuyt อดีตกองหน้าของทีมมาพบปะเหล่า The Kop อย่างเป็นทางการอีกด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงซึ่งไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นพบว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยขณะเดียวกันรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีเงินสนับสนุนจากกสทช.และไม่มีภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ต้องรอความชัดเจนก่อน
3: ก็ต้องดูค่ะคือตัวเลขที่เราถ้าเกิดว่าทางคนไทยจะได้ดูบอลโลกก็ต้องเป็นตัวเลขที่เราอธิบายกับคนไทยได้อ่ะค่ะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่แฟร์ไพรส์ไม่ใช่ราคาที่ดูระยุทธิธรรมเนี่ยเราก็ต้องเอาเก็บสตางค์ไว้ไปทำอย่างอื่นนะคะในภาวะแบบนี้ค่ะ
2: ขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ใช้งบประมาณสูงและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองซึ่งหลังจากนี้ยังต้องให้กรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่
4: ก็ท่านสุภมาศก็ได้รายงานให้ท่านนายกทราบอ่ะนะคะก็เป็นที่รับทราบแต่ว่าไม่ได้ถึงเป็นขั้นว่าเป็นประเด็นที่ต้องถกกันในครม.เพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าถ้าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณสูงก็ไม่มีความจำเป็นมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองอะค่ะ
5: ก็ยังก็ลองก็ต้องให้เป็นทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดูอะค่ะเราก็คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นหลักค่ะก็ลองไปพิจารณาดูค่ะว่ามันมีอะไรให้ทำต่อแล้วถ้าทำแล้วมันเป็นประโยชน์กับสังคมแต่ถ้ามันไม่คุ้มค่าก็ไม่จำเป็นค่ะ
2: การแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18ปีโชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะรีแอนอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษ6-2เฟรมพร้อมทำ2เซนจูรี่เบรกในแมตช์เดียวทั้ง100แต้มและ107แต้มคว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก2ฤดูกาลพร้อมรับเงินรางวัลกว่า 570,000 บาทที่สำคัญมายสากลยังกลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากมิ้งสลับบุรีและใบพัดศรีราชานอกจากนี้ยังคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาครองได้ก่อนหน้านี้อีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบ16คู่สุดท้ายอันชิสาชันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจางกาอูนักหวดเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหวดเอาชนะนาตาเลียเฟจากสวิตเซอร์แลนด์กับแอชลีย์ฮาวีจากสหรัฐอเมริกา6-2ทั้ง2เซตทำให้อันชิสาและจางกาอึนผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอคู่มือวางอันดับ2ของรายการอย่างเรนะโกโตะจากญี่ปุ่นกับหยางหยาอี้จากไต้หวันต่อไป การแข่งขันเซปักตะกร้ออีสตาร์ฟเวิลด์คัพ2026ที่ติติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเมียนมา2-1เซต15-8 13-15และ15-7คว้าแชมป์ประเภททีมเดี่ยวไปครองได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการที่สมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ได้แก่ใจอังสุธาสาวิทและนรเศรษฐาดาบุญมาไปแข่งขันเก็บคะแนนสะสมโลก Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยในการแข่งขันคีรินจายผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทั้ง2สนามขณะที่นรเศรษฐาดาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศสนามที่1ส่วนในรายการสปรินต์จายผ่านเข้าลึกที่สุดในรอบ8คนสุดท้ายอย่างไรก็ตามจายยังทำคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น390คะแนนอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่อันดับ45ส่วนนรเศรษฐาดาอันดับโลกมาอยู่ที่104ขยับขึ้นมา36อันดับส่งผลให้ทีมสปรินต์ไทยขึ้นมาอยู่อันดับ15ของโลกและอยู่อันดับ4ของเอเชียพร้อมวางแผนส่งนักปั่นชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนเพื่อปรับตัวกับเวโลโดรมในร่มพื้นปาเก้250เมตรก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเห็นเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่ากระบี่กระบองกระบี่กระบองประกอบด้วยคำว่ากระบี่กับกระบองกระบี่หมายถึงอาวุธชนิดหนึ่งใบแบนยาวปลายแหลมมีคมข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างด้ามสั้นที่ด้ามถืออาจมีโกรงหรือไม่มีก็ได้มีฝักส่วนกระบองมาจากภาษาเขมรว่าดอมบองหมายถึงไม้ที่ใช้เป็นอาวุธสำหรับตีมีรูปกลมบ้างเหลี่ยมบ้างใช้ว่าตระบองก็มีกระบี่กระบองเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยและเป็นกีฬาประจำชาติอย่างหนึ่งผู้เล่นใช้อาวุธโบราณหลายชนิดของไทยเช่นดาบหอกง้าวกระบี่พลองรวมทั้งเครื่องป้องกันอาวุธเช่นดั้งเขนโล่ไม้ศอกสั้นแต่อาวุธเหล่านี้เป็นอาวุธจำลองโดยมากทำด้วยไม้โลหะหรือหนังสัตว
10: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง97 ซม.และเวลา 23:45 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 28 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง71 ซม.และเวลา 16:32 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 24 ซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.
0: ต่อไปเป็นข่าวบริการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19 มิถุนายน 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 0804042493หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02354-7391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 ถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือ ect.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง15มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหยุดสงครามเพื่อมาเล่นฟุตบอลท่านผู้ฟังครับสงครามและความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลกระทบโดยตรงต่อวงการกีฬาโลกตลอดประวัติศาสตร์ทั้งการยกเลิกแข่งขันการถอนตัวของทีมชาติและการเปลี่ยนสนามกีฬาเป็นสมรภูมิรบส่วนในปี2026นี้สงครามตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านสร้างความไม่แน่นอนต่อฟุตบอลโลกที่กำลังจะมีขึ้นกลางเดือนมิถุนายนนี้สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมกัน3ประเทศแล้วหนึ่งในทีมที่เข้ารอบสุดท้ายร่วมด้วยนั่นก็คือทีมชาติอิหร่านนอกจากนี้3นัดแรกของทีมชาติอิหร่านจะลงเตะในสนามของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยด้านสมาคมฟุตบอลอิหร่านได้ยื่นคำร้องไปยังฟีฟ่าแล้วเพื่อขอให้ย้ายสนามเตะซึ่งยังไม่บรรลุผลและนี่ก็เป็นผลมาจากสงครามเช่นกันซึ่งการแข่งขันเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วและย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ชมคนดูจะลดจำนวนลงหรือไม่ด้วยความหวั่นเกรงด้านความปลอดภัยยิ่งเมื่อสงครามสู้รบยืดเยื้อยังไม่จบเมื่อถึงช่วงเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเริ่มขึ้นก็คงเต็มไปด้วยบรรยากาศที่มากด้วยปัญหาอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังครับผมขอย้อนเวลากลับไปในอดีตในขณะที่สมัยสงครามโลกครั้งที่1ช่วงคริสต์มาสปีคริสตศักราช1914ว่ากันว่าช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่1เป็นช่วงเวลาที่หลายประเทศที่มีส่วนร่วมในสมรภูมิสงครามต่างดูแลทหารของพวกเขาเป็นอย่างดีที่สุดเหล่าทหารที่เข้าร่วมสงครามหนาวเหน็บอยู่ในพื้นที่สงครามและต้องฉลองวันคริสต์มาสจากที่แห่งนั้นทั่วยุโรปจึงมีการเชิญชวนให้ผู้คนร่วมมอบของขวัญต่างๆไปถึงทหารแนวหน้าขณะที่รัฐบาลของแต่ละประเทศก็ส่งของขวัญไปถึงทหารของพวกเขาวันคริสต์มาสจึงกลายเป็นเหมือนวันหยุดพักรบระหว่างกันแต่เหตุการณ์คริสต์มาสทรูธเกิดจากเสียงเพลงฉลองคริสต์มาสที่ลอยตามลมในวันคริสต์มาสอีฟจากฝ่ายเยอรมนีและมันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าในเวลาต่อมาฝ่ายเยอรมนีไม่ได้ยินเสียงฉลองเทศกาลเดียวกันจากฝั่งอังกฤษเสียงเพลงในวันคริสต์มาสอีฟเป็นเหมือนสัญญาณหยุดยิงและวันรุ่งขึ้นในวันคริสต์มาสทั้งสองฝ่ายจึงมาร่วมฉลองวันหยุดและวันสำคัญทางศาสนานี้ร่วมกันโดยมีการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรไม่มีฟุตบอลนัดไหนในโลกที่ใช้คำว่ากระชับมิตรได้เหมาะสมเท่ากับฟุตบอลที่เกิดขึ้นระหว่างวันคริสต์มาสในสนามรบในปี1914อีกแล้วแม้แทบจะไม่มีข้อมูลที่เป็นหลักฐานชั้นต้นจากผู้ที่ได้รับชมหรือผู้ที่ลงเล่นฟุตบอลในช่วงเวลานั้นอยู่เลยแต่เชื่อกันว่าในวันคริสต์มาสปี1914มีการเล่นฟุตบอลเกิดขึ้นจริงหลังมีการพบจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของสิบโทอาเบิร์ตไวแอตและจ่าสิบเอกแฟรงค์นาเดนซึ่งเป็นพยานบุคคลที่สามารถยืนยันได้ว่ามีการเล่นฟุตบอลเกิดขึ้นที่เมืองวูเวิร์กเฮมประเทศเบลเยียมและเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านมาร่วม100ปีมีการยอมรับจากประเทศที่เกี่ยวข้องจนนำมาสู่อนุสาวรีย์รูปลูกฟุตบอลบนซากกระบอกปืนใหญ่ที่เมืองแซงเอวองประเทศเบลเยียมซึ่งคอยย้ำเตือนว่าครั้งหนึ่งทหารเคยวางปืนและมาเล่นฟุตบอลกันท่านผู้ฟังครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่ใกล้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ผมก็ภาวนาให้เกิดเรื่องราวดีๆเหมือนเมื่อครั้งในอดีตที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับจบบทความประจำวันเรื่องหยุดสงครามเพื่อมาเล่นฟุตบอลเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
15: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: FM 95.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
2: เอาเอาเบิร์ดเบิร์ดเห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีเมื่อคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอตแถวเหลี่ยมท้องคุณตัวนี้แม่เจ้าไปด้วยอีหยังมา
3: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซาดค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมือก็ย้อนวีโซล่าเซลล
2: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซลาร์เซลล์เอิ้นหาวีโซลาร์เซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
4: กฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือโตแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้พุ่นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
5: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินเท่าไปจักรอบแล้วจ๊ะ
6: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
5: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
6: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ 1. จัดงบด้านสุขภาพ 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ 3. ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
5: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
6: แม่นชีวิตไว้เกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
5: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
6: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
7: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทช.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
8: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
9: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดปรับโหลดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
10: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
11: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
13: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงสุขกายสบายใจ

0: พบกับช่วง Be Healthy Be Happy กับเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นในรายการเสียงชุมชนคนอีสานทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz AM 621 KHz ทุกวันพุธเวลา 13-14 นาฬิกาพบกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพและสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Be Healthy Be Happy นะคะกับเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะอริสราอุจันค่ะและมาพร้อมอาจารย
2: ์สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เทคนิคการแพทย์หญิงสุทธิวรรณจันทมาลาค่ะวันนี้เรามีอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่อยากต่อยอดสายวิทยาศาสตร์สุขภาพมาฝากกันค่ะโดยเฉพาะผู้ที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ๆในการเรียนต่อแล้วก็สร้างเส้นทางอาชีพที่มั่นคงในอนาคตค่ะ
1: โอเคค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับอีกหนึ่งหลักสูตรของคณะเทคนิคการแพทย์เนาะอคิมเนาะนะคะพวกเราเรียกกันว่าเทคนิคการแพทย์แบบยืดหยุ่นหรือ flexi program ถูกต้องไหมคะของคณะเทคนิคการแพทย์ของเรานะคะซึ่งจะเปิดรับในอีกไม่นานนี้แล้วนะคะอคิมวันที่ที่เราจะเปิดรับก็คือวันที่28-30พฤษภาคมเดี๋ยวแต่ก่อนที่เราจะไปสมัครกันเราต้องมารู้ก่อนว่าไอ้เทคนิคการแพทย์แบบยืดหยุ่นหรือ flexi program เนี่ยมันคืออะไรเอาขิมเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะใครถึงได้มาเรียนแล้วได้อะไรบ้าง
2: ค่ะพี่กิวแล้วก็สำหรับคนที่จะมาเรียนโครงการนี้นะคะก็เน้นตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากๆค่ะโดยเฉพาะผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะแล้วก็อยากต่อยอดเข้าสู่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเพราะว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพทั่วไปเนี่ยเขาก็จะไม่มีใบประกอบวิชาชีพใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้ามาเรียนหลักสูตรนี้ของเราจบแล้วสอบใบประกอบวิชาชีพ
2: ได้
1: สอบใบประกอบวิชาชีพเป็นนักเทคนิคการแพทย์ได้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าหลักสูตรนี้ก็จะล้อไปกับกลุ่มหลักสูตรหลักของเทคนิคการแพทย์เลยค่ะแต่ว่าจุดเด่นของหลักสูตรนี้นะคะก็คือสามารถเรียนจบได้ภายใน3ปีค่ะ
1: โอ้โห
2: ใช่เนื่องจากสามารถเทียบโอนหรือว่ายกเว้นบางรายวิชาได้ค่ะซึ่งเหมาะมากๆสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้วแล้วก็ต้องการลดระยะเวลาในการศึกษาเพื่อที่จะเข้าสู่สายวิชาชีพได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ
1: อ๋อใช่ไหมคะที่อาจารย์ขิงบอกว่ามันลดระยะเวลาการเรียนเหลือ3ปีเนาะซึ่งหลักสูตรของเราเต็มที่คือ4ปีใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ถ้าเข้ามาเรียนหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าผู้เรียนเนี่ยเป็นคนที่จบปริญญาตรีมาแล้วทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์วิทยาศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเนาะอาจารย์เราก็จะเอารายวิชาที่เรียนตอนป.ตรีเนี่ยมาเทียบโอนกับรายวิชาพื้นฐานของพวกเราใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่แต่ในหลักสูตรก็ยังคงไว้ซึ่งวิชาบังคับ
2: วิชาบังคับที่ก็ต้องมีหลักสูตรวิชาประจำของคณะอยู่แล้ว
1: ใช่นะคะน่าสนใจมากๆเลยเนาะอาจารย์ทีนี้เนาะเนื่องจากว่ามันเป็นหลักสูตรที่มันสามารถเทียบโอนได้เรียนได้คนที่จบปริญญาตรีแล้วมาเรียนระยะเวลาเรียนสูงสุดไม่เกิน3ปีเรียนจบแล้วสอบใบประกอบวิชาชีพใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ความน่าสนใจของหลักสูตรเนี่ยมันพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะอาจารย์ว่ามันแตกต่างกันไหมกับหลักสูตรที่กำลังเรียนอยู่เด็กม.6มาเรียนปี1234แต่อันนี้สมมุติพี่กิวมาเรียนเนาะพี่กิวจบวิทยาศาสตร์การแพทย์มาแล้วพี่สนใจมาเรียนหลักสูตร flexi program ของคณะเทคนิคการแพทย์เนี่ยความแตกต่างหรือว่าความน่าสนใจที่พี่จะต้องตัดสินใจมาเรียนเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่ามันตอบโจทย์คุณรู้ไหมนะพี่กิวมันแบบว่าเรียน3ปีนะพี่จบแล้วได้ใบประกอบวิชาชีพ
2: ใช่
1: มันมีแรงจูงใจอะไรใหม่ๆอยู่ไหมคะอาจารย์ที่มันทำให้เราตัดสินใจมาเรียน
2: ที่มันแอดวานซ์ขึ้นมาใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช
2: ่ก็หลักสูตรของเราเนี่ยนะคะสำหรับ flexi program เนี่ยก็คนที่เรียนจบวิทยาศาสตร์สุขภาพของปริญญาตรีอยู่แล้วแน่นอนว่าเราจะมีพื้นฐานอยู่แล้วในบางรายวิชาที่อย่างเช่นวิชาเคมีอินทรีย์หรือวิชาชีวเคมีหรืออะไรพวกนี้ที่เราเรียนอยู่แล้วก็เราก็จะตัดส่วนนี้สามารถเทียบยกเว้นรายวิชาเหล่านี้ได้เลย
1: นำมาเทียบโอนได้เลย
2: ใช่นำมาเทียบโอนได้เลยค่ะซึ่งจะต่างจากเด็กป.ตรีที่เด็กม.6ที่เขายังไม่ได้มีพื้นฐานอะไรพวกนี
1: ้น้องต้องเรียน
2: น้องต้องเรียนก่อนค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะสามารถย่นระยะเวลา1ปีของการปูพื้นฐานจากเด็กม.6หลักปกติเรามีอยู่แล้วเราก็ย่นลงมาได้1ป
1: ี
2: ใช่ค่ะ
1: ย่นเวลาลงไป1ปีเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นการ
2: แล้วนอกจากนี้ก็ยัง flexi program เนี่ยก็ยังเปิดโอกาสสำหรับช่วงที่มีการฝึกงาน ซึ่งน้องที่ฝึกงานก็จะสามารถฝึกงานในโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศได้เลยค่ะในช่วงที่เป็นฝึกงานในช่วงชั้นปีที่4
1: ค่ะ
2: ใช่
1: เป็นโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศเราเนาะอาจารย์แล้วก็เป็นตามข้อกำหนดมาตรฐานวิชาชีพของสภาเทคนิคการแพทย์ด้วยจบออกมาแล้วสอบใบประกอบวิชาชีพเนา
2: ะ
1: แล้วก็พี่ได้ยินแว่วๆมาว่ากลุ่มเนี้ยจะได้รับแบบประมาณว่าการทำวิจัยไหมคะวิจัยหัวข้อเฉพาะเจาะจงเลยซึ่งเป็นหลักสูตรที่น้องม.6เรียนก็ได้ทำวิจัยเหมือนกัน
2: ใช่น้องม.6ก็จะได้ทำวิจัยเหมือนกันค่ะแต่ว่าสำหรับคนที่จบป.ตรีแล้วบางท่านอาจจะได้ทำงานในโรงพยาบาลอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นนักเทคนิคการแพทย์เองก็ตามเป็นเจ้าพนักงานวิทย์หรืออะไรประมาณนี
1: ้
2: เราก็จะมีรีเสิร์ชที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล เราสามารถจะไปช่วยฟิลเอาท์ในตรงนั้นได้ว่าเราจะหยิบรีเสิร์ชที่เกี่ยวกับอาจจะเป็นฟิลอาร์ทูอาร์ไหมมาช่วยต่อยอดในงานตรงนั้นของโรงพยาบาลได้กลับไปทำของโรงพยาบาลได้เลย
1: ผลิตเป็นเปเปอร
2: ์
1: เป็นตีพิมพ์ได้เลยนะอาจารย
2: ์เป็นผลงานได้
1: นะคะแล้วก็ต่อยอดไปเรียนต่อระดับปริญญาโทปริญญาเอกได
2: ้
1: เนาะอาจารย์โอเคเราทราบพื้นฐานแบ็คกราวด์สตอรี่มาแล้วแหละว่าเป็นอย่างเงี้ยก็น่าเรียนเนาะน่าเรียนมากๆเลยเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรดีเรื่องค่าเทอมเรื่องค่าเทอมเรื่องการสมัคร
2: การ
1: สอบช่วงเวลาปฏิทินเนาะเดี๋ยวเราฟังเพลงเพราะๆหรือสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วจะกลับมาพบกันในเบรกหน้านะคะ
2: ได้ค่ะ

0: ของท่านไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพการรักษาทางกายภาพบำบัดบริการนวดแผนไทยและศาสตร์ของแพทย์แผนจีนทั้งหมดนี้จบครบในที่เดียวสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่สะดวกสบายที่นี่เรามีห้องปฏิบัติการชุมชนที่ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีการคัดกรองโรคบริการเจาะเลือดนอกสถานที่เราพร้อมที่จะดูแลและให้คำแนะนำที่เหมาะสมคลินิกกายภาพบำบัดและนวดแผนไทยที่ครอบคลุมทุกรูปแบบการรักษาด้วยทีมนักกายภาพบำบัดและเจ้าหน้าที่นวดไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบรรเทาความเจ็บปวดการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวหรือการผ่อนคลายจากความตึงเครียดในชีวิตประจำวันและเรายังมีคลินิกแพทย์แผนจีนที่รักษาตามศาสตร์แพทย์แผนจีนโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่สูงท่านจะได้รับการให้คำปรึกษาและรักษาที่ผ่อนคลายในบรรยากาศที่สงบสุขเรายินดีที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของท่านที่นี่สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและทันสมัยที่สุดขอขอบคุณที่ทุกท่านให้ความสนใจและหวังว่าเราจะได้พบกันเร็วๆนี
1: ้ค่ะกับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ Be Healthy Be Happy กับเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดนะคะอคิมมาเบรกที่2แล้วนะคะเบรกนี้เราจะพูดถึงเรื่องการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเนาะค่าเทอมนะคะเป็นยังไงบ้างแล้วก็จ่ายค่าเทอมแล้วสิ่งที่ผู้เรียนหรือนักศึกษาที่เข้ามาเรียนได้อะไรจากคณะบ้างเมื่อกี้ได้เรื่องของระยะเวลาได้เรื่องของรายวิชาที่จะเรียนเนาะมีความน่าสนใจมากอันทีนี้มาดูสิทธิประโยชน์ที่เขาจะได้
2: ได้ค
1: ่ะอันดับแรกเรามาดูก่อนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นลักษณะได้ยินข่าวว่าเป็นลักษณะของ
2: โครงการพิเศษ
1: โครงการพิเศษ
2: รูปแบบการจัดการของโครงการ Flexi Program เนี่ยเป็นรูปแบบของโครงการพิเศษค่ะซึ่งเราจะมีการจ่ายค่าเทอมเป็นแบบเหมาจ่ายค่ะเทอมละ 60,000 บาท
1: 60,000 บาทเหมาจ่ายเลยนะคะ
2: จ่าย
1: โอเคค่ะ
2: ซึ่งสิ่งที่จะได้เมื่อเรามาเรียนเนี่ยนักศึกษาก็จะได้อย่างแรกเลยเราก็จะซัพพอร์ตค่าตำราเรียนค่าหนังสือรวมไปถึงค่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในการเรียนเนาะเพราะว่าเทคนิคการแพทย์เราก็เป็นคณะที่ใช้เครื่องมือค่อนข้างจะเยอะมากเพราะเป็นคณะแห่งเทคโนโลยีเนาะต้องใช้ในการตรวจวัดตรวจวินิจฉัยต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือเราเนี่ยก
1: ็
2: จะซัพพอร์ตอยู่ในส่วนของค่าเทอมนี้ไปเลยแล้วก็อย่างที่สองก็คือจะเป็นค่าชุดกาวค่ะชุดกาวที่เราเห็นนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ใส
1: ่นะต้องใส่
2: ต้องใส่เวลาทำห้องปฏิบัติการทำแบบเนี่ยต้องใส่เสื้อกาว
1: ใส่เสื้อกาว
2: ส่วนนี้ก็มีซัพพอร์ตด้วยส่วนถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการทำภาคนิพนธ์ทำวิจัยต่างๆ
1: ตอนปี4เนาะอาจารย
2: ์ใช่ตอนปี4ค่ะคณะเราก็จะมีการซัพพอร์ตในส่วนนี้ด้วยนอกจากนั้นหลังจากภาคนิพนธ์แล้วเนี่ยเราก็จะมีการออกไปฝึกงานที่โรงพยาบาลชั้นนำต่างๆทั่วประเทศในส่วนนี้คณะเราก็จะทำการซัพพอร์ตให้
1: ซ
2: ั
1: พพอร์ตด้วยโอ้ซัพพอร์ตหลายอย่างเลยนะอาจารย์ขิมนะคะเราได้ฟังมาเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดกาวนะคะค่ะหนังสือตำราเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเดินทางออกไปฝึกงานนะคะการทำภาคนิพนธ์ด้วย
2: ใช่แล้ว
1: นะคะ 60,000 บาทต่อภาคการศึกษา
2: ภาคการศึกษา
1: 1ปีการศึกษามีอยู่2ภาค
2: ภาค
1: ภาคต้นแล้วภาคปลาย
2: ใช่
1: นะคะ
2: 3ปี
1: เรียน3ปีก็6
2: เทอม
1: นะคะ66 36ตัวเลขคร่าวๆนะคะกลมๆนะคะอาจารย์เป็นอะไรที่แบบว่าจ่ายมาแล้วเนาะเป็นเรื่องที่แบบคณะก็ซัพพอร์ตกลับคืนคุ้มค่ามากทีเดียวเลยนะคะเอาเฉพาะเรื่องของการได้ออกไปฝึกงานตามโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศนี่ก็
2: แบบ
1: โอ้โหสุดยอดแล้วนะคะ
2: นอกจากนี้ก่อนที่หลังจากที่นักศึกษากลับจากฝึกงานแล้วเราก็ยังมีในส่วนของการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบด้วยซึ่งอาจารย์ก็จะมีช่วงสอบใบประกอบช่วงสอบแบบประกอบวิชาชีพเนี่ยก็จะมีการติวเข้มกัน
1: ติวเข้มกันเลยทีเดียวใช่เห็นอยู่นะเมื่อกี้ที่ผ่านมาน้องกลับมาจากฝึกงานแล้วก็เริ่มต้นการทบทวนไปประกอบวิชาชีพเลยนะคะก็เป็นเรื่องที่แบบคณะซัพพอร์ตคืนผู้ที่ได้มาเรียนเนาะโอเคทราบแล้วค่าเทอมเท่าไหร่นะคะจ่ายมาเท่านี้ได้คืนโอ้โหมากมายเลยนะอาจารย์คุ้มค่ามากทีเดียว
2: ค่ะ
1: มาดูกำหนดการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนี้หน่อยรับสมัครช่วงไหนรีไว้อีกทีนึงค่ะอาจารย
2: ์ที่เหลือที่เราได้พูดกันไปตอนต้นแล้วเนาะเปิดรับสมัครในช่วงวันที่28 ถึง 30 พฤษภาคมค่ะ พ.ศ. 2539

0: สั้นมากนะ
1: 3,569
0: เอ๊ะเราสับสนเรื่องเลข2,569นะคะเลขที่ออก
1: เลขที่ออก
0: นะคะรับสมัครวันระหว่างวันที่28-30พฤษภาคม2,569ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะเป็นระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
0: ใช่ใช่นะคะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าระยะเวลาการสมัครค่อนข้างสั้นนะคะเตรียมให้พร้อมเลยนะคะเอกสารในการรับสมัครประกอบไปด้วย1ทานสคริปต์เนี่ยนะคะแล้วก็เอกสารของเราทั่วไปนะคะแบบพวกสำเนาบัตรอะไรพวกนี้ส่วนเรื่องการทดสอบตาบอดสีเนี่ยโน้ตไว้ให้นิดนึงนะคะเราจะให้ทดสอบตอนที่ผู้สมัครผ่านการคัดเลือกแล้วการจะสมัครทั่วไปสมัครมาก่อนมั่นใจก่อนแล้วว่าไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงนะสมัครมาได้เลยเมื่อคุณเป็นคนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการแล้วเนี่ยเราจะจัดตรวจให้อีกครั้งหนึ่งนะคะใช่เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องตาบอดสีเรายังไม่ได้บอกคุณผู้ฟังเลยนะอาจารย์ว่าเฮ้ยตาบอดสีเกี่ยวอะไรเรายังไม่ได้พูดถึงเลยอาจารย์ขิมนดนิดสั้นๆนิดนึงว่าการมาเรียนเฟกซี่โปรแกรมหรือหลักสูตรที่เด็กการแพทย์แบบยืดหยุ่นสาขาที่เด็กการแพทย์ของเราเนี่ย
1: ค่ะ
0: ตาบอดสีเกี่ยวได้ยังไงถ้าคนที่ตาบอดสีเรียนได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วเทคนิคการแพทย์เนี่ยนะคะเรามีหลายๆกระบวนการที่ต้องใช้สายตาในการตรวจวัดบางอย่างเช่นแถบชุดตรวจมีสีเราก็ต้องถ้าตาบอดสีเนี่ยจะยากนิดนึงในการที่จะทำแล้วก็การส่องแม้กระทั่งการดูทางโลหิตวิทยาคลินิกดูเซลล์ดูอะไรต่างๆการจำแนกต่างๆเนี่ยถ้าตาบอดสีก็จะอาจจะไม่เหมาะในส่วนนี
0: ้ใช่ไหมจะทำให้ผลตรวจแต่ผลทุกอย่างมันคลาดเคลื่อนไปเลยส่งผลกับ
1: คนไข้ด้วยว่าอาชีพแพทย์ในการแพทย์นี่หลักๆก็คือเราเป็นเบื้องหลังของการวินิจฉัยผลเนาะถ้าเราวินิจฉัยผิดพลาดหรืออะไรเกิดขึ้นไปการรักษาที่แพทย์จะเอาผลของเราไปใช้ต่อเนี่ยก็จะไม่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกผลไปให้คนไข้ได้เนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่ามันต้องได้คุณภาพ
0: นะคะแล้วมันเป็นข้อกำหนดมาตรฐานวิชาชีพของสภาเทคนิคการแพทย์ของเราด้วยนะคะจังก็การสมัครครั้งแรกยังไม่ต้องส่งผลตาบอดสีนะคะถ้าทุกท่านมั่นใจนะคะผู้ที่สมัครเนี่ยว่าท่านไม่ได้มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงไม่เป็นอุปสรรคเลย
1: ใช่
0: สมัครมาได้เลยค่ะระหว่าง28-30พฤษภาคม2569เมื่อท่านเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ประสอบสัมภาษณ์แล้วนะคะเราจะจัดตรวจทั้งท่านเลยซึ่งตรวจเองที่คณะเทคนิคการแพทย
1: ์
0: นะอาจารย์
1: ใช่ค่ะหลังจากที่เราเปิดรับสมัครย้ำอีกทีในวันที่28-30
0: พฤษภาคม
1: 2569นะคะ
0: okay.
1: หลังจากนั้นจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในวันที่2มิถุนายนค่ะ
0: ha.
1: แล้วก็เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่4มิถุนายนค่ะก่อนจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าศึกษาในวันที่8มิถุนายน
0: กระชั้นกันเลยนะคะแบบเป็นกำหนดการที่ต่อเนื่องมากๆเลยเพราะว่าเราจะเริ่มจัดการเรียนการสอนเนี่ยในภาคที่1ปีการศึกษา2569ซึ่งจะต้องเปิดเทอมเนี่ยในวันที่22มิถุนายนนี้เอง
1: ค่ะ
0: เนาะนะคะโอเครูปแบบการจัดการเรียนการสอนค่าเทอมสิ่งที่ได้รับกำหนดการทราบแล้วนะคะก็เดี๋ยวทุกคนอาจจะรอฟังอยู่เอ๊ะฉันมาเรียนฉันรู้แล้วนะว่าเรียนอะไรบ้างเรียน3ปีค่าเทอมเท่านี้กำหนดการแบบนี้เรียนจบแล้วมีทบทวนใบประกอบวิชาชีพเพื่อที่จะผลักดันให้นักศึกษาสอบผ่านได้แล้วเนี่ยแล้วฉันเรียนจบแล้วฉันไปทำอะไรบ้าง อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเนาะเดี๋ยวเราพักเบรกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราจะกลับมาพูดในเบรกสุดท้ายว่าเรียนจบแล้วเนี่ยไปทำอะไรบ้างสนุกมากออทีมนี่ก็เทคนิคการแพทย์โดยตรงเลยนะคะเดี๋ยวรอฟังกันนะคะอย่าเพิ่งหายไปไหนนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกเบรกสุดท้ายของรายการค่ะ
1: ค่ะ

0: ขอเสนอข้อมูลเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการชุมชนสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรามีห้องปฏิบัติการชุมชนที่พร้อมให้บริการทุกท่านโดยเฉพาะการตรวจสุขภาพประจำปีและการวัดปริมาณมวลกล้ามเนื้อและไขมันด้วยเครื่องบอดี้สแกนที่ทันสมัยและทำให้ท่านได้รับข้อมูลสุขภาพอย่างครบถ้วนพร้อมทีมนักเทคนิคการแพทย์ที่จะแปลผลการตรวจให้ท่านได้เข้าใจและยังมีบริการออกหน่วยตรวจสุขภาพนอกสถานที่ซึ่งมีประโยชน์ต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านช่วยให้บุคลากรได้ตรวจสุขภาพอย่างครบถ้วนโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอื่นๆซึ่งถือเป็นการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเราได้ที่089-421-4384มาร่วมดูแลสุขภาพของคุณไปพร้อมกันกับเรา
1: ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับเบรกสุดท้ายของรายการในวันนี้เมื่อกี้นี้เบรกที่2เราติดท่านผู้ฟังไว้ว่าเรียนจบแล้วเรียนจบโครงการหลักสูตรเฟกซี่โปรแกรมแล้วเนี่ยเพิ่งเป็นหลักสูตรที่มีการแพทย์เนาะระดับปริญญาตรีเนี่ยจบแล้วไปทำอะไรสอบใบประกอบวิชาชีพผ่านแล้วฉันทำอะไรต่อนะคะเดี๋ยวจะให้อคิมเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสิเนาะฟังว่าจบจากโครงการนี้แล้วหลักสูตรนี้แล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้างทำงานอะไรได้บ้าง
2: ค่ะค่ะก็สำหรับนักศึกษาที่จบจากคณะเทคนิคการแพทย์ของเราไปเนี่ยนะคะโดยเฉพาะโครงการ Flexi Program เนี่ยสามารถทำงานได้หลากหลายมากค่ะไม่ว่าจะไปเป็นนักเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนเองก็ตามหรือว่าจะสามารถทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ศูนย์ตรวจสุขภาพหรือว่าห้องแลบเฉพาะทางต่างๆได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถไปทำงานในบริษัทเครื่องมือแพทย์บริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพบริษัทเวชภัณฑ์สำหรับชุดตรวจวินิจฉัยหรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ได้ค่ะรวมถึงแม้กระทั่งสายงานด้านวิจัยหรือนวัตกรรมสุขภาพต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเรียนต่อเพื่อต่อยอดในการทำวิจัยได้ค่ะ
1: นะคะ
2: ค่ะแล้วก็ด้วยในปัจจุบันนี้นะคะผู้คนเนี่ยให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพการป้องกันโรคแล้วก็การวินิจฉัยโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นมากขึ้นนะคะทำให้บทบาทของนักเทคนิคการแพทย์เนี่ยมีความสำคัญมากขึ้นตามไปด้วยส่งผลให้สายงานนี้เนี่ยยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่องทั้งในภาครัฐแล้วก็เอกชนค่ะ
1: นะคะก็โดยปกติแล้วเทคนิคการแพทย์ของเราเนี่ยก็โอกาสการได้งาน 100% เลยนะสำหรับน้องๆที่จบจากเราไปเนาะสักประมาณ 2-3 เดือนกลับมารับปริญญานะคะก็จะมีการเขาเรียกว่าสอบถามการมีงานทำนี่คือแบบการันตีเลยนะ100% นะคะใน6เดือนที่จบไปได้งานทำนะคะนี่ก็ถือเป็นโอกาสต่อยอดทางวิชาชีพนะคะสำหรับผู้ที่จบวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆทั่วไปแล้วเนี่ยอยากเจาะจงเฉพาะทางลงไปอีกเน
2: า
1: ะ
2: นะคะได้ไปประกอบวิชาช
1: ี
2: พอย่างสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาเนาะเราก็จะเห็นว่าแบบสังคมเนี่ยเห็นความสำคัญของนักเทคนิคการแพทย์มากอย่างชัดเจนเลยเพราะว่าเป็นงานอีกอาชีพหนึ่งที่เป็นสายงานด้านสุขภาพที่มีความจำเป็นต่อระบบสาธารณสุข
1: ใช่ค่ะ
2: แล้ว
1: ผู้อยู่เบื้องหลัง
2: ผู้ปิดทอง
1: หลังพระนะคะ
2: ซึ่งเฟกซี่โปรแกรมเนี่ยก็ถูกออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่จบปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ต่อยอดเข้าสู่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไวยิ่งขึ้นด้วยเนาะ
1: ด้วยนะคะแล้วด้วยความเชี่ยวชาญของคณาจารย์นะคะที่อยู่ในคณะของเราเนาะนะคะบวกกับเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะคะอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครัน
2: ครบครัน
1: นะคะห้องแลบที่แบบโอ้โห
2: ใหญ่
1: มากนะคะเดินเข้าไปยังกับอยู่ที่ห้องแลบหรือโรงพยาบาลนะคะก็เชิญชวนนะคะผู้ที่สนใจนะคะก็สมัครเข้ามาเรียนนะคะตามกำหนดการที่พวกเราแจ้งนะคะหรือว่าถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากสิ่งที่เราสองคนเนี่ยให้ไปแล้วนะคะก็สามารถติดต่อมาที่คณะเทคนิคการแพทย์นะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่043นะคะ202-399นะคะติดต่องานวิชาการและพัฒนานักศึกษานะคะเพื่อขอข้อมูลหลักสูตร Flexi Program เพิ่มเติมนะคะเพื่อย้ำความมั่นใจก่อนที่จะถึงวันสมัครวันที่อะไรนะเอาพศให้ถูกนะรอบเนี้ย
2: วันที่28-30พฤษภาคมค่ะ2569
1: นะคะสั้นๆนะสำหรับช่วงของการรับสมัครนะคะแต่ว่า นื่องจากว่าเวลาสั้นเนาะเราก็ประชาสัมพันธ์และเนิ่นๆไว้แล้วนะคะตอนนี้นะคะ
2: ก็มียังมีเวลาให้
1: ตัดสินใจแล้วก็ถ้ายังไม่ชัวร์เนาะยังไม่มั่นใจก็โทรมาสอบถามข้อมูลจากพวกเรา
2: ใช่ค่ะโทรมาสอบถามก็ได้หรือจะเข้าไปดูเอกสารการสมัครเอกสารประชาสัมพันธ์ได้ทาง Facebook ของคณะเทคนิคการแพทย์ก็ได้
1: สแกน QR code เข้าไปดูได้เลย
2: ใช่ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์จะมี QR code ให้สแกนดูรายละเอียดได้หมดเลยหรือจะโทรเข้ามาสอบถามตามเบอร์ที่พี่กิวแจ้งไปเลยก็ได้
1: นะคะก็จะได้คุยกับตัวจริงเสียงจริงนะคะก็สำหรับวันนี้เนาะเวลาของพวกเราก็หมดแล้วนะ
2: พี่
1: จ
2: ริ
1: ง
2: ค่ะพี่กิว
1: พี่จริงอยากอยู่พูดด้วยทั้งวีทั้งวันนะคะคนฟังไม่ท้อคนพูดก็จะไม่ท้อนะคะ
2: ถูกต้องไม่ถอย
1: นะคะก็ยังไงวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอคิมมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนาะซึ่งมันเหมือนเป็นการจุดประกายต่อยอดนะคะทางวิชาชีพนะคะให้กับผู้ที่กำลังมองหาโอกาสใหม
2: ่ๆ
1: อยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่อยู่กับเราจนจบรายการนะคะวันนี้นะคะต้องกล่าวคำว่าขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็จะได้มีโอกาสพบกันในโอกาสต่อๆไปสำหรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับรายการ Be Healthy Be Happy กับเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดนะคะขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: พบกับช่วง Be Healthy Be Happy กับเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นในรายการเสียงชุมชนคนอีสานทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz AM 621 kHz ทุกวันพุธเวลา 13-14 นาฬิกาพบกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพและสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนวางระบบใบอนุญาตหลักและอนุญาตโดยปริยายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนวางระบบใบอนุญาตหลักและอนุญาตโดยปริยาย
9: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ.หลังวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งกลับมายังสภาผู้แทนราษฎรโดยร่างกฎหมายฉบับนี้สภาผู้แทนราษฎรชุดที่26เคยให้ความเห็นชอบมาแล้วในการอภิปรายส.ส.ต่างแสดงความเห็นสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวโดยระบุว่ากฎหมายฉบับนี้เชื่อมนวัตกรรมสำคัญ2ด้านเข้าด้วยกันคือการเปิดช่องให้ฝ่ายบริหารออกกฎระเบียบเกี่ยวกับใบอนุญาตต่างๆให้ทันต่อสถานการณ์ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้รัฐสภาตรวจสอบและทักท้วงได้เพื่อสร้างความสมดุลในการใช้อำนาจโดยพระราชกฤษฎีกาจะมีผลบังคับใช้เมื่อไม่มีการทักท้วงจากรัฐสภาทั้งนี้ร่างกฎหมายกำหนดให้มีระบบใบอนุญาตหลักรวมถึงระบบใบอนุญาตโดยปริยายสำหรับกรณีที่มีความเสี่ยงต่ำและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่วุฒิสภาแก้ไขด้วยคะแนนเห็นด้วย435เสียงไม่เห็นด้วย1เสียงถือว่าให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามขั้นตอนของรัฐสภาวัฒนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจตลาดโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศเร่งยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคสกัดสินค้าไม่ได้คุณภาพเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อตรวจสอบร้านจำหน่ายอุปกรณ์โซลาร์เซลล์หลังได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบัน พลังงานสะอาดได้รับความนิยมอย่างมากเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าแต่กลับพบปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐานประสิทธิภาพไม่ตรงปกและเสี่ยงเกิดอัคคีภัยโดยตั้งแต่ปี2567จนถึงปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนแล้วกว่า160เรื่องมูลค่าความเสียหายรวมกว่า40ล้านบาทซึ่งสคบจะบูรณาการร่วมกับการไฟฟ้าสมอและสภาองค์กรของผู้บริโภคปูพรมตรวจสอบตลาดทั่วประเทศเพื่อกวาดล้างสินค้าอันตรายเหล่านี้โดยสคบจะเร่งยกระดับมาตรฐานทางกฎหมายให้สินค้าโซลาเซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเฉพาะเช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงอันตรายและผลักดันให้ธุรกิจรับติดตั้งอยู่ภายใต้การควบคุมสัญญาขณะที่สมอ อยู่ระหว่างหารือยกระดับให้เป็นมาตรฐานมอกภาคบังคับพร้อมติด QR โค้ดตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้นำญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เห็นพ้องการกระชับความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง2ประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าการประชุมสุดยอดระหว่างนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกับประธานาธิบดีอีแจมยองแห่งเกาหลีใต้ที่เมืองอันดงในจังหวัดขยองซังเหนือทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้เมื่อวานนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะกระชับความร่วมมือด้านพลังงานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยการรับประกันการจัดหาน้ำมันดิบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติเหลวสำหรับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิกล่าวภายหลังการประชุมสุดยอดดังกล่าวโดยระบุว่าญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะจัดการเจรจาด้านนโยบายเพื่อแสดงความร่วมมือด้านพลังงานและร่วมกันสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานสำหรับแร่ธาตุสำคัญขณะที่ประธานาธิบดีอีแจมยองกล่าวว่าความเป็นไปได้ของความร่วมมือระดับทวิภาคีนั้นไร้ขีดจำกัดและสิ่งจำเป็นสำหรับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นรวมถึงจีนคือการเคารพซึ่งกันและกันร่วมมือกันและแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อสันติภาพและความมั่นคงที่แท้จริงในภูมิภาค1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
12: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
13: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ๆพ่อผู้ใหญ
12: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
13: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
12: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นล่ะ
13: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อปุญาย
12: ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใสมาใสทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfoot ไทย
13: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
12: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
13: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
12: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
14: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
13: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
15: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
16: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
15: รถมีประกันหรือเปล่าพี
16: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
15: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบ.คนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะ พี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
17: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพ.ร.บ.ก่อนดีกว่า
18: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

0: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
1: ์ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
3: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
4: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
5: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา14นาฬิกาผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

0: ไม่ต้องแจ้งแล้วถ้าอย่างนั้นคุณไปโน้นเลยครับไปที่ขนส่งยกเลิกการใช้รถเลยครับ
1: โอเคครับผม
0: นะแล้วอาจจะโดนภาษีย้อนหลังสักปี2ปีแล้วแต่ว่าค้างอยู่เท่าไหร่นะสวัสดีครับ
2: ขอบคุณพี่พิญโยค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะ
0: ก็มีหลายคำถามนะที่ส่งมาลุงเสริมจากร้อยเอ็ดถามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เป็นไรนี้เรื่องบัตรนี้เราก็ยังตอบไปได้ทุกวันเนาะคุณสดาพงษ์จากชลบุรีคุณเรนูจากอุบลคุณสะอิ้งจากเพชรบุรีลุงโยจากเชียงใหม่คุณยายมาลีจากกรุงเทพนะครับอีกหลายท่านมีผู้ประสงค์ไม่ออกนามด้วยคุณทินโยจากพัทยาคุณน้ำทิพย์จากกรุงเทพไม่ทันน่ะน้องยาน
2: ไม่ทันจริงๆค่ะเอาไว้เดี๋ยวเรายกยอดไปในวันพรุ่งนี้แทนนะคะ
0: แล้วก็พยายามจะมาเลือกสรรเรื่องที่มันเร่งด่วนจำเป็นมาออกอากาศกันได้ก่อนเนา
2: ะ
0: ไหนที่ไม่ด่วนนะครับฝากคุณผู้ชมบางส่วนท่านก็โทรกลับเข้ามาใหม่ก็ได้
2: ได้เช่นเดียวกันค่ะให้เราเป็นที่พึ่งพาของพี่น้องประชาชนนะคะในวันนี้รายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาติดตามได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
3: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามการออกเสียงประชามติของประชาชนกว่า21ล้านเสียง
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าการยื่นร่างครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนซึ่งพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด 15/1ก็เปิดทางจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการทำประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่ประชาชนกว่า21ล้านเสียงเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นร่างดังกล่าวสะท้อนถึงความจริงใจและการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างชัดเจนและยืนยันว่าพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกพรรคการเมืองหากมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเนื่องจากการพิจารณาขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพร้อมย้ำจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงด้านนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าหลังจากรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะดำเนินการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาตามขั้นตอนวาสนาตระเกตรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือเครือข่ายธุรกิจชายแดนใต้ผลักดันอุตสาหกรรมฮาลาลการท่องเที่ยวและรถไฟเชื่อมมาเลเซียขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.เป็นประธานพบปะเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ในกิจกรรม Lunch Talkสนทนาทิศทางใต้ก้าวไปด้วยกันโดยภาคธุรกิจได้สะท้อนศักยภาพของพื้นที่ในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจชายแดนและประตูเชื่อมโยงการค้ากับประเทศมาเลเซียเพื่อยกระดับการขนส่งการค้าและการเดินทางระหว่างไทยกับมาเลเซียนายศิหศักดิ์กล่าวว่าภาคเอกชนถือเป็นหุ้นส่วนสำคัญของภาครัฐในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนและรับฟังข้อเสนอจากภาคธุรกิจเพื่อนำไปต่อยอดนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ตอบโจทย์ศักยภาพของพื้นที่มากยิ่งขึ้นย้ำว่าการพัฒนาชายแดนใต้จะต้องดำเนินควบคู่ทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างสันติสุขและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตพร้อมเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล
9: นายสารัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือหลากหลายมิติมีกำหนดเข้าพบหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายจุกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์กรระหว่างประเทศทั้งองค์กรการพลังงานระหว่างประเทศมั่นคงทางพลังงานและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวสัปดาห์ชั่วโมงจากสวทกรุงเทพขณะนี้เวลา 15:07 นาทีจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการจากสวทหนองคายวิทยุหนองคายสบายดีค่ะ
1: สวทหนองคายสื่อมวลชนท้องถิ่นสื่อสารอย่างสร้างสรรค์สร้างสัมพันธ์กับมวลชน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสวท.หนองคายส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 810กิโลเฮิรตซ์จากบ้านเนินพระเนาตำบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
2: สิริกิตนามนี้ที่สูงค่าพระเมตตาดังสายธาราใสทรงเป็นขวัญแห่งชาติตลอดไปสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ทรงงานหนักเพื่อปวงชนทั่วทุกถิ่นทั่วแผ่นดินได้ร่มเย็นเป็นสุขสันต์คุณูปการที่ทรงสร้างตราบนิรันดร์พระคุณนั้นเหนือเกล้าชาวไทยเทินน้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรคาลัยด้วยความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้ขอจดจำพระมหากรุณาธิคุณตราบชั่วนิรันดร์ด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายประมุขไทยเสถียรผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย

0: พลังงานกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่กระทบต่อสังคมไทยจอดลึกทุกมาตรการรับฟังทุกเสียงสะท้อนร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดเพื่อวิถีชีวิตที่มั่นคงในรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบน
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะพบกันในรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานกับทางด้านสวทหนองคายนะคะเป็นแม่ขายผลิตรายการค่ะสำหรับรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบนในวันนี้นะคะก็มีสวทหนองคายนะคะเป็นแม่ขายผลิตรายการกับดิฉันจอยวันเลกากองสมบัติค่ะซึ่งส่งผ่านไปยังสวทต่างๆในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่น12สถานี11จังหวัดภาคอีสานตอนบนค่ะในรายการนี้นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับชมรับฟังได้เป็นประจำทุกวันนะคะตั้งแต่เวลาหลังข่าวสัตว์ชั่วโมง 15:10 น.ถึง 16:00 น.นะคะสำหรับรายการนี้ค่ะควบคุมการผลิตโดยนายประมุขไทยเสถียรผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นค่ะสำหรับในวันนี้นะคะมีข่าวสารด้านพลังงานและการเตรียมความพร้อมรับมือที่จะทำให้ทุกท่านนั้นนะคะผ่านพ้นวิกฤตพลังงานไปด้วยกันค่ะในวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่จังหวัดหนองคายนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะจังหวัดหนองคายนะคะก็มีการเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะคะซึ่งมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการรถเร่ด้วยการช่วยลดต้นทุนน้ำมันและการเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดค่ะซึ่งทางด้านรองผู้จัดการจังหวัดหนองคายนะคะท่านไผ่ทูลมหาชื่นใจค่ะท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหรือว่า Click Off ที่หอประชุมอำเภอเมืองหนองคายนะคะโครงการนี้ค่ะก็เป็นการบรรณาการความร่วมมือครั้งสำคัญเพื่อนำสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีในราคาประหยัดกระจายเข้าสู่ชุมชนผ่านเครือข่ายรถเร่หรือว่ารถพุ่มพวงนั่นเองค่ะเพื่อโครงการสามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้จริงนะคะซึ่งทางด้านรัฐบาลค่ะโดยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยได้จัดเตรียมมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการรถเร่ที่ผ่านการคัดเลือกนะคะจำนวน30คันในจังหวัดหนองคายค่ะมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านระบบบัตรเติมน้ำมันนะคะเป็นการลดต้นทุนในการวิ่งรถไปจำหน่ายสินค้าในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลต่างๆขณะที่ทางด้านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะก็มีการประสานเตรียมความพร้อมในการส่งสินค้าไปยังไปรษณีย์ไทยค่ะและก็จัดจุดบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการด้วยนะคะเพื่อผู้ขับขี่รถพุ่มพวงสามารถที่จะบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและก็ขายสินค้าได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดนะคะจากการดำเนินงานที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ86รายด้วยกันนะคะโดยผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์รวม30รายค่ะซึ่งเป็นการกระจายตามอำเภอต่างๆนะคะอย่างเช่นอำเภอเมืองหนองคายพลพิสัยศรีเชียงใหม่สักไคลและอำเภออื่นๆนะคะซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดค่ะได้รับแจ้งรายละเอียดการเดินรถพื้นที่การจำหน่ายรวมถึงวิธีการใช้สิทธิ์บัตรเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วค่ะโครงการนี้นะคะก็มีรูปแบบเป็นตลาดเคลื่อนที่ที่จะนำสินค้าจำเป็นไปจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนถึงหน้าบ้านท่านเลยละค่ะโดยในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคายนะคะก็มีการเริ่มออกปฏิบัติงานตั้งแต่วันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปนะคะจะดำเนินโครงการต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย2เดือนนั่นก็คือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมค่ะท่านผู้ชมและผู้ฟังคะสำหรับในช่วงนี้นะคะมาติดตามเรื่องนี้กันค่ะเพราะว่าทางด้านกลุ่มพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพผ.นะคะก็มีการอัปเดตมาตรการและตอบคำถามยอดฮิตนะคะซึ่งเป็นมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ที่ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปนะคะซึ่งเป็นการจ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาดในภาคครัวเรือนนั่นเองค่ะทางด้านกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะคะก็มีการระบุชัดเจนนะคะว่าผู้มีสิทธิ์ใช้เงื่อนไขนี้นะคะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่เสียภาษีเงินได้เท่านั้นค่ะ ไม่รวมห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลหรือกองมรดกนะคะและต้องเป็นการติดตั้งสำหรับบ้านอยู่อาศัยนะคะซึ่งมีการตรวจสอบได้จากบิลค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายนะคะแล้วก็ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่1ค่ะนั่นก็คือรหัสขึ้นต้นด้วยเลข1นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะโดยไม่ครอบคลุมวัดสำนักสงฆ์หรือสถานประกอบศาสนกิจใดๆค่ะสำหรับระบบและอุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้นะคะซึ่งก็มีรายละเอียดดังนี้ค่ะกรณีติดตั้งระบบใหม่ทั้งหมดนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะสามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งระบบที่มีแผงเปลแสงอาทิตย์นะคะร่วมกับอินวอเตอร์หรือว่าแบตเตอรี่ค่ะซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ใหม่และทำเรื่องขออนุญาตเชื่อมต่อเครื่องข่ายไฟฟ้าอย่างถูกต้องด้วยนะคะกรณีติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมค่ะหากว่าเป็นการติดเพิ่มเฉพาะแผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือว่าแผงร่วมกับแบตเตอรี่นะคะจะทำได้เฉพาะระบบที่เคยได้รับอนุญาตเชื่อมต่อเครื่องข่ายไฟฟ้าอยู่ก่อนแล้วเท่านั้นค่ะก็คือว่าการติดเฉพาะอินเวอร์เตอร์หรือว่าแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับและมาตรการดังกล่าวนี้นะคะก็มีผลบังคับใช้สำหรับผู้ที่ดำเนินการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบกับการไฟฟ้าสำเร็จค่ะก็คือระหว่างปี2569ถึง2571นะคะโดยต้องใช้หลักฐานเป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบในการยื่นค่าภาษีเท่านั้นค่ะและในช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะในรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบนนี้นะคะเราก็จะมีการพูดคุยนะคะกับผู้สื่อข่าวนะคะในวันนี้ค่ะซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวท้องถิ่นจากทางด้านสวท.กาฬสินธุ์นะคะเราจะไปกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์และไปกันที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะผู้สื่อข่าวทางสวท.กาฬสินธุ์นั้นนะคะก็เป็นน้องอ้อแออ่อนอิสรานาสินสร้อยนะคะที่จะพูดถึงทางด้านจังหวัดกาฬสินธุ์นั้นนะคะมีการคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงค่ะและเราจะไปต่อกันที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะทางจังหวัดหนองบัวลำพูนั้นนะคะโดยผู้สื่อข่าวท้องถิ่นนะคะกับทางด้านคุณทนัฐถาปั้นแต่งค่ะซึ่งจากรายงานในเรื่องของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งผลิตภัณฑ์นมไทยเด่นมากในราคาพิเศษเพื่อเป็นการช่วยลดค่าครองชีพค่ะและอีกเรื่องนึงนะคะในเรื่องของร้านค้าในจังหวัดหนองบัวลำพูหลายร้านนั้นนะคะก็มีการเตรียมเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ด้วยนะคะขณะนี้ค่ะทางด้านผู้สื่อข่าวสวท.กาฬสินธุ์นะคะน้องอ้อแออ่อนอิสรานาสิทธิ์สร้อยค่ะก็อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องอ้อแอค่ะ
2: สวัสดีพี่จ้าสวัสดีผู้ชมผู้ฟังค่ะ
1: จ้าเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ที่นั่นค่ะในช่วงนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
2: ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของพลังงานก็ช่วงนี้สถานการณ์ก็ถือว่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะไม่มีความวุ่นวายใดๆเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าก็จะโฟกัสกันที่เรื่องของโครงการดีๆนะคะนั่นก็คือเรื่องของไทยช่วยไทยค่ะลดภาระค่าของชีพนะคะผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงค่ะซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็มีการจัดกิจกรรมคิกออฟค่ะคล้ายๆกับจังหวัดอื่นๆค่ะพี่จอย
1: ค่ะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คะน้องแอ๊ะคะ
2: เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะศุกร์ที่15พฤษภาคม2569นะคะ
1: ร้องกันเลยค่ะ
2: ใช่ค่ะก็เป็นการคิกออฟนะคะเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างน่ารักนะคะเพราะว่าเป็นนำรถพุ่มพวงนะคะมาช่วยในเรื่องของการลดภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งต่อไปกินนะคะก็จะมีรถพุ่มพวงที่ผ่านเข้าร่วมโครงการนะคะทั้งหมด65คันด้วยกันค่ะ
1: ผ่านเยอะนะคะน้องอแอแสดงว่ามีการแจ้งความประสงค์เข้าไปเยอะด้วยใช่ไหมคะ
2: เยอะค่ะนี่คือแค่ที่ผ่านการคัดเลือกนะคะมีหกก็คือมีทั้งหมด18อำเภอค่ะพี่จอย
1: ค่ะโอ
2: ้รวม65คันนะคะแต่ว่าในส่วนของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีการคิกออฟไปทั้งหมด8คันนะคะ8รายค่ะที่เป็นผู้ประกอบการนะคะที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยค่ะซึ่งก็มีทั้งที่เป็นรถพุ่มพวงที่เป็นรถกระบะนะคะเป็นรถพุ่มพวงแบบพ่วงข้างแล้วก็เป็นรถพุ่มพวงที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะคะก็มีทุกรูปแบบ
1: ค่ะ
2: แล้วก็บรรยากาศโดยรวมนะคะก็ถือว่าคึกคักนะคะแล้วก็สินค้าที่อยู่บนรถพุ่มพวงก็มีหลากหลายค่ะพี่จอยไม่ว่าจะเป็นพวกผักผลไม้นะคะซึ่งเป็น ็นสินค้าที่เราจะจินตาคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะรถพุ่มใช่ไหมคะที่เราเห็นกันนอกจากนี้มีพวกสินค้าพวกบริโภคต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชน้ำปลาน้ำตาลทรายหรือว่าสินค้าอื่นๆที่จำเป็นก็จะอยู่บนรถพุ่มพวงนะคะเพื่อที่จะไปกระจายสินค้าเหล่านี้สู่พี่น้องประชาชนที่อยู่ตามชุมชนตามหมู่บ้านต่างๆค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่สามารถที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้ในภาวะวิกฤตพลังงานแบบนี้ค่ะพี่จอย
1: ค่ะน้องเมย์แอร์คะตามที่เห็นภาพข่าวนั้นนะคะก็มีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะที่อยู่บนรถพุ่มพวงค่ะโดยเฉพาะอาหารการกินที่สามารถที่จะกินได้เลยทานได้เลยนะคะอย่างเช่นปลาปิ้งเมื่อสักครู่นี้นะคะไข่ต้มหรือว่าไข่ปิ้งด้วยนะคะรับความนิยมมากไหมคะน้องเมย์แอร์คะเท่าที่ผ่านมาค่ะ
2: ก็ตามปกติแล้วรถพุ่มพวงก็จะเป็นอะไรที่ขายดีอยู่แล้วนะคะพอโครงการนี้เข้ามามันก็ยิ่งแบบว่าเป็นการเพิ่มความมั่นใจเป็นการันตีให้กับผู้ประกอบการนะคะว่าย
1: ัง
2: ไงโครงการนี้ก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะจำหน่ายสินค้าได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาก็จะเห็นป้ายว่าเป็นรถพุ่มพวงของโครงการไทยช่วยไทยนะคะก็ทำให้เพิ่มความคึกคักเข้าไปอีกค่
1: ะ
2: แล้วที่ก่อซื้ออยู่ตามสองข้างทางตามหมู่บ้านตามชุมชนเนี่ยก็มีความมั่นใจที่จะซื้อที่จะเลือกซื้อเลือกหาเพราะว่าเห็นว่าเป็นป้ายที่เป็นรถพุ่มพวงของโครงการไทยช่วยไทยนะ
1: คะ
2: ก็มั่นใจราคาต้องเป็นมิตรกับผู้บริโภคแน่นอนนะคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าราคานั้นนะคะเราก็ต้องมองว่าถูกอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเรามีการประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องทุกรายการด้วยนะคะและก็อีกอย่างค่ะเป็นโครงการที่ดีด้วยน้องแอร์เคยใช้บริการรถพุ่มพวงไหมคะ
2: เคยค่ะพ
1: ี่
2: จอย
1: เหมือนกันเลยจะบริการรถพุ่มพวงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเป็นพวกพืชผักต่างๆนะคะผักที่เราจะนำมาประกอบอาหารนั่นเองค่ะ
2: ค
1: ่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะน้องแอร์คะ
2: ก็เรื่องของวิกฤตพลังงานนะคะหลายคนอาจจะมองว่ามันไม่เป็นเรื่องที่แบบไกลตัวไปแล้วตอนนี้แต่จริงๆมันก็ยังอยู่กับเรานะคะเรื่องของวิกฤตเพียงแต่ว่าอาจจะมีการปรับตัวที่ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่แบบว่าไม่ผ่านพ้นไปซะทีเดียวยังไงก็ยังคงต้องมีเรื่องของการลดใช้พลังงานกันอยู่นะคะเรื่องของการประหยัดพลังงานก็ยังต้องทำกันเป็นปกติอยู่นะ
1: คะ
2: เพื่อที่จะให้ผ่านพ้นวิกฤตพลังงานไปแบบ 100% จริงๆนะคะ
1: ค่ะพูดถึงพลังงานแล้วนะคะเมื่อวานนี้นะคะปรับราคาน้ำมันขึ้นเราเห็นแล้วนะคะขึ้นอีกแล้วเหรออย่างนี้ค่ะแต่ว่ายังไงนะคะในช่วงนี้ค่ะเราก็มีการปรับตัวกันอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะในที่ทำงานของเราก็ยังปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดกันอยู่นะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะค่ะน้องแอร์คะขอบพระคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องอ้อแออ่อนอิสรานาสินสร้อยนะคะซึ่งเคยทำงานอยู่ที่สวทหนองคายนะคะผู้สื่อข่าวสวทหนองคายผู้จัดรายการด้วยนะคะซึ่งก็มีท่านผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังอยู่ก็ถามข่าวอยู่นะว่าน้องแต่ละคนนี้นะคะอยู่ที่ไหนกันบ้างสบายดีไหมนะคะวันนี้ค่ะได้ยินเสียงแล้วนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางด้านอำเภอพึงพิสัยนะคะที่ถามข่าวถึงน้องอ้อแออ่อนอิสรานาสินสร้อยค่ะขณะนี้นะคะทางด้านทีมงานของเรานั้นนะคะก็กำลังจะประสานไปนะคะกับทางด้านคุณธนัฐาปั้นแต่งนะคะซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวจากทางด้านสวทหนองบัวลำพูค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะสวทหนองคายของเรานี้นะคะวันนี้ค่ะเป็นแม่ขายบริการนะคะในช่วงเวลาประมาณ 15:30 นั้นนะคะเราก็จะมีสัมภาษณ์พิเศษนะคะเป็นการโฟนอินค่ะไปทางด้านท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคายนะคะท่านภควันรัตน์มณีสร้อยค่ะในช่วงนี้นะคะผู้สื่อข่าวสวทหนองบัวลำพูนะคะก็อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ทางด้านจังหวัดหนองบัวลำพูกับว่าในขณะนี้นะคะท่านผู้ฟังที่อยู่จังหวัดหนองบัวลำพูนั้นนะคะติดตามรับฟังกันเยอะอยู่นะคะเป็นยังไงบ้างคะ
3: สำหรับจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะตอนนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะได้ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดค่ะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์กราคาพิเศษค่ะเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ซัพพอร์ตพี่น้องเกษตรกรโคนมไทยค่ะซึ่งได้มีการขนทับนมกล่อง UHT รสยอดนิยมค่ะทั้งรสจืดรสหวานรสช็อกโกแลตและรสสตรอเบอรี่ค่ะมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไปค่ะซึ่งอยากเชิญชวนค่ะโรงเรียนผู้ปกครองร้านค้าหรือประชาชนที่สนใจนะคะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะซึ่งเปิดรับออเดอร์จนถึงวันศุกร์ที่22พฤษภาคมนี้เท่านั้นค่ะ ส่วนวิธีการสั่งซื้อค่ะสามารถโทรสอบถามหรือสั่งได้ที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ค่ะเบอร์042316701ต่อ1ในวันและเวลาราชการค่ะซึ่งขณะนี้นะคะร้านค้าโชห่วยแล้วก็ร้านค้าชุมชนและร้านอาหารในจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะก็จำนวนมากค่ะก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้ค่ะ
1: ค่ะ
3: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงในด้านของการเตรียมตัวค่ะไทยช่วยไทยพลัสค่ะซึ่งขณะนี้ร้านค้าชุมชนแล้วก็ร้านอาหารในจังหวัดหนองบัวลำพูจำนวนมากเลยตื่นตัวและ

0: อันดับแรกเลยก็คือเตรียมเอกสารค่ะบัตรประชาชนนะคะเจ้าของร้านรูปถ่ายหน้าร้านแล้วก็ในร้านนะคะแล้วก็หน้าสมุดบัญชีธนาคารค่ะแล้วก็ลงทะเบียนค่ะสมัครผ่านระบบออนไลน์ของโครงการหรือเดินเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ช่วยลงทะเบียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะเมื่อระบบอนุมัติแล้วก็ให้โหลดแอปพลิเคชันของโครงการค่ะเพื่อใช้รับเงินแล้วก็เริ่มจัดหน้าร้านรองรับลูกค้าได้ทันทีค่ะซึ่งทางพาณิชย์จังหวัดก็พร้อมเป็นที่เลี้ยงแล้วก็ให้ผู้ประกอบการทุกรายค่ะเพื่อให้ร้านค้าในท้องถิ่นเนี่ยได้ประโยชน์แล้วก็กระตุ้นยอดขายในชุมชนให้ได้มากที่สุดค่ะตอนนี้
1: ค่ะขอย้อนกลับไปที่การสั่งซื้อนมนะคะสำหรับการสั่งซื้อนมนี้นะคะมีการเปิดสั่งซื้อตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะ
0: ก็คือตอนนี้ค่ะที่เปิดมาตั้งแต่ประมาณกลางเดือนค่ะจนถึงวันศุกร์ที่22พฤษภาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะยอดสั่งซื้อเป็นยังไงบ้างคะเท่าที่สังเกตดูนะคะ
0: ตอนนี้ก็มีทางด้านของผู้ประกอบการก็เข้ามาสั่งซื้อเรื่อยๆค่ะ
1: ค่ะเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะสำหรับการสั่งซื้อนม
0: ที่น้องเกษตรกรโคนมไทยเลยค่ะ
1: ค่ะเราเป็นการสนับสนุนเกษตรกรโคนมนะคะใช่ค่ะนะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะ
0: ก็ตอนนี้หนองบัวลำพูฝนตกทั้งวันเลยนะคะก็ตั้งแต่ 2-3 วันมานี้ก็คืออย่างวันนี้ตกตั้งแต่เมื่อวานทั้งวันแล้วก็มาวันนี้ทั้งวันเลยในอำเภอเมืองนะคะก็รบกวนพี่น้องประชาชนนะคะเตรียมความพร้อมด้วยน้ำท่าเนาะเดี๋ยวเผื่อมีน้ำป่าไหลหลากหรือว่าอย่างไรนะคะก็ให้ขนของขึ้นที่สูงไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ฝนตกเรื่อยๆแล้วก็ทางอุตุก็พยากรณ์มาว่าจะตกยาวไปจนถึงวันที่21-22เนี่ยค่ะ
1: ค่ะหนองคายเช่นเดียวกันนะคะหนองคายนี่ค่ะวันนี้ตกหนักมากเลยนะคะเห็นบอกว่ามีฝนร้อยละ70ด้วยอาจยังไงนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะกับคุณธนฐาปั้นแต่งนะคะจากทางด้านสวท.หนองบัวลำภูค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะเราจะไปพูดคุยกับทางด้านท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคายนะคะกับท่านพระขวัญรัตน์มณีสร้อยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

านผู้ชมและผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะเรายังอยู่ในรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบนอยู่นะคะโดยสวทหนองคายเป็นแม่ค่ะบริการค่ะท่านผู้ชมและผู้ฟังคะเรามาอัปเดตในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะในฐานะที่จังหวัดหนองคายของเรานี้นะคะเป็นเมืองรองในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ว่าเราก็ตื่นเต้นมากเลยนะ

0: คะถึงแม้ว่าเราจะเป็นเมืองรองนะคะแต่ในขณะนี้นะคะทางด้านพ่อเมืองหนองคายของเราค่ะท่านสรันศักดิ์เสกเขื่อนเนตรนะคะท่านก็มีนโยบายนะคะในการที่จะให้จังหวัดหนองคายนี้นะคะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวตลอดทั้งปีเลยละค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเดี๋ยวยังไงค่ะเราจะไปพูดคุยกับทางด้านท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคายนะคะท่านพักวันรัตน์มณีสร้อยค่ะขณะนี้นะคะท่านยังอยู่ในสายอยู่นะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกับท่านค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะพี่จอย
0: ค่ะสวัสดีค่ะในวันนี้นะคะจะเจอกันอีกแล้วชัดเจนค่ะเสียงจอยชัดเจนไหมคะ
1: ชัดเจนค่ะ
0: ค่ะท่านคะมาพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะพูดถึงพลังงานนั้นนะคะก็ผันผวนมากเลยค่ะผันผวนนี้นะคะก็เกิดจากการที่การสรุปตะวันออกกลางนะคะและก็ที่สำคัญค่ะผันผวนแบบนี้กระเป๋าตังค์ของเราทุกคนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะคะที่จะมาเที่ยวนี้นะคะก็ยากหน่อยนะคะท่านคะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวกันค่ะสถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายนะคะในฐานะที่จังหวัดหนองคายนะคะเป็นเมืองรองที่โดดเด่นของภาคอีสานตอนบนนะคะในขณะนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะท่านคะ
1: ก็คือจากสถิติของเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะก็จำนวนผู้เข้าพักนะคะก็เกือบ100,000กว่าคนนะคะอัตราการเข้าพักเนี่ยเป็น700คนน่ะ71คนเข้าพักนะคะก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวนะคะอัตราการเข้าพักแล้วก็นักท่องเที่ยวจะลดลงนะคะถ้าเทียบกับปีก่อนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้อยคนน้อยแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะก็เป็นไปตามผันผวนของภาวะเศรษฐกิจของโลกนะคะในเมื่อราคาน้ำมันเนาะมีเงินเท่าเดิมได้น้ำมัน1ลิตรแต่ว่าต้องจ่าย50บาทอย่างเงี้ยมันก็ค่าใช้จ่ายต่อหัวก็เพิ่มขึ้นนะคะ
0: ค่ะค่ะแล้วเราเริ่มเห็นพฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะท่านคะ
1: ค่ะช่วงที่ผ่านมานะคะเราจัดกิจกรรมวิ่งนะคะวิ่งในลันแล้วก็มีแข่งฟุตบอลนะคะมีชักเยอร์นะคะแล้วก็มีวิ่งมหามงคลนะคะช่วงสงกรานต์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนะคะจากเดิมเนี่ยที่เขาจองมาเราก็คาดว่าเราตั้งเป้าไว้ 1,000 คนปรากฏว่าคนมาประมาณ800นะคะแต่ว่าสัดส่วนนะคะเกือบ 70% เนี่ยก็คือคนในพื้นที่นะคะส่วนข้างนอกที่มาเนี่ยก็จะเป็นใกล้ๆนะคะก็อุดรธานีหนองบัวเลยนะคะบึงกาฬนครพนมสกลนครนะคะที่มาเพราะนั้นก็คือในส่วนของนักท่องเที่ยวเนี่ยคนแต่พื้นที่จะช่วยเหลือเนาะความหมายว่าเราก็พยายามประชาสัมพันธ์ว่าอย่างน้อยให้มากระตุ้นเศรษฐกิจให้ออกมาจากบ้านนะคะอย่างน้อยซื้อน้ำคนละขวดซื้อลูกชิ้นคนละไม้ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากนะคะนี่ก็พฤติกรรมเปลี่ยนค่ะนักท่องเที่ยวระมัดระวังมากขึ้นคนไกลก็ขอแคนเซิลนะคะไม่มานะคะก็บางคนก็อยากได้เหรียญเขาก็ส่งเหรียญไปตั้งแต่ที่มาที่ให้ส่งเหรียญไปมีพะเยานะคะมีเพชรบูรณ์นะคะที่ไม่สามารถมาได้ก็ให้ส่งเหรียญไปเพราะว่าในการวิ่งเราก็พยายามจะทำให้มันเป็นซีรีส์นะคะซีรีส์ที่หนึ่งก็คือธรรมะนะคะซีรีส์ที่สองก็คือธรรมชาติก็จะไปวิ่งเทรลช่วงวันที่26กรกฎาคมนะคะวิ่งที่สามก็เป็นวิ่งกับแม่นะคะช่วงวันที่16สิงหานะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของซีรีส์เพื่อให้คนที่วิ่งอยู่แล้วนะคะวิ่งต้องตามเก็บเหรียญ นะคะวิ่งซีรีส์หนึ่งซีรีส์สองซีรีส์สามนี่คือเป็นแนวทางที่จะให้คนมานะคะมาอย่างสม่ำเสมอมาใช้จ่ายเงินนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ประมาณนั้นค่ะ
0: ค่ะท่านคะวิ่งซีรีส์นี้นะคะครั้งแรกนะคะเมื่ เราจะเริ่มวันที่26กรกฎาคมหรือเปล่าคะ
1: นั่นแหละซีรีส์แรกนั่นคือวิ่งช่วงสงกรานต์ค่ะวันที่19เมษายนก็วิ่งธรรมะวิ่งมหาวงคลม่วนชื่นชุ่มฉ่ำค่ะก็วิ่งไปแล้วค่ะก็คนเราตั้งเป้าไว้10ตั้งเป้าว่า 1,000 คนก็คนมาจริงๆก็ประมาณสัก800ค่ะ
0: ค่ะ
1: ประมาณ800คน
0: ค่ะ
1: ก็วิ่งมีทั้ง5มีทั้ง10กิโลนะคะวิ่งฟันรันกับมินิมาราธอนค่ะ
0: ค่ะแล้วซีรีส์ที่2ล่ะคะท่านคะ
1: ซีรีส์ที่2ก็วิ่งเทลค่ะช่วงวันที่26กรกฎาคม นะคะก็จะเป็นวิ่งที่สังคมค่ะวิ่งเข้าสวนค่ะวิ่งเข้าสวนผลไม้เป็นวิ่งกินเงาะเลาะปูไปนะคะก็เป็นวิ่งสมบุกสมบันนิดนึงค่ะก็เบื้องต้นตอนนี้ก็500ท่านแรกก็มีการสมัครก็จะได้รับกระเป๋านะคะก็ตอนนี้ก็คือเกือบ300คนค่ะที่สมัครค่ะ500ท่านแรกก็จะได้กระเป๋าค่ะ
0: ค่ะแล้วเราจะมีการปิดรับสมัครเมื่อไหร่คะท่านคะ
1: ถึงวันก่อนวันที่ก่อนวันงานที่10เราวิ่งวันที่26
0: กรกฎาคมค่ะ
1: ถึงวันที่26ค่ะตอนเช้าเลยค่ะรับสมัครหน้างานด้วยค่ะพี
0: ่ค่ะ
1: นี่ก็ประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: ค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวเลยนะคะท่านคะแล้วเรามีจำนวนจำกัดนะท่านคะ
1: นี่ก็ในการแข่งขันมี3ระยะค่ะมี5กิโลนะคะเอ้ย7กิโลค่
0: ะ
1: 7กิโลค่าสมัคร199บาทแล้วก็มี12กิโล399นะคะได้เสื้อได้เหรียญนะ
0: คะ
1: แล้วก็มี10 21กิโลค่ะเป็นฮาฟนะคะเทลนะคะเป็นสแตนดาร์ดเทลนะคะก็อันนี้ค่าสมัคร599ค่ะก็มีพอสมัครตอนนี้ก็มีสมัครเกือบ300คนนะคะก็เชิญชวนนะคะท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะก็สายวิ่งที่วิ่งเป็นสมบุกสมบันเนาะเรียกวิ่งเทลค่ะวิ่งตามป่าวิ่งผ่านลำห้วยนะคะที่อำเภอสังคมนางยิ้วนะคะมีเข้าสวนทุเรียนสวนผลไม้สวนเงาะค่ะแล้วก็มีลำธารค่ะ
0: สม
1: ัครไปกินอาหารชุมชนกันค่ะ
0: สำหรับการวิ่งเข้าสวนผลไม้นี้ค่ะท่านคะต้องมีการจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกไหมคะนอกจากค่าวิ่งแล้วค่ะ
1: คือเราในส่วนของผู้จัดค่ะก็จะเป็นเหมาสวนไปเลยมันคือว่าตกลงกับเจ้าของสวนนะคะว่าเสียเท่าไหร่อะไรยังไงค่ะ20บาท50บาทนั่นคือเป็นผู้จัดเป็นผู้รับผิดชอบค่ะก็คือไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะคะนอกจากไปซื้อถ้าซื้อก็คือต้อง
0: ถ้าซื้อติดไม้ติดมือก็ต้องจ่ายเองละค่ะ
1: ใช่ค่ะถ้ามีหน่อไม้ถ้ามีเห็ดมีสิ่งของเนาะอาหารพื้นถิ่นนะคะก็ซื้อได้นั่นก็เป็นการเข้าไปดีถึงสวนนะคะก็เป็นการประชาสัมพันธ์ในตัวนะคะแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะเที่ยวแบบรถ ATV นะคะใครวิ่งไม่ไหวก็เช่ารถ ATV 600บาทก็จ่ายเพิ่มค่ะส่วนนั้น
0: นี่คือซีรีส์ที่2ซีรีส์ที่3นั้นก็จะมีต่ออยู
1: ่ซีรีส์ที่3เนี่ยก็คือวิ่งกับแม่ค่ะวิ่งช่วงวันที่16สิงหาคมนี้ที่จัดที่บ้านเดือค่ะก็วิ่ง5 10มี5นะคะมีฟันรันมี10กิโลนะเออ 10.5 นะคะแล้วก็มีฮาฟกับ21กิโลค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเรียนมันก็จะต่อกันค่ะเรียนมันก็ทั้งธรรมะธรรมชาติวัฒนธรรมเหมือนกันค่ะก็เป็นจุดขายของหนองคายที่เราพยายามโชว์ว่ามีธรรมะมีธรรมชาติแล้วก็มีวัฒนธรรมที่เป็นชุมชนเราลงถึงชุมชนท่องเที่ยวนะคะประมาณนั้นค่ะแล้วก็ในส่วนของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาก็สนับสนุนงบในส่วนของเที่ยวยั่งยืนนะคะชุมโครงการท่องเที่ยวยั่งยืนมาให้นะคะก็จะมีการจัดงานที่บ้านเดือด้วยก็จะเอา7จังหวัดในลุ่มน้ำโขงนะคะมาเป็นแลนด์มาร์คมาจะทั้งเป็นงาน Creative of Art ค่ะทั้งมีงานทั้งงานคราฟงานอาร์ตงานมิวสิกด้วยค่ะรวมกันที่บ้านเดือ3วัน3คืนค่ะที่ก็ถือโอกาสด้วยประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ
0: ค่ะค่ะก็เหมือนกับว่าเที่ยวชุมชนจนวิถีนะคะท่านค่ะ
1: ค่ะก็บูรณาการทั้งชุมชนบูรณวิถีทั้งโอท็อปนวัดวิถีทั้งท่องเที่ยวนะคะทั้งชุมชนท่องเที่ยวนะคะเขาที่บ้านเดือก็จะมีโฮสเตย์มีอาหารอาหารชุมชนนะคะที่เขาเอามาเดือมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนทุกอย่างนะทั้งเป็นวายเป็นมีวายมีชามีเจลลี่มีทุกอย่างค่ะมีอาหารมีปลาจุ่มนะปลาจุ่มคอรมอหาที่ดังค
0: ่ะเท่าที่ผ่านมานะคะก็คือ
1: ปลาจุ่มย้อมด้วยย้อมค่ะย้อมผ้าจากมะเดื่อ
0: ค่ะ
1: จากเปลือกมะเดื่อไอ้จากเปลือกต้นเดื่อเนาะต้นมะเดื่อค่ะ
0: ค่ะท่านคะในช่วงนี้นะคะเราก็มีการประชาสัมพันธ์เรื่องของการท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงกีฬาค่ะสำหรับในส่วนของผู้ประกอบการละคะท่านคะก็คือว่าในขณะนี้นะคะพูดถึงวิกฤตพลังงานนี้นะคะก็ส่งผลกระทบไปทั่วนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารนะคะในขณะนี้ค่ะมีเสียงสะท้อนมาบ้างแล้วหรือยังคะ
1: ช่วงที่ผ่านมานะคะที่ช่วงเดือนเมษายนเนี่ยทางจังหวัดหนองคายนะคะโดยท่านผู้ว่าสรัญศักดิ์ศรีเคยเนตรนะคะแล้วก็ ท่านรองทั้งทุกท่านเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็มีกิจกรรมอีเวนต์เกือบทุกวันนะคะตั้งแต่เจ็ตสกีตั้งแต่ชักเยอร์ตั้งแต่วูดบอลตั้งแต่วิ่งตั้งแต่สงกรานต์แล้วก็ในส่วนของทางเทศบาลท้องถิ่นก็มีงานวันไหลเพราะนั้นในช่วงเมษายนเนี่ยทางจังหวัดหนองคายเนี่ยมีกิจกรรมเกือบทุกวันนะคะเห็นมีทางโรงแรมนะคะว่าโรงแรมไม่เคยเต็มก็เต็มนะคะแต่คือบางคนแบบคือมันก็มีจะมีกรุ๊ปทัวร์เนาะที่เจ็ตสกีเนี่ยคนมาข้างนอกประมาณ 2,000 คนร้านอาหารที่ริมโขงค่ะ
0: ค
1: นเข้านะคะร้านตาเป็ดร้านหมูกระทะร้านเนี่ยคือคนนักท่องเที่ยวเข้ามาก็เต็มนะคะช่วงนั้นนะคะแต่ว่าในส่วนของอันนึงนะคะที่เราจะสนับสนุนในส่วนของมีมาตรการก็คือในส่วนของจัดเที่ยวนะคะในส่วนของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดมอบหมายให้ทำกองงบเหลือจ่ายจากกลุ่มจังหวัดนะคะทำเส้นทางท่องเที่ยวนะคะต่อยอดจากเส้นทางตามรอยเกจิอาจารย์ซึ่งเราได้รับงบแล้วก็ดำเนินการไปแล้วนะคะมี3เส้นทางเที่ยวหนองคายหนองบัวนะคะแล้วก็หนองคายอุดรธานีหนองคายบึงกาฬคราวนี้ก็ของงบเหลือจ่ายเพื่อจะมาเที่ยวเส้นทางความเชื่อนะคะคือถ้าเที่ยววัดเที่ยววัด9วัด8วันนะคะที่จังหวัดหนองคายแล้วก็ตามรอยพญานาคนะคะก็จะเป็นในส่วนของรับสมัครรถ EV นะคะรถไฟฟ้านะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมร่วมทริปเพื่อจะเป็นการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็อาจจะจัดช่วงต้องรออนุมัติจากทางกลุ่มนะคะโครงการไปก็น่าจะคาดว่าจะน่าจะประมาณสิงหากันยาค่ะไม่เกินแล้วประมาณปลายปีนี้แล้วประมาณตามแล้วประมาณนะคะพี่
0: ค่ะค่ะท่านคะในเรื่องของการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจละคะคือมาตรการที่ดีมีคืนนี้ค่ะเป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและก็เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะท่านคิดว่าโครงการนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นได้ไหมคะ
1: ชอบดีมีคืนนะคะถือว่า
0: ชอบดีมีคืน
1: เป็นในส่วนชอบดีมีคืนหรือว่าเที่ยว
0: ดี
1: หรือว่าเที่ยวเป็นเล็กขึ้นคะ
0: ค่ะที่ดีมีคืนค่ะ
1: ผู้ดีมีคืนนะคะก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่นะคะเพราะว่าในส่วนของโครงการที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโครงการของที่ผ่านมาเนาะที่ได้ดำเนินการเนี่ยก็คือของทางธปท.นะคะผอ.ป้อมเนี่ยเขาก็มีโครงการที่ส่งเสริมให้กับนักท่องเที่ยวนะคะว่าถ้าสมมติว่าร้านค้าหรือผู้ประกอบการร้านที่เข้าร่วมโครงการเขานะคะก็จะได้รับนะคะเหมือนที่ผ่านมาที่ทำอ่ะช่วงสงกรานต์เนี่ยเขาก็ถ้าสมมติเอาใบเสร็จไปก็จะได้ผ้าขาวม้ามหามงคลอย่างเงี้ยซึ่งก็จะเป็นเหมือนกับว่าถ้าคุณมาก็มาเที่ยวหนองคายนะคะร่วมไปโรงแรมที่เข้าร่วมรายการก็สามารถที่จะได้ลดหย่อนต่างๆนะคะลดหย่อนภาษีหรือว่าทางธปท.สมทบเงินให้เงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีนะคะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเหมือนกับว่าคนละครึ่งพักหรือว่ามากกว่าคนละครึ่ง70 30 60 40อย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: มันก็ทำให้เราจ่ายน้อยลงนะคะคนที่มีแบบคนที่มีศักยภาพเนาะมีศักยภาพมีความสามารถที่จะมาเที่ยวหรืออยากมาเที่ยวผ่อนคลายอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะอีกค่ะ
0: ค่ะเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะเหมือนกับว่าเราไม่ต้องจ่าย 100% แต่ว่ามีคนมาช่วยจ่ายด้วยนะคะจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่เนาะแล้วก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ท่านครับมาพูดถึงในเรื่องของส่วนประเทศเป็นบ้านของเราบ้างนะคะในสภาวะที่น้ำมันแพงอย่างนี้นะคะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากสปป.ลาวนะคะที่ข้ามมาอย่างฝั่งไทยของเรานี้นะคะมีสถิติเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะมากขึ้นน้อยลงหรือว่าเท่าตัวคะ
1: ต้องถือว่าลดลงนะคะถือว่าลดลงค่ะเนื่องจากว่าในส่วนของค่าน้ำมันหรือว่าค่าส่วนนี้นะที่เมื่อวานเนี่ยทางรัฐบาลก็มีนโยบายเนาะในเรื่องของการกำหนดวีซ่าจากเท่าไหร่นะ90วัน60วันหรือ30วันอย่างเงี้ยมันก็มีผลนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของก็มีผลหมายถึงว่าคือคนที่ก็มีผลในเชิงบวกก็คือถ้าสมมติว่าคนที่เขาไม่มีเขาเรียกมีจิตนาที่ได้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยวแล้วมาเป็นสแกมเมอร์มาโน่นมานี
0: ่
1: มันก็สามารถสกัดกั้นได้นะคะหรือว่าได้เป็นนักหรือว่าคัดกรองนักท่องเที่ยว ที่อยากมาเที่ยวนะคะ30วันเนี่ยก็ถือว่าลองเทอมเหมือนกันนะคะ30วันก็คือคนที่มีค่าใช้จ่ายไว้ถ้ามากกว่านั้นเฮ้ยมันมีลู่ทางแล้วสแกมเมอร์ที่เขาข่าวก่อนหน้านั้นเนาะก็มีการจับกุมกันอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการเชิงบวกนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวบางคนเขาอาจจะเจตนาดีมาเที่ยวอยู่ยาวเป็น90วัน120วันอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเอ้ยไม่สะดวกนะทำไมต้องมีเงื่อนไขนู่นนี่นั่นไปเที่ยวจังหวัดประเทศที่มันไม่มีเงื่อนไขดีไหมเพราะเดี๋ยวนี้คือท่องเที่ยวหลายประเทศเนาะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราใกล้เคียงก็พยายามใช้การท่องเที่ยวเป็นการเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในของประเทศเช่นกันนะคะเพราะนั้นก็คือใครที่มีลดแลกแจกแถมใครที่มีโปรโมชั่นใครที่มีเงื่อนไขดีๆเขาก็จะไปหาคนนั้นนะคะนี่ก็มันก็อาจจะเป็นข้อจำกัดนะคะสำหรับอีกส่วนหนึ่งนะคะแต่ถ้าเรามองแบบวินวินก็อ่ะก็ถือว่าเป็นการคัดกรองนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงมาอยู่ในประเทศไทยค่ะก็ยกระดับการท่องเที่ยวขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นเชิงบวก
0: ค่ะใช่ค่ะค่ะท่านคะในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวิกฤตกันอยู่นะคะทางด้านฝั่งไทยเราเองแล้วก็ฝั่งสปป.ลาวนี้นะคะหรือว่าสองฝั่งคงนี้ค่ะเรานั้นนะคะมีแคมเปญอะไรพิเศษไหมคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่ะ
1: ในส่วนของที่จะเป็นในส่วนของนั่งรถไฟเนาะที่มีนั่งรถไฟมาเที่ยวนะคะก็ทางผู้ประกอบการนะคะก็พยายามจะหาเหมาเช่ารถตู้ทำเอ็มโอยูกับทางการรถไฟนะคะเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวมานะคะเที่ยวนะคะแล้วก็อาจจะไปเที่ยวถึงเมืองเชียงนะคะเดี๋ยวนี้คือทั้งส่วนมากเขาจะเหมือนเที่ยวเหมือนเที่ยวได้อะมันสะดวกค่ะในเรื่องของการเดินทางที่ไม่ต้องไปนั่งรถตู้หรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: ต่อแล้วต่ออีก
1: เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นทางเลือกหรือเป็นพอยต์ที่สำคัญนะคะตอนเนี้ย
0: ค
1: ือนั่งรถไฟความเร็วสูงเที่ยวกันนะคะแล้วก็แบบเหมาโบกี้นะคะเที่ยวเนี้ยค่ะก็เป็นทางเลือกสำหรับการน้ำมันเนาะน้ำมันแพงอ่ะเที่ยวบางทีน้ำมันลิตรละ50-60-70 บาทอะไรเงี้ยไม่เคยเติม40-50ก็มีเพราะนั้นก็เป็นทางเลือกอย่างดีนะคะในเรื่องของการใช้การขนส่งมวลชนนะคะเหมือนเราไปกรุงเทพอย่างเงี้ยเราจ้างแท็กซี่มันก็แพงเพราะนั้นเราก็นั่ง MRT นั่ง BTS ไปก็สะดวกอ่ะเข้าถึงแหล่งเข้าถึงห้างได้นะคะหรือว่ามีจักรยานให้เช่าอย่างเงี้ยมันก็สะดวกค่ะเพราะนั้นก็คือในเรื่องของการใช้การขนส่งหรือการระบบขนส่งมวลชนอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นทางเลือกได้ดีที่สุดค่ะ
0: ค่ะสำหรับรถไฟทางรางทางคู
1: ่ใช่
0: รถไฟความเร็วสูงนะคะค่ะท่านคะแล้วก็ในช่วงนี้
1: รถอีวีด้วยค่ะพี่
0: รถอีวีด้วยนะคะ
1: แต่ว่าอาจจะรอในเรื่องของการเติมไฟนิดนึง
0: ค่ะ
1: เข้าคิว
0: เข้าคิวเติมไฟกันนะคะค่ะท่านค่ะในช่วงนี้นะคะทางจังหวัดหนองคายของเราค่ะโดยเฉพาะที่ด่านพรมแดนนะคะเรามีการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับทางฝั่งสปป.ลาวยังไงบ้างคะในการที่จะทำให้รวดเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะในการที่จะข้ามแดนเข้ามา
1: ค่ะถึงก็ปกติค่ะเพราะว่าทะเลไทยลาวก็คือในส่วนของการอำนวยความสะดวกเข้าด่านตม.ตรวจทั้งศุลกากรทั้งตม.ก็มีระเบียบปฏิบัติแล้วก็เคยชินกันอยู่แล้วนะคะก็หมายว่าก็สะดวกนะคะการเดินทางตอนนี้คือมันสะดวกอะสแกนใบหน้าปุ๊บปั๊บได้ค่ะมันเหมือนกับเร็วขึ้นนะคะแต่เพียงแต่ว่าในส่วนของการเดินทางก็อาจจะคนผู้สูงอายุอาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าคนที่มีความสามารถเนาะหมายถึงว่ามีศักยภาพมีคือร่างกายแข็งแรงเนี้ยสามารถเดินทางได้โดยความสะดวกคราวที่แล้วนะคะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดก็จัดทริปเล็กๆอะค่ะไปกันเองก็สะดวกค่ะนั่งรถไฟไปก็สะดวกค่ะก็ดีอะค่ะก็เร็วอะค่ะอย่างน้อยคือมันตรงเวลาไปเป๊ะๆไปลงโน่นนี่นั่นสะดวกถือว่าเข้าออกได้สะดวกค่ะไม่มีปัญหาอุปสรรคค่ะตรงนี้นะคะ
0: ค่ะพูดถึงการที่เราไปทางรถไฟและก็ทางรถยนต์นี้นะคะค่าใช้จ่ายนี้ค่ะท่านบอกว่าแตกต่างกันมากไหมคะ
1: นั่งรถไฟไม่ต่างเลยค่ะก็คือสะดวกต่างกันค่ะเพราะว่าค่าเหมามันก็ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นเนาะจาก1,800ต่อวันก็อาจจะเป็น2,000เพราะว่าน้ำมันมันขึ้นนะคะแล้วในส่วนของรถไฟเนี่ยคือมันมีค่าเรทอยู่แล้วนะคะไปคราวที่แล้ว เอ้ยเนี่ยจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ไม่แพงไม่ถึงพันด้วยซ้ำไปนะคะเที่ยวแบบสะดวกคือไปกลับนะคะก็ไม่ถึงพันนะคะถ้าต้องจะไปช้อปปิ้งอย่างอื่นก็ถือว่าแค่ไปกินข้าวว่าเที่ยววันเดียวกินข้าวสองประเทศอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: ก็ถือว่าเป็นแคมเปญเที่ยวหนึ่งวัน
0: ได้สองประเทศ
1: ใช่ค่ะ
0: คุ้มค่ามากเลยนะคะท่านคะ
1: ค
0: ุ้
1: มค่ามากค่ะแล้วก็ถ้าทางรถก็ดำเนินการก็มีท่านบริการบริษัททัวร์คืออยากให้บริการบริษัททัวร์นะคะไม่อยากจะเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญนะอยากให้ผ่านบริษัททัวร์เพราะว่ามันก็ต้องตามระเบียบเหมือนคราวที่แล้วที่มีข่าวว่าทางสำนักงานทางตำรวจท่องเที่ยวเนาะได้จับกลุ่มทัวร์เถื่อน
0: อ
1: ันก็เป็นของเราเนี่ยพยายามไปล่อซื้ออยู่นะคะในส่วนของคุยกับทางหัวหน้าสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก
0: ์
1: นะคะที่สาขาหนองคายอะค่ะแล้วก็คุยกับทางตำรวจท่องเที่ยวว่าบางอย่างอะมันก็มีคนร้องเรียนว่ามาว่าหมายถึงว่าผู้ประกอบการก็บ่นนะเวลาเราไปตรวจผู้ประกอบการเนี่ยก็บ่นว่าเอ๊ะจับกลุ่มหน่อยโน่นนี่นั่นพอเราไปอะบางทีเราไปมันไม่เห็นนะคะแต่คือต้องบางทีเราก็แอบล่อซื้อแอบโน่นนี่นั่นแต่ว่ามันถ้าเราไปเหมือนมันมีรกรู้อะมันไม่รู้อะไปแล้วมันก็เราก็ไปตรวจมีไซส์ไหมมีบาทมีโน่นมีนี่อาจจะถูกวันนั้นก็ไปสุ่มที่วัดโพชัยก็มีก็โอเคก็ผ่านก็มีจ็อบดีจ็อบงานเนาะจ็อบดิจิทัลจ็อบงานนะคะก็มีก็มันก็ถูกอะแต่ว่ามันก็คงจะต้องควบคุมมาตรการแล้วก็ทางหัวหน้าสำนักงานธุรกิจทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมาคุเทก็กับร่วมกับทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแล้วก็ทางตำรวจท่องเที่ยวก็ออกไปตรวจค่ะสม่ำเสมอขอสำหรับน้องชายนะคะก
0: ็
1: ออกไปเดือนนึงก็ได้จะครั้งนึงสองครั้งนะคะก็ไปตรวจพยายามไปตรวจแต่ว่าอันนี้เท่านั้นเราก็พยายามจะระวังนะคะพยายามจะก็ซื้อนะคะพยายามทุกอย่างมาตรการค่ะให้ทันกับเรื่องบางอย่างมันคนทำผิดกฎหมายมันก็หาช่องนะคะเราก็ตามช่องไปนะคะแล้วก็อยากให้ทางนักท่องเที่ยวหรือว่าที่มาจังหวัดเที่ยวหนองคายแล้วเที่ยวปลอดภัยนะคะก็ไม่มีข่าวอะไรที่มันน่ากลัวนะคะก็ถือว่าหนองคายเป็นเมืองง่ายอยู่ค่ะก็เที่ยวท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงก็ตามสโลแกนเลย
0: ค่ะ
1: ก็มีความปลอดภัยแล้วก็มีความสุขค่ะอาหารดีอากาศดีช่วงนี้ฝนตกก็ทำให้อากาศดีนะคะก็สามารถที่จะท่องเที่ยวได้นะคะทั้งหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนก็หนองคายก็สามารถเที่ยวได้ทุกฤดูกาลค่ะ
0: ค่ะค่ะท่านคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราพูดถึงเรื่องของรถไฟกันนะคะอย่างเช่นท่านที่จะเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครหรือว่าจากทางไหนก็แล้วแต่นะคะโดยรถไฟค่ะก็คือว่าไม่ได้นำรถส่วนตัวมาเองนะคะเรามีการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเช่นมีรถ3ล้อรับจ้างมีรถโดยสารรอบเมืองอะไรยังไงบ้างคะท่านคะ
1: อ๋อค่ะตอนนี้มีการทดสอบเส้นทางของทางขนส่งนะคะเหมือนนี้กับผ่านจุดสำคัญนะคะเหมาเที่ยวนะคะ20บาทนะคะที่เท่าที่ทราบนะคะ
0: แล้วก็ตลอดสายนะท่าน20บาทตลอดสายค
1: ่
0: ะ
1: ตลอดสายใช่ค่ะแล้วอันที่2ก็คือในส่วนของ3ล้อสกายแล็บนะคะตอนนี้เขาก็มีการจัดคิวกันนะคะถือว่าที่มีข่าวเนาะช่วงต้นปีหรือเปล่าหรือมีข่าวที่ไม่ค่อยดีนะคะทางจังหวัดนะคะก็ออกไปควบคุมนะคะแล้วก็มีการบูรณาการทีมนะคะก็มีการตั้งมีการจัดอำนวยความสะดวกมีจุดให้นะคะจุดอำนวยความสะดวกจุดสถานที่แล้วก็มีราคาที่แน่นอนนะคะว่าไปนี้ตกลงกันเท่าไหร่จะเหมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะนี่นะคะก็มีการ
1: เป็นทางค่ะทั้งรถแกร็บก็มีรถ
0: ค่ะ
1: เรียกได้ทั้งไลน์แมนทั้งแกร็บนะคะแล้วก็ในส่วนของ3ล้อรับจ้างก็มีคิวให้เนี่ยจะไปไหนก็ตกลงราคากันไปนะคะตามมาตรฐานค่ะ
0: ค่ะท่านคะในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ใช้พลังงานถังเลือกนะคะมีบ้างไหมคะ
1: ในส่วนของทางเลือกที่ได้นำเรียนกับเบื้องต้นนะคะว่าเราพยายามจะให้ใช้1พลังงานแสงอาทิตย์นะคะที่จะเราจะจัดงานช่วงวันช่วงสิงหาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการกินเป็นกรีนสปอร์ตอีเวนต์นะคะก็อยากให้ส่งเสริมใช้พลังงานหรือว่าใช้วัสดุธรรมชาตินะคะนอกจากนั้นก็มีการที่จะทำคาราวานแรลลี่ของรถ EV อะค่ะที่จะมาร่วมในขบวนต่างๆค่ะ
0: ค่ะแล้วอีก กในเรื่องหนึ่งนะคะท่านคะก็อยากที่จะให้ทางจังหวัดหนองคายของเรานี้นะคะโดยเฉพาะทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคายนี้นะคะได้สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวค่ะว่าในวิกฤตพลังงานในขณะนี้ค่ะหนองคายของเรานี้นะคะก็มีความคุ้มค่าและความพร้อมนะคะในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนที่จังหวัดหนองคายของเราค่ะ
1: ค่ะถ้าก็ทางจังหวัดหนองคายนะคะโดยการนำของท่านสมศักดิ์ศรีเคลื่อนเนตรนะคะผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยท่านช่วงวิกฤตแรกๆนะคะท่านให้ทางพลังงานเนี่ยทำสำรวจปั๊มน้ำมันทุกปั๊มนะคะรายงานแบบเรียลไทม์นะคะว่าปั๊มไหนท่านไม่ต้องไปรอนะคะว่าปั๊มนี้มี9195หรือน้ำมันอะไรต่างๆเพราะนั้นก็คือขึ้นโชว์ในเขาเรียกว่าแดชบอร์ดของฐานข้อมูลของจังหวัดนะคะคือสามารถท่านคลิกเข้าไปดูว่าปั๊มไหนมีน้ำมันนะคะนอกจากนั้นก็คือในส่วนของกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะก็คือพยายามจัดงานในระดับพื้นที่นะคะทั้งชุมชนที่เหมือนที่เราไปวิ่งจัดวิ่งเที่ยวที่สังคมแล้วก็พยายามวิ่งเข้าหาธรรมชาตินะคะช่วยธรรมชาติช่วยเราก็รักษาธรรมชาตินะคะไปช่วยชุมชนนะคะเอานักท่องเที่ยวเข้าไปถ้า500คนที่เข้าไปสังคมโรงแรมที่พักค่ะทราบว่าเบื้องต้นนะคะตอนนี้ก็มีการจองเข้าไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าทางสังคมก็ขายได้ตลอดปีนะคะมีอากาศดีนะคะอาหารดีนะคะแล้วก็ในส่วนของชุมชนท่องเที่ยวที่บ้านเดือนะคะก็พยายามใช้วัตถุดิบของธรรมชาตินะคะที่มีนะคะพยายามที่จะใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องที่ท้องถิ่นนะคะลดการพึ่งพลังงานนะคะนอกจากด้านทางจังหวัดหรือว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็พยายามให้ทางสำนักงานนะคะมีการประหยัดหรือว่าประหยัดพลังงานโดยใช้โซลูชัน
0: ค่ะท่านอาจารย์ในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าพูดคุยกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ในวันในวันนี้นะคะรายการ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพช่วยผู้ประกอบการรายย่อยประชาชนเตรียมพร้อมลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
9: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
8: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
10: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
11: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำไทยช่วยไทยพลัสไม่มุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจเน้นลดภาระค่าครองชีพช่วยผู้ประกอบการรายย่อย ประชาชนเตรียมพร้อมลงทะเบียน25พฤษภาคมนี
12: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนรวม30ล้านสิทธิ์เปิดลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700บาทเป็นเวลา4เดือนเช่นกันพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจให้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงานปฏิพลพัทรพรมมารายงาน
3: รัฐบาลยังไม่ล้มแผนถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกยืนยันอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองราคาให้สมเหตุสมผล
13: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกโดยยืนยันว่ารัฐบาลยังไม่พับแผนหรือยุติแนวคิดการถ่ายทอดสดแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคำตอบจากผู้ถือลิขสิทธิ์หลังส่งทีมงานเข้าเจรจาต่อรองเพื่อขอปรับลดราคาลงมาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเงื่อนไขฟุตบอลโลกครั้งนี้แตกต่างจากเมื่อ4ปีก่อนอย่างมากเนื่องจากเวลาแข่งขันส่วนใหญ่อยู่ในช่วงดึกซึ่งอาจไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือสถานบันเทิงเท่าที่ควรประกอบกับภาคเอกชนและสปอนเซอร์ยังไม่เข้ามาสนับสนุนเหมือนในอดีตเพราะมองว่าการขายโฆษณาทำได้ยากในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันแม้นายกรัฐมนตรีจะยืนยันชัดเจนว่าจะไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินในการดำเนินการครั้งนี้แต่ไม่ว่าจะใช้จ่ายในรูปแบบใดรัฐบาลก็ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าและสมเหตุสมผลซึ่งราคาที่เสนอมาในเบื้องต้นยังไม่สามารถอธิบายความคุ้มค่าให้ประชาชนยอมรับได้จึงต้องรอผลการเจรจาปรับลดราคาโดยรัฐบาลจะยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักสำคัญนิตยาคุณสิมรายงาน
3: จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับมือฤดูฝนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำต่อเนื่อง
14: นายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนจากสภาพอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่องโดยสถานการณ์น้ำในคลองบางใหญ่ยังอยู่ในภาวะปกติแต่บางจุดมีน้ำท่วมขังผิวจราจรและรอการระบายซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจราจรแล้วนอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบระบายน้ำพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องและระดับน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจส่งผลต่อการระบายน้ำในเขตพื้นที่เมืองอย่างไรก็ตามเทศบาลนครภูเก็ตขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมหลีกเลี่ยงการทิ้งขยะลงคูคลองและท่อระบายน้ำเพื่อช่วยลดปัญหาการอุดตันและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนวพันธ์ปลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
15: FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
16: ส ูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
17: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
18: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
17: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
19: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
20: ์เมื่อย่ามายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักษาออที่1อาหารกินอาหารให้ครบหาหมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายออที่2ออกกำลังกายออที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกออที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดออที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกรมประชาสัมพันธ
21: ์ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: ็นขาดผู้ปกครองกรณีมารดาเสียชีวิตซึ่งเด็กยังเป็นผู้เยาว์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจต้องประสบปัญหาทางกฎหมายหลายประการและที่สำคัญเด็กต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมหากบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาบิดาก็ไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: สำหรับกรณีที่มารดาของเด็กนะคะเสียชีวิตแล้วตัวบิดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตัวบิดาถือว่าไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีอำนาจปกครองและไม่ถือว่าเป็นผู้ปกครองนะคะก็จะเท่าหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีบิดามารดานะคะหรืออีกกรณีหนึ่งหากมารดาถูกถอนอำนาจปกครองก็ถือว่าไม่มีบิดามารดาเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่สำนักงานสอบอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนนะคะที่พบก็คือกรณีที่ตัวเด็กนะคะต้องการที่จะเดินทางไปแข่งกีฬายังต่างประเทศนะคะแล้วไม่มีบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองในการเซ็นยอมให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะมีคุณลุงมายื่นคำร้องขอตั้งตัวคุณลุงเองนะคะเป็นผู้ปกครองเด็กเพื่อไปเซ็นยินยอมให้เด็กนะคะไปแข่งกีฬาต่างประเทศได้นะคะ
0: เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของเด็กรวมถึงดูแลด้านความมั่นคงทางจิตใจช่วยเป็นหลักยึดทางใจให้ความอบอุ่นความรักและสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยเพื่อให้เด็กปรับตัวและใช้ชีวิตต่อไปตามปกติการที่มีผู้ปกครองสำหรับเด็กที่มารดาเสียชีวิตไปแล้วสามารถเติมเต็มช่องว่างทั้งด้านกฎหมายสวัสดิภาพและจิตใจเพื่อการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้โดยสมบูรณ์โดยญาติของเด็กคือผู้มีสิทธิร้องขอต้องเป็นผู้ปกครอง
1: ส่วนเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีมรณบัตรของมารดานะคะแล้วก็ข้อมูลทะเบียนครอบครัวของบิดาและมารดาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณลุงแล้วก็เด็กนะคะรวมถึงสูติบัตรของเด็กแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะต้องนำญาตินะคะที่เหลือนะคะของเด็กมาเซ็นให้ความยินยอมอีกด้วยนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่น

0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.พ.

0: เอ็มกัสกาวจะพาสู่เมกะเฮิร์ตสวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้นะครับเป็นคิวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ FM 104.25 MHz ครับรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการและส่งกระจายเสียงนะครับไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกแห่งในวันนี้นะครับผมจตุรพรผานาคเป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับวันนี้นะครับในช่วงแรกก็คือช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
3: สำหรับภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้นะครับเราเชื่อเหลือเกินครับว่าคุณผู้ฟังทางบ้านคงเคยได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยพระราชนิยมอยู่บ่อยครั้งใช่ไหมครับโดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงได้มีพระราชดำรัสตอนหนึ่งนะครับเมื่อครั้งที่เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมณพิพิธภัณฑ์ผ้าเมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2555นะครับโดยความตอนหนึ่งพระองค์ได้มีพระราชดำรัสว่าอยู่เมืองไทยไม่เป็นไรแต่ไปต่างประเทศนี่น่าจะมีชุดไทยไปให้เขาดูบ้าง
4: อยู่เมืองไทยไม่เป็นไรแต่ไปต่างประเทศนี่

0: เพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้จึงอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับมาดูข้อมูลความรู้ครับเกี่ยวกับ8ชุดไทยพระราชนิยมซึ่งถือว่าเป็นพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดไทยพระราชนิยมนะครับถือว่าเป็นเครื่องแต่งกายของสตรีนะครับที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มเมื่อพุทธศักราช2503ครับให้มีการศึกษาค้นคว้าเรื่องการแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆและมีการออกแบบเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศทั้งในทวีปอเมริกาและยุโรปนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปจัดแสดงด้วยเสมอซึ่งนับว่าเป็นการส่งเสริมผ้าทอและงานศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกชุดไทยพระราชนิยมเป็นเครื่องแต่งกายที่สะท้อนถึงความวิจิตรความงดงามของวัฒนธรรมไทยในหลายภูมิภาคของประเทศผ่านงานช่างฝีมือและการตัดเย็บอันประณีตละเอียดอ่อนและสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันครับสำหรับชุดไทยพระราชนิยมมีทั้งหมด8แบบโดยแต่ละแบบจะมีความประณีตและความเหมาะสมในโอกาสต่างๆและแต่ละแบบจะมีการตั้งชื่อตามพระที่นั่งสำคัญของไทยประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้นะครับชุดไทยเรือนต้นสำหรับชุดไทยเรือนต้นนะครับเป็นชุดแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือว่าผ้าไหมมีลายริ้วหรือว่าผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าปลายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือว่าเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดคอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับสวมใส่ไปงานที่ไม่เป็นพิธีหรือต้องการความสบายเช่นงานกฐินหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตกเป็นต้นนะครับนี่คือชุดไทยเรือนต้นนะครับต่อมาคือชุดไทยจิตรดาสำหรับชุดไทยจิตรดาถือว่าเป็นชุดพิธีกลางวันครับใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือว่าเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นสิ้นยาวปลายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามมากสมโอกาสนะครับนี่จะเป็นในส่วนของชุดไทยจิตรดาครับต่อมานะครับแบบที่3คือชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยอมรินทร์นะครับเป็นชุดพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวเสื้อกับสิ้นแบบนี้อนุโลมให้สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์คาดเข็มขัดผู้มีอายุจะใช้คอกลมกว้างๆไม่มีขอบตั้งและแขน3ส่วนก็ได้เพราะความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าและเครื่องประดับที่จะใช้ให้เหมาะสมกับงานเลี้ยงรับรองไปดูละครตอนค่ำและเฉพาะในงานพระราชพิธีสวนสนามในวันเฉลิมพระชนมพรรษาหญิงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี่จะเป็นชุดไทยอมรินทร์ครับต่อมานะครับจะเป็นชุดไทยบรมพิมานสำหรับชุดไทยบรมพิมานครับชุดพิธีตอนค่ำใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือว่ายกทองมีเชิงหรือว่ายกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือว่าด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าเหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศและครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควรนี่คือชุดไทยบรมพิมานครับต่อมานะครับจะเป็นชุดไทยดุสิตสำหรับชุดไทยดุสิตครับเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือว่ายกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกัน ตรงตัวเสื้อก็คือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังขวานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไขมุกลูกปัดแล้วก็เลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศนี่คือชุดไทยดุสิตนะครับต่อมาจะเป็นชุดไทยจักรีสำหรับชุดไทยจักรีครับชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือว่าจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคลุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืนนี่คือชุดไทยจักรีนะครับต่อมาจะเป็นชุดไทยศิวาลัยสำหรับชุดไทยศิวาลัยครับเป็นแบบไทยแท้สิ้นเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือว่ายกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายกับไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยที่ไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดใช้แต่งกายเต็มยศนี่คือชุดไทยศิวาลัยต่อมานะครับสุดท้ายอย่างที่8คือชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยจักรพรรดิเนี่ยเป็นแบบไทยแท้แบบหนึ่งครับตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือว่ายกทองเอาจีบด้านหน้ามีชายพกห่อแพรจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่1ก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับแพรจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรีนะครับนี่คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินของเราครับโดยชุดไทยพระราชนิยมครับถือว่าเป็นมรดกแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมและเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยเป็นมรดกแห่งความภาคภูมิใจมาจนถึงปัจจุบันและความภาคภูมิใจนี้เองนะครับก็ดังกึกก้องเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลกนะครับเมื่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกได้มีการแจ้งยืนยันว่ารายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติจะถูกบรรจุเข้าในการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลนะครับก็คือถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั่นเองนะครับนี่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอย่างยิ่งทีเดียวนะครับที่พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพแล้วก็มีมรดกที่มอบไว้ให้คนไทยทุกคนได้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะครับต่อมานะครับเป็นช่วงของตามรอยพระเมตตาครับ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: สำหรับช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้นะครับพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปติดตามพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยครับครับสำหรับพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนะครับมีโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอํานวยตั้งอยู่ที่บ้านโชคอํานวยหมู่ที่10ตําบลท่าดอกคําอําเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับโดยย้อนกลับไปเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2538สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่บ้านหนองหูบ้านฝอยลมและบ้านโชคอํานวยในพื้นที่ท่าดอกคำอำเภอบึงโขงหลงซึ่งขณะนั้นยังอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดหนองคายนะครับทรงมีพระราชสวนีให้จัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนให้มีรายได้เสริมหลังฤดูทำนาให้ราษฎรมีความผูกพันรักถิ่นฐานของตนเองให้รู้จักอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านไม่อพยพไปทำงานต่างถิ่น และช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านไม่อพยพไปทำงานต่างถิ่นรวมถึงโดยเฉพาะราษฎรนะครับบ้านโชคอำนวยก็ได้มีการทูลเกล้าถวายที่ดินเพื่อจะตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพจำนวน28ไร่3งาน80ตารางวาครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ได้เคยเสด็จนะครับเยี่ยมโครงการและราษฎรหมู่บ้านยากจนจำนวน4ครั้งด้วยกันครับครั้งที่1เมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2538เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยบ้านหนองฮูบ้านฝอยลมและบ้านโชคอํานวยตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงคงหลงจังหวัดหนองคายณขณะนั้นครั้งที่2เมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2543เสด็จเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอํานวยตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงคงหลงจังหวัดหนองคายครั้งที่3เมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2547เสด็จเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านยากจนบ้านหนองแสงพัฒนาตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงคงหลงจังหวัดหนองคายและครั้งที่4เมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2548เสด็จเยี่ยมหมู่บ้านยากจนบ้านห้วยหินลาดตำบลบึงคงหลงอำเภอบึงคงหลงจังหวัดหนองคายนะครับซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทีเดียวนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเองครับจังหวัดบึงกาฬยังเป็นอำเภอหนึ่งนะครับที่อยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดหนองคายนะครับอยู่ไกลมากครับจากกรุงเทพมหานครแต่ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งประสบนิกรในทุกพื้นที่นะครับทรงนึกถึงประสบนิกรเสมอแล้วก็ได้เดินทางเสด็จพระราชดำเนินนะครับเดินทางมาเยี่ยมประสบนิกรนะครับมาดูชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ช่วยเหลือประสบนิกรในทุกพื้นที่อยู่เสมอนะครับรวมถึงที่จังหวัดบึงกาฬครับซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ครับ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: สำหรับช่วงสานต่อพระราชปณิธานวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับมาดูเรื่องของการสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาต่อยอดและดำเนินรอยตามพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นต้นแบบการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยในงานพระราชพิธีและการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆรวมถึงการอนุรักษ์เอกลักษณ์และส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาของคนไทยและเผยแพร่ในเรื่องของผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสืบสานงานศิลป์ไทยสง่างามประจักษ์ไกลสู่สายตาโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนในช่วงระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569นะครับหลายๆคนน่าจะจำภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นได้นะครับโดยการเสด็จพระราชดำเนินดังกล่าวนะครับเป็นไปตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของชาติผ่านการฉลองพระองค์ผ้าไทยที่เปี่ยมด้วยความหมายและศิลปะหัตถศิลป์อันวิจิตรงดงามทรงถ่ายทอดภูมิปัญญาความภาคภูมิใจสู่สายตาชาวโลกด้วยฉลองพระองค์ที่สง่างามและถูกต้องตามกาลเทศะในทุกรัฐพิธีวันแรกของการเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมยกดอกลำพูนลายผีเสื้ออันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านศรีเมืองยุจังหวัดลำพูนที่ใช้ความประณีตของช่างฝีมือคนไทย ผสานกับความเป็นสากลได้อย่างลงตัวในการเสด็จพระราชดำเนินร่วมงานเลี้ยงพระกยาหารข้ามอย่างไม่เป็นทางการณพระราชวังหลวงกรุงสต็อกโฮล์มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิตโทนสีม่วงทรงรัดพระองค์สีทองเข้าคู่กับปั้นเหน่งตาจักรีประดับเพชรสะท้อนถึงเอกลักษณ์ไทยที่มีความอ่อนหวานแต่คงไว้ซึ่งความสง่างามสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานสีทองเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมที่สะท้อนถึงความสุภาพความสง่างามและเป็นทางการสูงสุดในพิธีสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าพร้อมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนในการเสด็จพระราชดำเนินร่วมถวายพระกยาหารค่ำและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ราตรียาวไหล่เดียวแบบสากลตัดเย็บด้วยความประณีตจากผ้าไหมไทยผสานผ้าลูกไม้ลายขนนกประดับด้วยดิ้นเงินอย่างละเอียดละออซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการห่มสบายในชุดไทยจักรพรรดิมาประยุกต์ใช้ให้มีความร่วมสมัยและความสง่างามในระดับสากลและทรงรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะเครื่องศิราภรณ์พระราชมรดกตกทอดจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่5และการเสด็จพระราชดำเนินกลับพระนครทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ลายหมากจับน้อยเชิงลายต้นสนซ้อนขั้นด้วยผ้าลูกไม้โปร่งบางจับเดสเฉวียงองค์รวบข้างที่บั้นพระองค์ตรึงด้วยพระเข็มเพชรคู่รูปพึ่งทิ้งชายเป็นผู้ประดับสะท้อนศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองอันประณีตที่มีความเป็นสากลแต่ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายของเอกลักษณ์ไทยทั้งหมดนี้ประจักษ์ชัดถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปะวัฒนธรรมไทยงานหัตถศิลป์ไทยให้ดำรงอยู่อย่างทรงเกียรติบนเวทีโลกอย่างสถาพรสืบไปซึ่งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับและนี่คือทั้งหมดของรายการตายร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังทางบ้านไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: พระบารมีพระพันปีหลวง

0: าว่าเงินซองหอยบาทเฮ็ดอีหยังได้บ้าง
1: ก็กินข้าวได้2มื้อว่าซั่นก็ซื้อเสื้อได้ตัวนึง
0: แล้วเจ้าฮู้บ่เงินซองหอยบาทต่อปีกับบัตรประชาชน1ใบซื้อประกันภัยได
1: ้เฮ้ยประกันอีหยัง
0: ก็ประกันภัยซองหอยไงซองหอยบาทกับบัตรประชาชน1ใบก็ได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาทสมัครได้ตั้งแต่อายุ20ถึง60ปีเลยเด
1: ้
0: อ
1: ดีๆๆไหนมื้อนี้เฮาบ่ไปซื้อเสื้อละไปสมัครประกันภัยซองหอยบาทเป็นบ่ฮอดแ
0: ท้ครับเกินรอยให้ประกันภัยซองหอยกับผลที่คุณหาโดยสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัย1186
2: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักษาออข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดและเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
3: ์การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างสมาชิกในสังคมควรเปิดใจให้กว้างเพื่อยอมรับความแตกต่างที่เกิดขึ้นและพยายามปรับตัวให้เข้ากับคนทุกเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมมีความระมัดระวังในการกระทำและคำพูดที่อาจนำมาซึ่งความแตกแยกขัดแย้งตลอดจนเคารพในหน้าที่สิทธิเสรีภาพของกันและกันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
4: ์พ่อทำไมรถรอควันดำแบบนี้ล่ะคะ
5: ฮะไหนดูสิ
6: เออจริงๆด้วย
5: พ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
4: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได้
6: มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ

ใส่เป็นกรอบมาแต่ใดก็แล้วแต่พี่แน่แน่ให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดเก็บเอาไว้เดียว

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยกรณี DSI เตรียมเรียก6โรงกลั่นเข้าพบเพื่อให้กรอกเอกสารการขนส่งน้ำมันให้ครบถ้วนไม่ใช่ข้อหาความผิดฐานกักตุนน้ำมันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ยอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยกรณี DSI เตรียมเรียก6โรงกลั่นเข้าพบเพื่อให้กรอกเอกสารการขนส่งน้ำมันให้ครบถ้วนไม่ใช่ข้อหาความผิดฐานกักตุนน้ำมัน
10: นายสราวุฒิแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานชี้แจงถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมออกหมายเรียกผู้ประกอบการ6โรงกลั่นน้ำมันเข้าพบในสัปดาห์หน้าว่าไม่ใช่ความผิดฐานกักตุนน้ำมันแต่เป็นเรื่องการกรอกข้อมูลในเอกสารกำกับการขนส่งน้ำมันไม่ครบถ้วนทั้ง8รายการซึ่งเป็นกฎหมายเดิมที่มีการปรับปรุงใช้อยู่แล้วเพื่อใช้ตรวจสอบเส้นทางการขนส่งและป้องกันการปลอมปนน้ำมันหากพบความผิดจริงจะมีโทษปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 200,000บาทหรือจำคุกตั้งแต่1ถึง2ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณาอนุญาตให้ส่งออกน้ำมันอากาศยานหรือ Jet A1 ไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นสปป.ลาวเมียนมาเวียดนามและฟิลิปปินส์ภายในเดือนหน้าเพื่อบริหารจัดการและระบายน้ำมันส่วนเกินออกจากระบบหลังจากปัจจุบันความต้องการใช้น้ำมันดีเซลและน้ำมันอากาศยานในประเทศอยู่ที่70ล้านลิตรต่อวันขณะที่ปริมาณสำรองน้ำมันของไทยอยู่ในระดับปลอดภัยอย่างไรก็ตามอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานยืนยันว่ายังไม่มีนโยบายให้ส่งออกน้ำมันดีเซลและกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์เนื่องจากความต้องการใช้ในประเทศเริ่มกลับมาเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องสำรองไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศก่อนเป็นอันดับแรกนพสรแก้วคำรายงาน
1: ภาคเอกชนจังหวัดนราธิวาสเสนอรัฐบาลเร่งผลักดันโครงการรถไฟทางคู่พร้อมเปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานอย่างเต็มรูปแบบหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างความคึกคักเศรษฐกิจการค้าชายแดนใต้
11: นางสิริพรเลาหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ชายแดนใต้ต่อนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสการปฏิบัติภารกิจพบปะหารือเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ SPN ณห้องประชุมน้อมเกล้าชั้น1อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตในโอกาสนี้นางสิริพรเลาหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสได้เสนอ อให้ภาครัฐเร่งเดินหน้าพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าของไทยไปยังประเทศมาเลเซียทำให้การเดินทางขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสมัยช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกอย่างมากพร้อมผลักดันให้เปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อังกูรอานที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสอย่างเต็มรูปแบบวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่ความคืบหน้าเหตุลอบวางเพลิงและวางระเบิดสถานีบริการน้ำมัน11จุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาสามารถขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่องพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ชี้แจงผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับความคืบหน้าในคดีวางเพลิงและวางระเบิดสถานีบริการน้ำมัน11จุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่องพบว่าเป็นการก่อเหตุที่มีการวางแผนเป็นระบบใช้ผู้ก่อเหตุรวม74รายรถจักรยานยนต์22คันอาวุธปืน19กระบอกและระเบิดรวม26ลูกสามารถเก็บกู้ได้3ลูกโดยเหตุการณ์เกิดขึ้น11จุดในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสมีเป้าหมายเป็นสถานีบริการน้ำมันปตท.เพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและความปลอดภัยของประชาชนปัจจุบันเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว16รายและเสียชีวิตจากการปะทะ1รายพร้อมปล่อยตัวผู้ที่ไม่มีหลักฐานเพียงพอ4รายสะท้อนการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงข้อมูลจากกระบวนการซักถามจนนำไปสู่การออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว25รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที
13: ่ edu.khonkan.phd.go.th
12: โทรศัพท์โทรสาร
13: 043-306-268
14: ผมเบิ่งนาฬิกาเหลือพอหลายนาทีแล้วขอบคุณทุกแรงใจครับให้เจอกับเบาหยอกเด้อจะเครียดเด้อเอิ้นเจอกับเบาอีหลีพี่น้องประมวลครับ

มันเจ็บสําใดบ่บ่เจ็บสําใดห้อยหยมน่ะเจ็บสําใดฮู้บ่อายเข้าใจผิดโซขอบคุณครับขอบคุณเรนเจอร์ทีมนะใจบุญละเธอความสวยไปกับอ้ายบ่อนะเดี๋ยวฟังใหม่อีกรอบนึง

สมความพี่น้องกินมาก

ถูกไหมครับน้ำตาผู้ชายไหลทางไหนครับข้างในข้างนอกก็ยังอายเพิ่นไหลเข้าข้างในนะครับแล้วก็ออกมาเป็นขี้โมกเดิม

ถึงตัวอายก็เต็มใจสิอ่อนไปทั้งไส้หรือสิอ่อนไปทั้งหัวดีเนาะเนี่ยแต่บทเพลงนี้ครับผมร้องแทนลูกทุกท่านนะครับกราบเท้าคุณแม่ทุกท่าน

ได้สเปรย์น้ำไอแน่กูได้สเปรย์นอนหน้าน้ำแน่ไปนอนหน้าส้มทงฝนตกลิ้นเด้อไปเด้อ

0: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
4: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
6: สวทขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมี6ข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ปักหมุดแลนด์มาร์คใหม่เซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสศูนย์รวมมิกยูสแห่งใหม่ของภาคอีสานต้นแบบศูนย์การค้าที่เข้าใจความต้องการของคนรุ่นใหม่จังหวัดขอนแก่นคุมเข้มจุดตัดทางรถไฟทั้งจังหวัดกำชับทุกพื้นที่ตรวจติดตามการป้องกันอุบัติเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่นจับมือขอนแก่นอินโนเวชั่นและมิตรผลด้านอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจสุขภาพเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมแห่งอนาคตครม.อนุมัติไทยช่วยไทยพลัสบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนกว่า43ล้านคนเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนร่วมเป็นประธานเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสอย่างเป็นทางการซึ่งในช่วงเช้าจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญศูนย์การค้าพิธีบวงสรวงเปิดศูนย์การค้าและเปิดเข้าเยี่ยมชมพร้อมให้บริการอย่างเป็นทางการโดยมีประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานและเลือกซื้อสินค้าอย่างคึกคักผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าจังหวัดขอนแก่นถือเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเติบโตและหลากหลายในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการคมนาคมที่เป็นศูนย์กลางโลจิสติกเชื่อมโยงการขนส่งจากเมียนมาสปป.ลาวกัมพูชาไปจนถึงเวียดนามซึ่งมีความสะดวกสบายทั้งทางบกทางอากาศและระบบขนส่งทางรางนอกจากนี้ขอนแก่นยังเป็นเมืองที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดทั้งในฐานะเมืองแห่งการศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นคอยผลิตบุคลากรคุณภาพด้านการสาธารณสุขและสุขภาพที่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทันสมัยรองรับผู้ป่วยจากจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนเป็นเมืองแห่งการประชุมสัมมนา Mind City การเปิดตัวศูนย์การค้าขนาดใหญ่แห่งที่2ในครั้งนี้จึงเป็นสิ่งสะท้อนและตอกย้ำถึงความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของเมืองขอนแก่นได้เป็นอย่างดีพันตำรวจเอกธนวัฒน์ดีบุญมีณชุมแพรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเทศบาลเมืองศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นและสารวัตรงานบำรุงทางขอนแก่นการรถไฟแห่งประเทศไทยลงพื้นที่สุ่มตรวจติดตามการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรักผ่านที่จุดตัดทางรถไฟบ้านหนองกุงกิโลเมตรที่454บ้านดอนย่านางและกิโลเมตรที่458ตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นรองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกันทั้งระบบโดยเริ่มจากการปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ริมแนวทางที่ขึ้นบดบังทัศนวิสัยพร้อมพิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบเตือนภัยป้ายเตือนป้ายสัญญาณจุดตัดรถไฟเพิ่มเติมให้ชัดเจนในทุกจุดที่เหมาะสมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรถไฟอย่างทั่วถึงรวมถึงควบคุมบูรณาการตรวจความปลอดภัยทุกมิติและให้จัดกำลังจราจรตั้งจุดตรวจขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวดหากพบผู้ขับขี่มีพฤติกรรมเสี่ยงขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงกระพริบหรือขับรถฝ่ามุดไม้กั้นขณะที่กำลังเลื่อนลงจะถูกดำเนินคดีลงโทษปรับสูงสุด 1,000 บาทและจะถูกระบบหักคะแนนความประพฤติการขับขี่ทันที1คะแนนผ่านระบบ PTM โดยไม่มีข้อยกเว้นหากพบเห็นจุดตัดรถไฟจุดใดที่มีกิ่งไม้หนาทึบปิดบังสายตาหรือระบบเครื่องกั้นสัญญาณไฟชำรุดสามารถแจ้งเบาะแสเข้ามาได้ที่ทางเพจของสภ.ท้องที่หรือศูนย์วิทยุ191หรือสายด่วนการรถไฟโทร1690ได้ตลอด24ชั่วโมงรองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรีเจริญวานิชรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวานิชมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผลและผู้อำนวยการบริษัท Adrip Management จำกัดขอนแก่น Innovation Center ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน Lab Future Bio Expo 2026และงานอีสาน Wellness Expo 2026ทางด้านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการยกระดับอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจและการลงทุนและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสุขภาพและเวลเนสแห่งอนาคตที่เชื่อมโยงงานวิจัยเทคโนโลยีและภาคธุรกิจเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมได้นำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อยอดเชิงธุรกิจและร่วมแลกเปลี่ยนและเกิดการต่อยอดภาคธุรกิจและการให้บริการสังคมต่อไปในอนาคตการจัดงานครั้งนี้เป็นการสื่อถึงศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นที่กำลังจะดึงเม็ดเงินลงทุนใหม่เข้ามาในพื้นที่ในกลุ่มโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพและเวลเนสความงามกลุ่มธุรกิจสุขภาพโดยมีผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศตอบรับร่วมงานแล้วกว่า80รายรวมทั้งนักวิจัยที่จะมาร่วมถ่ายทอดผลงานท่ามกลางกระแสตอบรับของผู้ที่รักสุขภาพและกลุ่มธุรกิจด้านเทคโนโลยีและห้องปฏิบัติการอย่างคึกคักต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประจำวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 995.64 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 413.97 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 74.02 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้65.34 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 998.66 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 167.28 ล้านลูกบาศก์เมตรเ ขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 82.73 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 45.51 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 7.35 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 5.84 ล้านลูกบาศก์เมตรปิดท้ายกันที่ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยพยากรณ์อากาศในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมผิวพื้นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดวันนี้วัดได้ที่36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ที่25องศาเซลเซียสต่อไปติดตามรับฟังข่าวสารและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี
7: ้นโยบายรัฐบาลเข็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
6: ครม.อนุมัติไทยช่วยไทยพลัสบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนกว่า43ล้านคนเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสกรอบวงเงินไม่เกิน 175,718.66 ล้านบาทซึ่งอยู่ภายใต้กรอบวงเงินกู้ 200,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบรรเทาภาระค่าครองชีพและประคับประคองกำลังซื้อของภาคประชาชนช่วยเหลือผู้ค้าขายรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องได้แก่ 1. โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางจำนวน 13.18 ล้านรายจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อเดือนต่อคนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิม300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569และ2โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจำนวน30ล้านคนที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569เป็นเวลา4เดือนลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569นอกจากนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะได้มีการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยนำ AI มาวิเคราะห์การบริหารจัดการต้นทุนสินค้ายอดขายเพื่อให้ผู้บริการร้านค้าได้เรียนรู้ทักษะใหม่และเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อธุรกิจโดยสามารถหาข้อมูลรายได้รายจ่ายเพื่อใช้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้จบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวและอ่าน
8: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
9: ไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษาเป็นคำนามหมายถึงสิ่งพิมพ์ของทางราชการที่จัดให้มีขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อเป็นที่ประกาศข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่ประสงค์จะให้ประชาชนได้ทราบเช่นกฎหมายประกาศคนล้มละลายการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท ติดตามภาษาไทยวรรณคำกับสวรักษาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นประกาศเชิญชวนร่วมประมูลดำเนินกิจการร้านค้าสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยประเภทร้านค้าจำหน่ายอาหารร้านข้าวราดแกงสถานที่โรงอาหารอาคาร19จำนวน1ร้านราคากลาง 60,000 บาทโดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่25พฤษภาคม2569หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้งานบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร19มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ www.kkc.rmuti.ac.th หรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043-283-700ต่อ1020ในวันและเวลาราชการค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
10: พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปลายพุทธศักราช2477หม่อมเจ้านักขัดมงคลทรงลาออกจากราชการกลับประเทศไทยพร้อมครอบครัวอันมีหม่อมหลวงบัวหม่อมราชวงศ์กัลยาณกิจบุตรคนโตและหม่อมราชวงศ์บุษบาบุตรีคนเล็กผู้เกิดที่สหรัฐอเมริกาแล้วมารับหม่อมราชวงศ์อดุลกิจบุตรคนรองกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์จากหม่อมเจ้าอัปสรสมานกลับมาอยู่รวมกันที่ตำหนักซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนกรุงเกษมปากคลองพดุงกรุงเกษมริมแม่น้ำเจ้าพระยาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เริ่มเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีปากคลองตลาดในพุทธศักราช2479แต่เมื่อสงครามมหาเอเชียบุรพาลุกลามมาถึงประเทศไทยจังหวัดพระนครถูกโจมตีทางอากาศบ่อยครั้งทำให้การเดินทางไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในพุทธศักราช2483จึงย้ายไปเรียนชั้นประถมและมัธยมที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียร์คอนแวนถนนสามเสนเพราะอยู่ใกล้บ้านในระยะที่พอจะเดินไปโรงเรียนเองได้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เริ่มเรียนเปียโนที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียร์คอนแวนและในเวลาต่อมาได้ตั้งใจที่จะเป็นนักเปียโนผู้มีชื่อเสียงหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้เผชิญสภาพของสงครามโลกมาเช่นเดียวกันกับคนไทยทั้งหลายหม่อมเจ้านักขัดมงคลผู้ทรงเป็นทหารเป็นผู้ปลูกฝังให้บุตรและบุตรีรู้จักความมีวินัยความอดทนความกล้าหาญความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความเสียสละโดยอาศัยสถานการณ์สงครามเป็นตัวอย่างและสงครามโลกก็ทำให้คนไทยทั้งปวงต้องหันหน้าเข้าช่วยเหลือกันในยามทุกข์ยากสิ่งเหล่านี้จึงหล่อล้อมหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้มีความเมตตาต่อผู้อื่นและรักความมีระเบียบแบบแผนมาตั้งแต่เยาว์วัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น

ที่ดินนะคะเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าที่อยู่อาศัยนอกจากจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขายที่ว่าด้วยการขายฝากคุ้มครองแล้วเนี่ยยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพุทธศักราช2562คุ้มครองเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะซึ่งสาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะเพิ่มภาระให้กับผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนนะคะเพิ่มขึ้นด้วยข่าวคือจะต้องทำนิติกรรมสัญญาให้ถูกต้องตามแบบซึ่งไปที่สำนักงานที่ดินแล้วเขาจะมีแบบให้ทำนะคะตามแบบแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้อง

ะเมื่อศาลเขากำหนดระยะเวลาไถ่ไม่น้อยกว่า3เดือนแต่ไม่มากกว่า6เดือนนะคะผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนเนี่ยมีภาระที่จะต้องแจ้งผู้ซื้อฝากก็คือเราเนี่ยให้ทราบเป็นหนังสือโดยการส่งลงทะเบียนไปรษณีย์พร้อมสัญญาขายฝากนะคะให้ทราบถึงจำนวนสินไถ่แล้วก็กำหนดระยะเวลาขายพร้อมกับแนบสัญญาขายฝากให้เราทราบด้วย

ที่เราทราบนะคะทำเป็นเพิกเฉยผลก็คือเราสามารถที่จะไถ่ถอนที่ดินตรงนี้ได้หลังจากพ้นกำหนดระยะสัญญาไปอีก6เดือนนะคะก็คือเป็นการขยายระยะเวลาไถ่ให้เราอีก6เดือนนอกจากนี้นะคะถ้าเรามีพืชผลบนที่ดินที่ขายฝากนะคะตัวผู้ซื้อฝากเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ต้องแจ้งให้เราเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นนะคะอย่างเช่นเราปลูกแตงโมไว้นะคะต้องสามารถที่จะเข้าไปเก็บเกี่ยวแตงโมในที่ดินของเราได้นะคะแล้วว่าเราจะทำที่ดินตรงนั้นหลุดไปแล้วนะคะก็สามารถไปเก็บเกี่ยวได้ไม่เกิน6เดือนนะคะ

0: แอม 99.5 สูงเมกะเฮิรตซ์สวทช. ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โหยายโกมไปใส่คือส่งหัวด่วนทวนทวนแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ยายว่าสิขอไปง่ายสิบัตรทองพอดีพึ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใส่งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วแม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เทื่อต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใส่แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออีหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ้อนต้อนอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวกว่า
2: ดีดีดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเพื่อแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกันเด้อสั่นนี่บอพื้นบาสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปอม
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขดำเนินรายการโดยจิรพรมั่งคั่งค่ะ
7: พ่อคือผู้คิดและผู้สร้างสรรค์
6: ยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายการใต้สันติสุข FM 99.50 MHz

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะในช่วงของรายการใต้สันติสุขค่ะกับจิรพรมั่งคั่งคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะค่ำคืนยามเย็นแบบนี้นะคะอากาศร้อนค่ะร้อนอบอ้าวนะคะในช่วงนี้ต้องระมัดระวังกันไปเราไปถึงพลังงานเนาะอย่างน้ำมันนะที่เราจะต้องประหยัดเติมนะเติมเอาเท่าที่เรียกว่าทรัพย์ที่เรามีอยู่ในกระเป๋ากันก่อนแต่จำเป็นต้องเดินทางไงทีนี้ก็ต้องเดินทางแล้วก็ต้องระวังว่าถ้าไม่ขับเร็วก็จะลดอุบัติเหตุแล้วก็ช่วยในเรื่องของประหยัดน้ำมันได้นะคะสำหรับคนที่เดินทางค่ะในช่วงนี้รายการใต้สันติสุขนะคะก็ยังคงเน้นการรณรงค์ที่ให้ทุกท่านนะคะมาช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจหรือมาช่วยกันเผยแพร่เนื้อหาข่าวสารที่เกิดประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราช่วยอุดหนุนนะคะสินค้าภาคใต้หรือถ้าเราเป็นคนอีสานนะคะเราก็ถ้ามีเพื่อนเป็นคนใต้นะก็บอกให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะมีมิตรภาพที่ดีนะไม่จะเป็นทางด้านสื่อโซเชียลนะคะก็จะทำให้พี่น้องชาวใต้ค่ะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตกันมากขึ้นนั่นเองสัปดาห์นี้ค่ะเราเน้นกันที่เรื่องของศาสตร์พระราชานะคะที่ให้พี่น้องชาวใต้ได้มีกำลังใจยึดหลักศาสตร์พระราชาไม่ว่าจะเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์หรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะให้เข้าใจตรงนี้ซึ่งเป็นหลักการในการพัฒนาและแนวทางทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เข้าใจเข้าถึงพัฒนานะคะเรื่องนี้แหละค่ะที่ศาสตร์พระราชาให้พระราชทานให้กับประชาชนพี่น้องภาคใต้ที่จะเจอกับภัยต่างๆหรือแม้กระทั่งความขัดแย้งก่อนหน้านี้ที่มีทั้งเรื่องของการรบราฆ่าฟันกันเองนะคะก็ไม่รู้ว่าโจรนี่โจรนี่มาจากไหนนะคะหรือว่าเป็นประเภทที่ยังไม่เข้าใจกันหรือเปล่าก็อยากจะให้เข้าใจกันนะเพื่อจะได้ลดช่องว่างแล้วก็ลดเรื่องของความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วทำให้พี่น้องประชาชนแบบหวาดระแวงไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับองค์ประกอบของศาสตร์พระราชาที่สำคัญนะคะในช่วงนี้กับรายการใต้สันติสุขนั้นค่ะก็อย่างเช่นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางที่ประกอบไปด้วย3ห่วงนะคะก็คือเรื่องของความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันและ2เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรมหลักการทรงงาน23ประการแนวทางการปฏิบัติงานที่ทรงใช้เป็นแบบอย่างโดยเฉพาะให้พี่น้องชาวใต้ได้มีขวัญกำลังใจนะคะที่จะนำศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ต้องการและความรู้สึกนึกคิดของเขาเขาอยากได้อะไรอ้อมกอดหรือนะคะหรือว่าให้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือเพื่อที่จะช่วยทางด้านการค้าขายนะคะหรือว่าช่วยอุดหนุนสนับสนุนสิ่งของที่เขาทำในพื้นที่พื้นถิ่นนั้นเหล่านี้เป็นต้นนะคะนี่คือความหมายของคำว่าเข้าถึงนะคะและที่สำคัญจะต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจค่ะนี่ทำให้เห็นว่าพี่น้องพื้นที่ชาวใต้ไม่ถูกทอดทิ้งนะคะณช่วงเวลาถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ที่สร้างความขัดแย้งกันแต่ทุกวันนี้คุณผู้ฟังคะพี่น้องประชาชนชาวใต้นั้นออกมาใช้ชีวิตอย่างมีรอยยิ้มและกล้าที่จะสู้ชีวิตมากขึ้นและก็มีรอยยิ้มให้ซึ่งกันและกันมากขึ้นกล้าที่จะร่วมกิจกรรมทำกิจกรรมที่เรียกว่าสร้างความสามัคคีปรองดองกันนะคะทุกวันนี้อยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็มีความสุขความสบายค่ะมีเสียงหัวเราะนะที่ก่อนหน้านี้บอกไม่เข้าใจกันไม่รู้สึกว่าเราจะกระทบกระทั่งกันนะคะแต่พอได้ร่วมกิจกรรมกันมาแลกเปลี่ยนกันค่ะเขายิ่งเริ่มเกิดความอบอุ่นแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนการใช้ชีวิตต่อกันนั่นเองและทีนี้มาดูคำว่าพัฒนาค่ะเข้าใจเข้าถึงและคำว่าพัฒนาพัฒนานี่คือต้องลงมือทำตามขั้นตอนอย่างยั่งยืนนะคะดังเช่นองคมนตรีนะคะที่ได้เป็นตัวแทนของพระราชานี่คือต้องลงพื้นที่คือเข้าใจตรงนี้แล้วแหละนะว่าจะต้องทำเนี่ยทำสามสิ่งนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อที่จะให้ประชาชนพี่น้องชาวใต้นะคะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าทางคนไทยด้วยกันเองไม่ได้ทอดทิ้งกันในขณะที่พระราชานั้นพระราชทานแนวทางการใช้ชีวิตให้มีสตินะคะและอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสงบค่ะเราพักกันสักครู่นะคะกับช่วงของรายการใต้สันติสุขนะวันนี้จรพรมั่งคั่งนะคะนำมาฝากกันค่ะสำหรับช่วงนี้เราฟังเพลงกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้านะคะช่วงสุดท้ายค่ะเรามาว่ากันต่อสำหรับนี่เนื้อหาที่เรียกว่าชวนให้พี่น้องชาวใต้นั้นมีความสุขด้วยกันบางท่านอาจจะเป็นชาวใต้พื้นที่ภาคใต้นะโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่มาอยู่พื้นที่อีสานพื้นที่ขอนแก่นก็เหมือนบ้านเกิดตนเองเลยนะคะเหมือนแบบว่าคนใต้นี่แบบทานอาหารของอีสานนะคะรสเลิศอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่อยากจะออกไปไหนเลยว่าอย่างนั้นนะคะบอกคนอีสานนี่มีรอยยิ้มน่ารักนะคะดูแล้วอบอุ่นนะเหมือนเป็นพี่เป็นน้องสายเลือดเดียวกันจริงๆว่าอย่างนั้นนะแต่ทีนี้จะบอกว่าเราคนไทยนะคะต้องมาเรียกว่าสร้างความรักความสามัคคีกันไว้ไม่ให้ใครมารุกรานแต่ถ้าเกิดว่ามาขัดแย้งกันเองค่ะฟันกันเองซึ่งตรงนั้นแหละค่ะคือจุดที่เรียกว่าความละเอียดอ่อนนะที่เราจะต้องหันหน้าคุยกันดีไหมเพื่อให้3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่ที่เคยเกิดความขัดแย้งกันเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่มีแต่รอยยิ้มนะคะโดยนำสายพระราชานี่แหละนะคะเข้าใจเข้าถึงพัฒนาค่ะมาปรับนะคะกลยุทธ์ที่ดีนะคะในการที่จะให้พี่น้องชาวใต้ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและก็หันเปลี่ยนมุมมองที่อาจจะขัดแย้งนะคะมาลองมาคุยกันใหม่ซินะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะมาสร้างสิ่งดีๆด้วยกันแลกเปลี่ยนกันซื้อขายกันเหล่านี้รับรองเลยนะคะว่ามีแต่สิ่งดีๆเอาละค่ะฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

0: เข้าถึงพัฒนาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาน
1: ี่แกท่องอะไรอ่ะ
0: ก็ท่องยุทธศาสตร์เข้าใจเข้าถึงพัฒนาไงซึ่งเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ฉันไม่รู้รายละเอียดเลยอ่ะ
1: ก็นึกว่าอะไรมานี่ฉันจะเล่าให้ฟังซึ่งหลักเข้าใจก็คือเข้าใจปัญหาเข้าใจประชาชนเข้าใจงานที่ปฏิบัติแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องส่วนเข้าถึงก็คือเข้าถึงทุกพื้นที่เข้าถึงจิตใจของประชาชนและพัฒนาก็คือพัฒนาในทุกด้านควบคู่กันไปกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างชัดเจนพัฒนาอย่างเป็นระบบ
0: อ๋อเข้าใจแล้วอย่างนี้ฉันก็ไม่ต้องท่องแล้วสิ
1: การนำหลักแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพระราชดำริไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัด

นะคะรายการใต้สันติสุขค่ะกับดิฉันชลพรบางข้างทุกวันพุธในช่วงยามเย็นแบบนี้บางท่านก็เพิ่งเดินทางออกจากที่ทำงานนะคะกำลังอยู่ในรถบอกว่าช่วงนี้อากาศร้อนแต่ว่าจะเป็นต้องเปิดแอร์ในรถนะคะถ้าเราเดินทางเนาะจำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศผู้ฟังคะก็ถือว่าส่งผลให้เรานั้นอาจจะมีค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่ต้องประหยัดเพิ่มมากขึ้นสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นต้องใช้คือแทบจะนึกไม่ออกเลยว่ามีอะไรบ้างที่เราจะไม่ต้องจ่ายนะคือทุกอย่างต้องแลกกับรายจ่ายทั้งนั้นเลยเนาะรายได้รายจ่ายนี่คือคุ้มไหมในแต่ละวันค่ะเอาล่ะนะก็เติมเต็มสิ่งดีๆกำลังใจนะคะโดยเฉพาะเรื่องนี้ชายแดนใต้นะคะใต้สันติสุขที่เราจะต้องมาร่วมกันนะปลูกฝังในเรื่องของรู้รักสามัคคีนะที่เป็นศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานค่ะโดยเฉพาะยึดหลักการศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาค่ะที่เรามอบให้กับพี่น้องชาวใต้นะคะซึ่งเรื่องนี้จะต้องอยู่ในใจและก็ครองใจคนที่เรียกว่าจะเจอกับปัญหาก่อนหน้านี้จะเจอกับความเจ็บปวดเรื่องทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์นะคะหรือว่าความรุนแรงที่มีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันทั้งการใช้ชีวิตหรือจะเป็นเรื่องของการที่แบบว่าวิถีชีวิตของแต่ละศาสนาแต่ว่าก็คืออยู่ในสังคมเดียวกันเอ๊ะบางคนในครอบครัวเดียวกันที่ซ้ำไปนะคะก็บอกว่าจะต้องปฏิบัติตามนี้นะคะคือความคิดนะคะเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์ให้แต่ละคนได้ช่วยกันสร้างสรรค์รังสรรค์นะถ้าเป็นความคิดในเชิงบวกในทางที่ดีนะคะแต่พี่น้องชาวใต้บอกว่าบางทีเราเคารพยึดหลักบางคนศาสนาอิสลามนะคะก็ใช้ชีวิตแบบนี้นะในขณะเดียวกันอาจจะได้คู่ครองเป็นคนอีสานนับถือศาสนาพุทธยังอยู่ด้วยกันได้เลยนะคะและสุดท้ายก็คือหล่อหลอมความรู้สึกดีๆค่ะก็แลกเปลี่ยนละลายความที่อาจจะไม่เข้าใจตรงกันก็หันมาเรียกว่าเคารพนะเคารพในความแตกต่างก็พร้อมที่จะปฏิบัติร่วมกันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะว่าอาจจะเป็นพี่น้องภาคใต้มาผนวกกันกับอีสานอย่างเงี้ยนะคะหรือคนภาคกลางค่ะคนภาคกลางบางคนไปอยู่ภาคใต้อย่างเงี้ยนะคะตอนแรกก็คือเข้าใจว่าชีวิตของพี่น้องชาวใต้เนี่ยค่ะอาจจะไม่เหมือนพื้นที่อื่นคือเขามีสภาพทั้งอย่างที่ว่านะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเรื่องนี้นะคะที่บอกว่าเรื่องของความเข้าใจศึกษาข้อมูลทุกมิติทั้งภูมิประเทศสังคมและความต้องการของประชาชนคือเขาเป็นอยู่อย่างไรท่ามกลางภูมิประเทศหรือว่าลักษณะพื้นที่ที่เขาอยู่นะคะอาจจะเป็นทะเลค่ะมีสิ่งที่สวยงามนะคะมีธรรมชาติเยอะแยะมากมายแหล่งท่องเที่ยวก็เยอะแยะนะคะระบบนิเวศอย่างเงี้ยดีมากเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีเรื่องความรุนแรงก่อนหน้านี้นะคะคือใครๆก็อยากจะไปชมใต้เยือนใต้อย่างเงี้ยนะคะทีนี้ก็เลยเห็นว่าพี่น้องชาวใต้เนี่ยนอกจากใช้ชีวิตด้วยกันหล่อหลอมจิตใจเข้าด้วยกันหรือว่าหลายๆพฤติกรรมกันแล้วยังไม่เพียงพอค่ะยังเป็นอีกเรื่องนะคะที่เรียกว่าเข้าไปพัฒนาทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งตัวอย่างรูปธรรมของศาสตร์พระราชาอย่างเช่นการจัดการทรัพยากรน้ำหรือว่าฝนหลวงแก้มลิงเหล่านี้ไปช่วยพี่น้องชาวใต้ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ภาคใต้เท่านั้นนะคะอันนี้คือทั้งประเทศไทยเลยค่ะแต่ทีนี้การเป็นอยู่ของพี่น้องชาวใต้บางทีอาจจะไม่ตรงกับเรียกว่าบางคนนี่นะคะเข้าไปอยู่แล้วมีแต่ฝนอย่างเดียวอะไรเหล่านี้นะคะซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยก็คือทั้งเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะหรือเรื่องของอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างเงี้ยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานการแกล้งดินการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเหล่านี้พระราชทานให้กับพี่น้องชาวใต้ได้หันมาทำมาหากินไม่ต้องไปขัดแย้งกันดีกว่านะคะมาช่วยกันนี่จะได้อาศัยว่ามีอาชีพที่ดีนะคะหรือดินภาคใต้เนี่ยดินดีมากเหมาะแก่การปลูกพืชนะคะที่เป็นความต้องการเหล่านี้เป็นต้นนะจึงทำให้พี่น้องชาวใต้ค่ะไม่ได้สนใจอะไรมากมายว่าจะต้องมารบราฆ่าฟันกันนะก็หันมาทำมาค้าขายมาใช้ชีวิต
ด้วยกันอย่างสันติคือซึ่งทุกวันนี้ภาคใต้ค่ะเป็นประเทศไทยนะคะที่น่าไปท่องเที่ยวมากนะคะเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะก่อนหน้านี้นอกจากนี้นะคะศาลพระราชายังได้รับการยอมรับจากนานาชาติด้วยนะคะที่นำไปแก้ปัญหาเรื่องของความขัดแย้งต่างๆค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าเรื่องของศาลพระราชานะคะยังได้รับความนิยมชมชอบด้วยนะคะคือได้รับการยอมรับจากนานาชาติโดยองค์การสหประชาชาติหรือ UN ค่ะได้ยกย่องให้เป็นแนวทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นพิมพ์เขียวในการแก้ปัญหาความยากจนและสิ่งแวดล้อมทั่วโลกอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะคะโครงการพระราชดำริอย่างเช่นด้านน้ำด้านดินหรือด้านป่าไม้หรือว่าหลักการทรงงานที่พระองค์ท่านได้นำมาแก้ปัญหากระบวนการที่ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาค่ะหล่อล้อมจิตใจให้พี่น้องชาวใต้ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหันมาพูดคุยกันมากขึ้นโดยรู้จักนำสิ่งที่ตนเองมีอยู่นะหรือความถนัดหรือว่าแลกเปลี่ยนกันเรื่องของวัฒนธรรมภาษาอาหารหรือจะเป็นพวกของฝีไม้ลายมือทำมือผลิตภัณฑ์ต่างๆมาแลกเปลี่ยนกันใต้ก็ช่วยใต้พอเจอกับภัยธรรมชาติต่างๆพี่น้องชาวใต้มีน้ำใจน่ารักยิ้มง่ายนะคะแล้วก็ภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะนี่แหละค่ะที่เป็นจุดเด่นจึงทำให้พี่น้องชาวใต้มารักกลมเกลียวกันมากขึ้นที่เรียกว่านำศาสตร์พระราชานะคะมาปรับเปลี่ยนเข้ากับทุกยุคทุกสมัยเลยทีเดียวเอาละค่ะวันนี้ใต้สันติสุขนะคะกับดิฉันจิรพรมั่งคั่งสัปดาห์นี้ต้องลาทุกท่านไปแล้วขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการนี้เป็นโครงการประชาสัมพันธ์นาเน้นการเรียกว่าประชาสัมพันธ์เนื้อหาให้กับประชาชนได้รับทราบแล้วก็เติมเต็มกำลังใจนะให้กับพี่น้องชาวใต้หรือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ทั้งคนทุกภาคเลยนะคะอาจจะไปอุดหนุนซื้อของใต้อย่างเงี้ยบางทีอาจจะมีมาลงพื้นที่นะคะมาที่ขอนแก่นอย่างเงี้ยนำอาหารใต้มาสู่อีสานนะคะเขาก็อยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจเหล่านี้นะก็ช่วยกันอุดหนุนน้ำฟังค่ะเล็กๆน้อยๆค่ะก็จะส่งผลให้พี่น้องชาวใต้กล้าที่จะออกมาใช้ชีวิตอยากมีความสุขไม่หวาดผวานะคะถ้าเกิดว่าคนไทยมาร่วมรู้รักสามัคคีให้กันและกันค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ำคืนนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

เทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงผู้นำจีนและรัสเซียเห็นพ้องการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตพร้อมเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล
2: นายสรชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือหลากหลายมิติมีกำหนดเข้าพบหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์การระหว่างประเทศและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมกันนี้จะเข้าร่วมประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปรวมถึงพบปะชุมชนไทยและภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีสากลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขับเคลื่อนมิติด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจไปพร้อมกัน
3: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวภายหลังการประชุมที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตและพบปะหารือกับเครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้เป็นการเดินทางมาครั้งแรกในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้ครอบคลุมทั้งมิติความมั่นคงการพัฒนาสังคมประชาชนอัตลักษณ์ความเป็นธรรมการศึกษารวมถึงมิติด้านการต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาร่วมกับประเทศมาเลเซียซึ่งการรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆในวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากได้เห็นถึงข้อจำกัดปัญหาและอุปสรรคซึ่งคาดว่าจากนี้ไปจะมีการประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อนำนโยบายจากส่วนกลางมาขับเคลื่อนในพื้นที่โดยมองว่านโยบายหลังจากนี้จะต้องมีเอกภาพและมีการบูรณาการทำงานร่วมกับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้าและสิ่งสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือการพัฒนาทั้งมิติด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงไปพร้อมกันซึ่งภาครัฐจะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบให้เอื้อต่อความต้องการของภาคเอกชนรวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียผ่านการขนส่งระบบรางด้วยซึ่งข้อมูลต่างๆที่ได้รับฟังในวันนี้จะนำเสนอให้กับรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การวางนโยบายแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นเอกภาพเป็นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอรัฐบาลเร่งผลักดันโครงการรถไฟทางคู่พร้อมเปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานอย่างเต็มรูปแบบเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างความคึกคักเศรษฐกิจการค้าชายแดนใต้
4: นางสิริพรลาวหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ชายแดนใต้ต่อนายศรีหศักดิ์ปัวเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสการปฏิบัติภารกิจพบปะหารือเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ SPN ณห้องประชุมน้อมเกล้าชั้น1อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.ในโอกาสนี้นางสิริพรลาหกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสได้เสนอให้ภาครัฐเร่งเดินหน้าพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าของไทยไปยังประเทศมาเลเซียทำให้การเดินทางขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสมัยช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกอย่างมากพร้อมผลักดันให้เปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อังกรูอานที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสอย่างเต็มรูปแบบที่ภายในมีการเก็บรักษาคัมภีร์อังกรูอานอายุนับพันปีนับเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของพี่น้องมุสลิมช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั่วโลกให้หลั่งไหลมาท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสทำให้การท่องเที่ยวคึกคักธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องได้รับผลดีมีเม็ดเงินไหลสู่พื้นที่มากยิ่งขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนรวม30ล้านสิทธิ์เปิดลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700บาทเป็นเวลา4เดือนเช่นกันพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงาน
6: ปัจจุบันนี้ก็เห็นชัดเจนครับว่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นมาจากวิกฤตตะวันออกกลางส่งผลกระทบประชาชนผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นค่าครองชีพที่แพงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการที่มาช่วยประชาชนนะครับโดยที่จะช่วยบรรเทาค่าครองชีพค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะค่ากินค่าใช้อันนี้เราต้องย้ำเน้นว่าเราไม่ได้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเราต้องการช่วยลดค่าครองชีพลดค่าใช้จ่ายเขาแต่แน่นอนผลของไทยช่วยไทยพลัสมันก็จะช่วยพยุงกำลังซื้อ
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าผลพลอยได้จากการช่วยพยุงกำลังซื้อในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการช่วยเหลือปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในชลประทานลดการใช้น้ำมันเพื่อผ่านน้ำเข้าพื้นที่เกษตรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะเรื่องน้ำมันสำหรับเกษตรกรที่จะต้องใช้สำหรับสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรโดยจะเสนอรัฐบาลใช้งบประมาณภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทในส่วนของงบประมาณ200ล้านบาทที่จะนำมาเยียวยาบรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้านการชลประทานจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มาเป็นพลังงานหลักสำหรับเครื่องสูบน้ำและไฟฟ้าสำหรับภาคการเกษตรซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยเหลือการลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรแต่ในส่วนของรายละเอียดจะต้องมีการหารือเพิ่มเติมก่อนซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในไม่ช้าด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบหาแนวทางกำหนดให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบร้านจำหน่ายอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั่วประเทศ
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าโซลาร์เซลล์ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สคบลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเนื่องจากโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหากไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะช่วงที่ประชาชนหันมาใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าซึ่งหลังจากนี้สคบจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสภาองค์กรของผู้บริโภคเดินหน้าปูพรมตรวจสอบตลาดโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศเพื่อกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากตลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในการใช้พลังงานสะอาดอย่างปลอดภัยยืนยันว่ารัฐบาลสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแต่ต้องควบคู่ไปกับความปลอดภัยและความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
8: ด้วยความห่วงใยค่ะต่อจากนี้เองทางสคบเองแล้วก็ร่วมกับทุกหน่วยงานเนี่ยเราก็จะได้บูรณาการกันแล้วก็ปูพรมตรวจสินค้าโซลาร์เซลล์นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นสินค้าที่มันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้เราก็จะตรวจจนกว่าตลาดโซลาร์เซลล์เนี่ยจะเป็นตลาดที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์นะคะที่มีความปลอดภัยแล้วก็ให้ความเป็นธรรมจริงๆนะคะรัฐบาลย้ำนะคะว่าเราสนับสนุนพลังงานบริสุทธิ์ประเทศไทยต้องเปลี่ยนถ่ายไปสู่พลังงานบริสุทธิ์แต่ว่าในท่ามกลางการใช้พลังงานบริสุทธิ์นั้นจะต้องมีความปลอดภัยแล้วก็มีความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะ
7: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าสคบจะเร่งยกระดับมาตรฐานทางกฎหมายให้สินค้าโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเฉพาะรวมถึงผลักดันให้ธุรกิจรับติดตั้งโซลาร์เซลล์อยู่ภายใต้การควบคุมสัญญาเพื่อสร้างมาตรฐานและความเป็นธรรมให้ผู้บริโภคขณะเดียวกันสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมออยู่ระหว่างหารือเพื่อยกระดับมาตรฐานโซลาร์เซลล์ให้เป็นสินค้าที่ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกภาคบังคับพร้อมติด QR code ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานวันพึ่งโลกWorld Bee Day 2026เชื่อมโยงเครือข่ายแมลงเศรษฐกิจไทยสู่เกษตรยั่งยืนและตลาดมูลค่าสูง
9: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันพึ่งโลก2026หรือ World Bee Day 2026ณศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมกล่าวว่าเพื่อสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของพึ่งและแมลงช่วยผสมเกสรต่อระบบเกษตรและสิ่งแวดล้อมและขานรับนโยบายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ที่กำหนดให้วันที่20พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันพึ่งโลกและขับเคลื่อนนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตสู่ตลาดคุณภาพภายใต้แนวคิดพึ่งเคียงคู่ผู้คนและโลกเพื่อความยั่งยืนร่วมกันโดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทินิทรรศการสินค้าแมลงเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการอภิปรายหัวข้อแมลงเศรษฐกิจไทยโอกาสใหม่ของตลาดส่งออกกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผึ้งและแมลงเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผึ้งพันผึ้งโพรงผึ้งชันโรงจิ้งหรีดและครั่งทางนี้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมงาน World Bee Day 2026ได้จนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ณ Nextopia ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดโครงการส่งเสริม SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า15ล้านบาท
10: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าปัจจุบันไทยมีผู้ประกอบการ SME กว่า 3,280,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของวิสาหกิจทั้งหมดของประเทศอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำนวนมากยังมีข้อจำกัดด้านการแข่งขันและการต่อยอดมูลค่าสินค้าและบริการกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไทยให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาโดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ซึ่งจะช่วยสร้างอัตลักษณ์ให้สินค้า พิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายทั้งในประเทศและตลาดส่งออกโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า15ล้านบาททั้งนี้โครงการดังกล่าวเปิดรับผู้ประกอบการ SME ไทยจำนวน300รายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและเตรียมจัดอบรมใน6จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครราชบุรีชลบุรีเชียงใหม่สงขลาและขอนแก่นรวมทั้งสนับสนุนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทโดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-547-4664ปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: มาที่เรื่องการเมืองค่ะพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามการออกเสียงประชามติเพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าการยื่นร่างครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนซึ่งพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด 15/1 เพื่อเปิดทางจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการทำประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่ประชาชนกว่า21ล้านเสียงเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นร่างดังกล่าวสะท้อนถึงความจริงใจและการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างชัดเจนและยืนยันว่าพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกพรรคการเมืองหากมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเนื่องจากการพิจารณาขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพร้อมย้ำจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
12: การที่เราได้มายื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในวันนี้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงและความต้องการของพี่น้องประชาชนซึ่งในกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากผลของประชามติเพราะฉะนั้นพรรคภูมิใจไทยจึงตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นพรรคแรกที่ได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาต่อท่านประธานรัฐสภาในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับไม่วันนี้เราได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาใดๆและที่มาที่นี่ก็มาเพราะพี่น้องประชาชน
11: ด้านนายโสภณ สารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าหลังจากรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะดำเนินการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาตามขั้นตอนหากพรรคการเมืองอื่นจะยื่นร่างเพิ่มเติมสามารถยื่นเข้ามาเพื่อพิจารณาร่วมกันได้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ล่าสุดพรรคการเมือง4พรรคเสนอยติด่วนด้วยวาจาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหารถไฟชนรถโดยสารสาธารณะโดยเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหาเชิงระบบยกระดับความปลอดภัยทางรางและเยียวยาผู้สูญเสียอย่างเหมาะสมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณายติด่วนซึ่งเสนอโดยส.ส.พรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเสนอแนวทางป้องกันอุบัติเหตุซ้ำและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งทางรางในเขตเมืองนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความสูญเสียร้ายแรงเกินกว่าจะยอมรับได้จึงต้องยกระดับความปลอดภัยทางรางพร้อมย้ำว่ารัฐควรเยียวยาผู้สูญเสียอย่างสมเหตุสมผลด้านนายเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนเห็นว่าต้องแก้ปัญหาเชิงระบบทั้งการบังคับใช้กฎหมายการจัดการจราจรและการเชื่อมโยงระบบรางกับถนนให้สอดคล้องกันขณะที่นางมณพรเจริญศรีส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยเสนอให้ลดความเสี่ยงทั้งระบบใช้กล้อง AI ตรวจจับรถที่จอดค้างกีดขวางบนรางรถไฟปรับระบบไฟจราจรและศึกษาการสร้างทางลอดหรือทางข้ามพร้อมเรียกร้องให้เปิดเผยผลการสอบสวนส่วนนายสกลทีพัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าอุบัติเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งแต่ปัญหาหลักยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการทั้งระบบเพื่อป้องกันความสูญเสียในอนาคต ทั้งนี้การอภิปรายของส.ส.ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสะท้อนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของระบบคมนาคมซึ่งเกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งโดยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2568พบว่าเชื้อ Acinetobacter Calcisticus Bumannii Complex มีอัตราการดื้อยากลุ่ม Carbapenem ซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายอัตราดื้อยาสูงกว่า70%และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อด้วยยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาขอเน้นย้ำประชาชนหรือผู้ป่วยควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
17: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
16: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
17: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
16: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
17: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่มหาศาลาประชาชนของจีนในวันนี้เนื่องในโอกาสที่ผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีสีระบุว่าจีนและรัสเซียควรให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ระยะยาวและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลโลกที่ยุติธรรมและมีเหตุผลมากขึ้นพร้อมย้ำว่าการที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัสเซียมาถึงระดับนี้ได้เนื่องจากทั้งสองประเทศกระชับความไว้วางใจและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าความเป็นหุ้นส่วนอย่างรอบด้านและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียและจีนในยุคใหม่นี้ถือเป็นตัวอย่างสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโลกยุคใหม่พร้อมกันนี้ยังเชิญประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนรัสเซียในปีหน้าสมาชิกสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ราว 48,000 คนเตรียมหยุดงานประท้วงในวันพรุ่งนี้หลังความพยายามบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับโบนัสระหว่างสหภาพแรงงานกับฝ่ายบริหารของบริษัทประสบความล้มเหลวนายชเวซึงโฮผู้นำสหภาพแรงงานระบุว่าการหยุดงานประท้วงเป็นเวลา18วันจะเริ่มขึ้นเนื่องจากฝ่ายบริหารยังคงไม่ยอมรับประเด็นสำคัญในการเจรจาที่รัฐบาลเกาหลีใต้ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยขณะที่บริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าเหตุผลที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้เนื่องจากการยอมรับข้อเรียกร้องที่มากเกินไปของสหภาพแรงงานจะเป็นการบ่อนทำลายหลักการบริหารจัดการของบริษัททั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาคการส่งออกของเกาหลีใต้โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งซัมซุงเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดและการหยุดงานประท้วงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจเกาหลีใต้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่16ในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตก นื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามและนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีและสิงห์บุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 17:12 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
16: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
18: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
16: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
18: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
16: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน

0: ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
2: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามยึดตลอดเวลานี่ล่ะเมื่อนี้อากาศกับว่าหนาวด้วยล่ะคือจังนี้หมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
1: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
2: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
1: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั่นละ
2: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไหนแน่ล่ะคะพ่อปุญใหญ
1: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
2: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
1: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้เช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อเอออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
2: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่
1: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
3: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
4: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวข่าว DSI ค่ะ
6: ต่อจากนี้ไปพบกับรายการบอกกล่าวข่าว DSI เจาะลึกทันเหตุการณ์ข่าวสารยุติธรรมดำเนินรายการโดยชนิดาศรีอมรศาสตร์ DSI ที่พึ่งที่คุณพึ่งได
7: ้สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกกล่าวข่าว DSI นะคะพบกันทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ1ครั้งในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะกับชนิดาศรีอมรศาสตร์เจ้าหน้าที่จากส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษกองนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะในทุกสัปดาห์นะคะชิดาจะนำข่าวสารภารกิจของ DSI มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะพร้อมเพลงเพราะๆนะคะในสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันค่ะนำมาฝากเช่นเคยนะคะหลากหลายประเด็นเรื่องแรกก็คือเรื่องของความคืบหน้าที่ทาง DSI แล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจสอบเรื่องของน้ำมัน ในช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงของพื้นที่ตะวันออกกลางนะคะทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับผลกระทบเรื่องนี้แล้วก็มีขบวนการเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมัน

เถื่อนอะไรแบบนี้นะคะทำให้ทางกระทรวงยุติธรรมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการตั้งวอลลุ่มตั้งศูนย์ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มีการออกมาแถลงข่าวล่าสุดนะคะนำโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน DSI แล้วก็ตำรวจนะคะมาแถลงข่าวผลการตรวจสอบกรณีน้ำมันขาดแคลนรุนแรงนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะการแถลงข่าวนะคะจัดขึ้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรวมไปถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ออกมาแถลงข่าวโดยทางกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะก็ได้มีผลการดำเนินการเกี่ยวกับคดีพิเศษตามมติคณะกรรมการคดีพิเศษกรณีความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเชื้อเพลิงตามนิยามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีผลกระทบจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เกิดจากการกระทำของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7หรือมาตรา10ของผู้ค้าน้ำมันไม่ว่าจะจดทะเบียนตามกฎหมายหรือไม่โดยทำเป็นขบวนการหรือมีความซับซ้อนที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประชาชนหรือกระบวนการภาคอุตสาหกรรมนะคะตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569เป็นต้นมานะคะจนกว่าเหตุการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ตอนออกกลางจะสงบการดำเนินการที่สำคัญนะคะก็มีหลากหลายประเด็นนะคะมีทั้งหมด4ประเด็นด้วยกันข้อ1นะคะกรณีการตรวจสอบการบริการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมันรายหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี DSI ก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบคลังน้ำมันก็พบข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการรับการจำหน่ายและปริมาณน้ำมันคงคลังบางประเภทที่มีลักษณะแตกต่างจากภาวะการค้าปกติในช่วงเวลาเดียวกันโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำมันคงคลังและการลดของการจำหน่ายน้ำมันบางชนิดในช่วงที่มีการปรับราคาน้ำมันต่อเนื่องทั้งนี้นะคะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็จะได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อกล่าวหาอีกประมาณ10วันหากมีหลักฐานเพียงพอก็จะเรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็เปิดโอกาสให้แก้ข้อหาต่อไปนะคะโดยพิจารณาว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยราคาน้ำมันราคาสินค้าหรือบริการหรือไม่ประเด็นที่2ค่ะเป็นกรณีการสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ค้าผู้บริษัทกับบริษัทผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดอ่างทองเมื่อกี้สุราษฎร์ธานีอันนี้มาที่จังหวัดอ่างทองนะคะมีการดำเนินคดีกับเกี่ยวข้องนะคะกับการปลอมปนน้ำมันและขายน้ำมันเกินราคาแล้วหลังจากที่ได้สอบสวนขยายผลมีมูลน่าเชื่อว่าผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทผู้ค้าน้ำมันดังกล่าวอาจเป็นผู้แทนอำพรางหรือนอมินีของบริษัทพบการสั่งจ่ายเงินของบุคคลภายนอกน่าเชื่อว่าอยู่เบื้องหลังและเป็นผู้ประกอบการที่แท้จริงปัจจุบันอยู่ระหว่างการเร่งรัดสอบสวนดำเนินการค่ะประเด็นที่3เป็นกรณีตรวจสอบเอกสารกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ประกอบการบางรายกรมธุรกิจพลังงานได้ตรวจสอบข้อมูลการนำส่งเอกสารกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมันประเภทโรงกลั่นบางรายแล้วก็พบข้อมูลที่อาจจะไม่เป็นตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีโรงกลั่นขนาดใหญ่ฝ่าฝืนประกาศของกรมธุรกิจพลังงานที่กำหนดให้การจัดทำใบกำกับต้องลงรายการให้ครบถ้วนแต่มีการไม่ลงรายการอย่างเช่นเลขที่ใบกำกับซึ่งอาจจะมีการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอีกระยะหนึ่งจึงสามารถพิจารณาดำเนินการได้นะคะและประเด็นที่4นะคะกรณีตรวจสอบพฤติการประวิงการจำหน่ายน้ำมันในหลายพื้นที่ DSI นะคะอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นสระบุรีและสมุทรสาครโดยตรวจสอบความสัมพันธ์ของปริมาณน้ำมันเส้นทางรถบรรทุกและช่วงเวลาการส่งมอบน้ำมันเพื่อพิจารณาว่ามีพฤติการที่อาจเข้าข่ายการประวิงการจำหน่ายสินค้าควบคุมหรือไม่กรมสอบสวนคดีพิเศษก็ยืนยันว่าจะดำเนินการด้วยความรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักนิติธรรมโดยคำนึงถึงสิทธิ์ของทุกฝ่ายพร้อมมูลการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนและเสรีภาพด้านพลังงานของประเทศนะคะเป็นความคืบหน้าในภาพรวมทั้งหมดในทุกมิติที่ DSI ลงไปดำเนินการนะคะซึ่งก็มีการแถลงข่าวเกิดขึ้นซึ่งในเรื่องของน้ำมันนะคะทาง DSI เนี่ย
ก็มีทั้งรับเป็นคดีพิเศษแล้วก็ยังเป็นเลขสืบสวนอยู่นะคะมีหลายคดีที่เราแตกออกไปแยกออกไปนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการในส่วนของคดีพิเศษนี่เองนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าสามารถจับกุมใครได้หรือเรียกใครมาแจ้งรับทราบข้อกล่าวหาเดี๋ยวก็จะนำมาเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งนะคะมาต่ออีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นการไปจับแอดมินที่ปลอมเพจโรงแรมดังนะคะไปอ้างเป็นเพจโรงแรมดังแต่ว่าจริงๆแล้วหลอกให้โอนเงินนะคะโดยทางศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าวได้ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คลองหลวงไปจับกลุ่มนายไพวันผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่กระทำผิดฐานร่วมกันช่อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นช่อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดฐานเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องโดยประการที่รู้หรือควรรู้จะนำไปใช้ในการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเจ้าหน้าที่นะคะจับกุมได้ที่ริมถนนในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิต่างๆตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญารวมถึงแจ้งว่าต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องขณะจับกลุ่มตัวนะคะซึ่งขั้นตอนตรงนี้ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะจากนั้นก็นำตัวส่งให้กับทางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษคดีนี้เป็นคดีพิเศษที่94/2567ค่ะอยู่ในความรับผิดชอบของกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศโดยนายไพวันมีพฤติการร่วมกันหลอกลวงประชาชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยจัดทำเพจปลอมบนแพลตฟอร์ม Facebook แอบอ้างเป็นโรงแรมและที่พักหลายแห่งพร้อมกับลงโฆษณาเสนอราคาห้องพักต่ำกว่าจริงกว่าความเป็นจริงนะคะเพื่อจูงใจให้ประชาชนหลงเชื่อทำการโอนเงินค่าจองที่พักและเมื่อผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อก็จะมีการโอนเงินแต่กลับไม่สามารถเข้าพักจริงนะคะตามที่โฆษณาเอาไว้โดยผู้ต้องหาเนี่ยได้ตัดช่องทางการติดต่อแล้วก็หลีกเลี่ยงการติดต่อกับผู้เสียหายทั้งหมดทั้งนี้ปรากฏชื่อนามสกุลเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อรับโอนเงินทางหน้าเพจด้วยสำหรับการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับก็เป็นนโยบายของ DSI นะคะที่ให้จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้เร็วที่สุดย้ำเตือนนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวนะคะแล้วก็หาที่พักตามเพจ Facebook ต่างๆหาได้นะคะเพจจริงก็มีแต่เพจปลอมก็เยอะให้ดูให้ดีก่อนนะคะให้ดูรีวิวดูว่าราคามันถูกเกินจริงไหมแล้วเพจแล้วชื่อที่พักเหล่านั้นเนี่ยมีเพจจริงอื่นๆอีกหรือเปล่านะคะลองเช็คให้ดีๆก่อนนะคะไม่อยากให้เสียเงินโดยใช่เหตุนะคะแล้วก็ด่าเสียเงินไปแล้วเนี่ยบางทีตามตัวยากเหมือนกันนะคะในเคสในลักษณะนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ

กลับเข้าสู่รายการบอกกล่าวข่าว DSI นะคะในช่วงนี้เป็นการจับกลุ่มอีกหนึ่งเคสค่ะเป็นกลุ่มบัญชีม้าที่ไปปลอมใบขับขี่ออนไลน์แล้วก็อ้างตัวเองเนี่ยเป็นกรมการขนส่งทางบกหลอกให้เหยื่อโอนเงินนะคะโดยทางศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าวไปจับกลุ่มนางสาวราตรีรัตน์นะคะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่กระทำผิดฐานร่วมกันเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องโดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดตามมาตรา9แห่งพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีประกอบมาตรา83แห่งประมวลกฎหมายอาญานะคะโดยเจ้าหน้าที่สามารถไปจับกุมตัวได้ที่ร้านขายของชำคอนโดในซอยอ่อนนุช46แขวงหนองบอนเขตประเวศกรุงเทพเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาสิทธิ์ต่างๆนะคะตามกฎหมายนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็นำตัวนางสาวราตรีรัตน์เนี่ยนะคะไปส่งให้กับทางพนักงานสอบสวนค่ะจากนั้นนะคะก็ได้มีการแจ้งให้นางสาวอุ่นซึ่งเป็นมารดาของผู้ถูกจับเนี่ยทราบถึงการจับกุมนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ของโทรศัพท์แล้วด้วยนะคะจากนั้นได้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ได้มีการควบคุมตัวแล้วก็มีการสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะคดีดังกล่าวนะคะเป็นคดีพิเศษที่135/2567ของกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศโดยนางสาวราตรีรัตน์เนี่ยมีพฤติการเป็นคนที่เปิดบัญชีธนาคารเพื่อใช้รับโอนเงินให้กับบุคคลอื่นเพื่อฟอกเงินโดยเข้าข่ายความผิดฐานเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการให้ใช้เลขหมายโทรศัพท์โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าจะถูกนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในการรับเงินจากเว็บหลอกลวงทำใบขับขี่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะขยายผลไปสู่ขบวนการเชื่อว่าเป็นขบวนการข้ามชาติด้วยการทำใบขับขี่นะคะคุณผู้ฟังต้องไปทำที่ขนส่งนะคะไม่ใช่ทำทางเพจทางไลน์แบบนี้ไม่ได้นะคะไม่มีนโยบายแน่นอนนะคะต้องติดต่อที่ขนส่งนะสถานที่เท่านั้นนะคะและต้องเข้าไปถึงตัวเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วเพราะว่ามันจะมีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งที่อาจจะมายืนอยู่แถวด้านหน้าสำนักงานแล้วก็มาอ้างว่าจะพาไปทำให้รวดเร็วแต่เสียเงินเพิ่มอะไรแบบนี้อย่าลงเชื่อนะคะอาจจะเป็นมิจฉาชีพทั้งหมดไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือออนไซต์เองก็ตามเราจะต้องไปให้เจอเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ของสำนักงานขนส่งนะคะเพื่อจะทำใบขับขี่เท่านั้นนะดังนั้นเนี่ยอย่าไปลงเชื่อในเพจ Facebook ว่าสามารถทำใบขับขี่ได้นะคะยังอยู่ที่เรื่องของบัญชีม้าค่ะแต่ว่าเป็นการขยายผลจับกุมนายหน้าหญิงไทยเชื่อมโยงเครือข่ายชาวไนจีเรียจัดหาบัญชีม้าให้แก๊งโรแมนซ์แกมอันนี้เนี่ยเงินหมุนเวียนกว่า 1,200 ล้านบาทเลยนะคะแล้วก็เสียหายกว่า45ล้านบาทค่ะโดยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกวิษณุสินตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษร้อยตำรวจเอกธนวุฒิศิลพัฒน์ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่112/2568และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะไปจับกุมนางสาววีนาผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในแก๊งหญิงไทยที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติชาวไนจีเรียมีบทบาทสำคัญนะคะในการจัดหาบัญชีม้าจากทั่วประเทศส่งต่อให้กับกลุ่มขบวนการต่างๆทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์และกลุ่มโรแมนซ์แกมเพื่อนำไปใช้รับโอนเงินจากผู้เสียหายก่อนที่จะร่วมกันวางแผนยักย้ายถ่ายเทออกจากบัญชีโดยพบมูลค่าความเสียหายรวมกว่า45ล้านบาทค่ะคดีนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายปี2568ค่ะทางกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศของ DSI ก็ได้จับกุมดำเนินคดีนายอีเกดิเป็นชาวไนจีเรียนะคะแล้วก็มีนางสาวออนอนงสัญชาติไทยพร้อมกับพวกซึ่งเป็นตัวการสำคัญทำหน้าที่เป็นนายหน้าติดต่อว่าจ้างบุคคลให้เปิดบัญชีม้าและซิมผีทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อกระจายส่งต่อให้กับกลุ่มองค์กรอาชญากรรมชาวไนจีเรียและเครือข่ายอื่นนำไปใช้ในการหลอกลวงประชาชนกลุ่มผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับบัญชีม้ากว่า 1,000 บัญชีเงินหมุนเวียนมากกว่า 1,200 ล้านบาท
และผู้เสียหายถูกหลอกลวงในหลายพื้นที่คิดเป็นมูลค่าความเสียหายมากกว่า45ล้านบาทค่ะอีกทั้งยังเชื่อว่ามีผู้เสียหายอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้สืบสวนขยายผลเครือข่ายผู้ร่วมกระทำผิดเพิ่มเติมจนพบว่านางสาววีนาผู้ต้องหารายนี้เป็นผู้สั่งการให้นางสาวออนอนงจัดหาบัญชีม้าเพื่อใช้ในการหลอกลวงผู้เสียหายในลักษณะโรแมนต์สแกมรวมทั้งร่วมกันวางแผนยักย้ายเงินออกจากบัญชีโดยพบพฤติการเคลื่อนไหวของเครือข่ายมาตั้งแต่ปี2563และจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินในบัญชีผู้ต้องหาพบเงินหมุนเวียนมากกว่า30ล้านบาทค่ะ DSI จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับก่อนเข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาเพื่อดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันฉ้อโกงโดยประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชนนะคะโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือบิดเบือนสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินทั้งนี้นะคะยังพบเบาะแสว่านอกจากกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมแล้วยังมีผู้ที่ร่วมขบวนการอีกจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษก็จะเร่งสอบสวนสืบสวนขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมพร้อมกับบูรณาการร่วมกับทางปปง.เพื่อที่จะติดตามเส้นทางการเงินและยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าวต่อไปนะคะใครที่ได้รับความเสียหายหรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายนี้นะคะอยากให้แจ้งเบาะแสกันเข้ามานะคะที่สายด่วน1202 www นะคะdsi.go.th นะคะหรือมี LINE official ล่าสุดนะคะของ DSI นะคะ @dsi.th นะคะย้ำนะคะ LINE ที่ชื่อว่า @dsi.th นะคะแต่ถ้าเพื่อความสบายใจโทรที่สายด่วน1202ได้เลยนะคะก็อยากให้แจ้งเบาะแสเข้ามาถ้ามีค่ะทิ้งท้ายรายการนะคะก็อยากจะย้ำเตือนเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์โรแมนต์สแกมต่างๆนะที่มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพยายามที่จะถ้าเป็นโรแมนต์สแกมเนี่ยพยายามชักชวนพูดคุยแล้วก็ให้โอนเงินในลักษณะแบบนี้นะคะก็ไม่อยากให้หลงเชื่อนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นมิจฉาชีพค่ะก็เดี๋ยวจะทิ้งท้ายบทเพลงเพราะอีกสักหนึ่งบทเพลงนะคะก่อนจากลากันไปสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าชิดาชนิดาศรีอมรศาเจ้าหน้าที่จาก DSI ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาณศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตสาทรกรุงเทพมหานครรองนายกรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกระจายการถือครองที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเมรัชนกอินทนนท์ทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2ของการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตโดยวันที่20พฤษภาคม2569ตรงกับวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวติมอร์เลสเตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจยิ่งความร่วมมือที่มีระหว่างกันทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการในด้านการเกษตรการศึกษาและสาธารณสุขข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นและแสวงหาความร่วมมือที่มีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาณศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตสาทรกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงและคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงและนางสิริกุลโอภาสวงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายศักดิ์กอแสงเรืองรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงกราบบังคมทูลรายงานการจัดสร้างอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยาง จากนั้นเสด็จเข้าอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวิเชียรเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสร็จแล้วนายวิสิทธิ์ลิ้มประณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณและผู้บริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระบรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหาคณาจารย์จีนธรรมวัชิราจารย์เจ้าคุณเย็นอีเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดโพเย็นถวายเทพซิ่วเทพอายุวัฒนะเนื้อไม้กฤษณาแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระคณาจารย์จีนธรรมวัชิรานุวัฒน์เจ้าคุณเย็นนี้รองเจ้าคณะใหญ่จีนิกายเจ้าอาวาสวัดมังกรกัมมลาวาสเล็งเนื้อยี่ถวายพระกวนอิมโพธิสัตว์เนื้อไม้กฤษณาแก่สลักแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณที่ปลูกต้นไม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นสนฉัตรไว้เป็นที่ระลึกเสร็จแล้วคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายองค์หลวงปู่ใต้คงใต้คงกงหินหยกขาวแกะสลักและพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กวนอิมหินหยกขาวแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับมูลนิธิป่อเต็กตึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวตามแบบสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ของสกุลช่างแต้จิ๋วบนเนื้อที่4ไร่17ตารางวาติดกับสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาแบ่งเป็นอาคารศาลเจ้าและอาคารอเนกประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิป่อเต็กตึงก่อตั้งครบ110ปีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาอันมีความหมายว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ไปประดิษฐานณศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงถึงความจงรักภักดีของชาวไทยเชื้อสายจีนและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าในวันเดียวกันนี้เวลา 18:26 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราษฎร์5แห่งขึ้นเป็นพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
2: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราชจำนวน5วัดเป็นพระอารามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ประกอบด้วยวัดอโศการามอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะศูนย์กลางแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของจังหวัดสมุทรปราการและภาคกลางและต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษาวัดพระธาตุลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระธาตุลำปางหลวงและพระแก้วดอนเต้าเจดีย์สถานและปูชนียวัตถุสำคัญของประเทศเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ภาคเหนือวัดป่าแสงอรุณอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาพระอารามโบราณที่ประดิษฐานพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในบริเวณคาบสมุทรสถิงพระมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระธรรมวินัยการศึกษาและขนบธรรมเนียมประเพณีในภาคใต้วัดสาระโคดมอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสกประดิษฐานบนหน้าบันเป็นพระอารามที่ประดิษฐานพระพุทธชินวรมุนีจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจทั้งนี้การยกพระอารามทำค่าแห่งขึ้นเป็นพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยแห่งพระชนมพรรษานับเป็นศรีสุภาพนิมิตในการสืบสานพระราชปณิธานและพระราชกุศลธรรมจริยาธรรมราชินีมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7วาระครบ100ปีและจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ22พฤษภาคมนี
3: ้นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีกำหนดระยะเวลาจัดงานตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2570ทั้งนี้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569เวลา 7:00 น.ณบริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดเห็นเหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีกระทรวงมหาดไทยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศร่วมพิธีทำบุญตักบาตรตามวันเวลาและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดโดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีขาวหรือสีครีมไว้ทุกเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกันฉนันชิดาฝังทองรายงาน
1: ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรี
4: ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยองคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมรับมอบตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้ายจากนายอู่ชื่ออู่อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพร้อมทั้งมอบถุงพระราชทานเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงเป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงที่น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการให้บริการประชาชนจนได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดยปัจจุบันโดดเด่นด้วยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพไร้รอยต่อ2โมเดลสำคัญคือแก้มป้นโมเดลซึ่งเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในชุมชนมาร่วมกันดูแลและบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงจากสารเสพติดมีการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและเปิดอาคารมินิธัญรักษ์ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาใกล้บ้านโร ร้อมสนับสนุนอาชีพให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปลอดภัยและรังแกโมเดลนวัตกรรมจัดการกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ที่เน้นปรับพฤติกรรมเพื่อรักษาโรคเบาหวานระยะสงบสามารถช่วยลดน้ำหนักผู้ป่วยลงได้ร้อยละ 10-15 โดยนำเทคโนโลยีเทเลเมดิซีนและแอปพลิเคชัน LINE มาใช้ติดตามอาการจนคว้ารางวัลนวัตกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีเยี่ยมประจำปี2568นารุมนอุดมพรรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกระจายการถือครองที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
5: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาในโอกาสครบรอบ5ปีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช5ปีสคทชสร้างความมั่นคงด้านที่ดินสู่โอกาสทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมกล่าวชื่นชมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและระดับท้องที่ท้องถิ่นที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศจนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนควบคู่กับการแก้ปัญหาการซ้อนทับของแนวเขตที่ดินของรัฐและการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและสมดุลโดยให้เร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่กับการสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกและรักษาป่าและให้จัดทำผังเมืองที่สนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพและทรัพยากรในพื้นที่และบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนทั้งนี้ขอให้สคทช.ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมุ่งสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดเอกภาพของการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินให้บรรลุเป้าหมายการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมภายใต้เส้นแนวเขตที่ดินของรัฐที่เป็นหนึ่งเดียวตามแนวคิด1พื้นที่1หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อลดและขจัดข้อพิพาทด้านที่ดิน
6: แล้วก็รัฐบาลเองก็พยายามที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพราะที่ผ่านมานี่ที่ดินมันอยู่หลายหน่วยงานด้วยกันที่เห็นชัดเจนน่าจะอยู่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ส่วนใหญ่คืออยู่ในที่ป่าต่อไปนี้เรื่องการจัดที่ดินทั้งหลายควรจะต้องมอบหมายหน่วยงานกลางหน่วยงานเดียวในการที่จะบูรณาการในการดำเนินการเพื่อให้ที่ดินที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ทุกคนที่ร้องสิทธิ์เนี่ยนะครับได้มีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายที่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง
5: ด้านนางชยานันท์ภักดีจิตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกล่าวว่าปัญหาด้านที่ดินของประเทศไทยเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของความขัดแย้งความเหลื่อมล้ำและความไม่แน่นอนในการดำรงชีวิตของประชาชนรวมถึงปัญหาการซับซ้อนของแนวเขตที่ดินของรัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการที่ระบุว่าจีนจะร่วมมือกับสหรัฐในการลดภาษีศุลกากรมูลค่ากว่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและหวังว่าสหรัฐจะเคารพในพันธสัญญาที่ให้ไว้ระหว่างการเจรจาครั้งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐขยายระยะเวลาของข้อตกลงทางการค้าปี2568 กระทรวงพาณิชย์ของจีนยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจีนจะคืนสถานะการลงทะเบียนให้แก่ผู้ส่งออกเนื้อวัวของสหรัฐบางรายหลังระงับการจดทะเบียนเมื่อปีที่แล้วซึ่งความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอยู่ในระดับสูงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะหารือเกี่ยวกับกรอบข้อตกลงสำหรับการลดภาษีศุลกากรแบบต่างตอบแทนกันสำหรับสินค้าที่มีขนาดมูลค่าเท่ากันกระทรวงธุรกิจและการค้าของอังกฤษเปิดเผยว่าอังกฤษผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินและน้ำมันดีเซลของรัสเซียที่ผ่านการกลั่นนอกประเทศอาทิอินเดียเป็นการชั่วคราวโดยเริ่มบังคับใช้ในวันนี้นอกจากนี้ยังออกใบอนุญาตชั่วคราวสำหรับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรสำหรับก๊าซธรรมชาติเหลวที่มาจากโรงงานบางแห่งในรัสเซียด้วยด้านนายแดนทอมลิสันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษระบุว่าการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติเนื่องจากผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐขยายระยะเวลาผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียที่ตกค้างอยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเลท่ามกลางปริมาณน้ำมันทั่วโลกที่ลดลงและราคาที่พุ่งสูงขึ้นสถานีโทรทัศน์CGTN ของทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางตอนกลางและตอนใต้ของจีนนับตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย22รายและสูญหายราว20รายขณะที่ปริมาณน้ำฝนสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์จนส่งผลให้โรงเรียนระงับการเรียนการสอนและภาคธุรกิจต้องปิดทำการขณะเดียวกันทางการจีนยังจัดสรรเงินช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติจำนวน150ล้านหยวนหรือประมาณ724ล้านบาทสำหรับมณฑลที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดทั้งจากกรณีที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าความรุนแรงและความถี่ของสภาพอากาศสุดขั้วทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจากภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งจีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการมาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการโชว์ฟอร์มอดีตแชมป์2สมัยไล่ต้อนเอาชนะนีคาเด็กดินดาอมาตยาปราติวีจากอินโดนีเซียไป2ต่อ0เกม 21-16 และ 21-16 ทะลุเข้ารอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างบัลแกเรียและตุรกีขณะที่ประเภทหญิงคู่ออนนิชาชวสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสพิตาเวดเลอร์เอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทานาเบะจากญี่ปุ่นไป2ต่อ0เกม 21-17 และ 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคู่จากสหรัฐส่วนชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมพักพลธีระรัศกุลพ่ายให้กับดาเนียลลุนการ์ดกับแม็กเวสเตอร์การ์ดจากเดนมาร์ก0ต่อ2เกม 17-21และ 14-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกมักซิมคอร์ดอนสกี้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมโปโลน้ำทีมชาติไทยเปิดเผยว่า2นักกีฬาโปโลน้ำสาวทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมคือพันธิลาอาสายุทธกับรักษินาเรืองทรัพย์ไพศาลที่เล่นลีกอาชีพอยู่ที่สโมสรอาโปเอลโยกเนียมสโมสรโปโลน้ำชั้นนำของประเทศอิสราเอลโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมช่วยให้ต้นสังกัดคว้าแชมป์อิสราเอลครับโดยความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์นี้เป็นครั้งแรกที่นักกีฬาไทยสามารถคว้าแชมป์ระดับประเทศในต่างแดนได้ในระดับสูงทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยอีกด้วยทั้งนี้ประสบการณ์จากการแข่งขันในลีกอิสราเอลอิสราเอลครับและการแข่งขันระดับยุโรปจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้พันธิลาและรักษินาเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญต่อทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกมต่อไปนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการเจรจากับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเพื่อขอต่อรองราคาค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถชี้แจงและตอบข้อกังวลของประชาชนได้อาจจำเป็นต้องยุติโครงการดังกล่าวทั้งนี้เบื้องต้นฟีฟ่าได้แจ้งว่าอาจสามารถปรับลดราคาได้เพียงเล็กน้อยซึ่งยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งนางสาวสุภมาศกล่าวเพิ่มเติมว่าเงื่อนไขการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้แตกต่างจากเมื่อ4ปีก่อนโดยมีการแข่งขันในช่วงเวลา3นาฬิกา5นาฬิกาและ9นาฬิกาส่งผลให้ร้านค้าร้านอาหารและสถานประกอบการประเภทผับบาร์ไม่สามารถเปิดให้บริการเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามปกติทำให้ภาคเอกชนและผู้สนับสนุนทางการตลาดไม่เข้ามาร่วมสนับสนุนงบประมาณเช่นที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินในการดำเนินการดังกล่าวตามที่นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำไว้พร้อมระบุว่าการใช้จ่ายทุกด้านจำเป็นต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเป็นสำคัญทีมชาติโปรตุเกสประกาศรายชื่อ27ขุนพลชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนำโดยคริสเตียโน่โรนัลโดซุปเปอร์สตาร์วัย41ปีของอันนาเซอร์ทำให้เขาได้ไปลุยศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง6ครั้งติดต่อกันนับตั้งแต่ครั้งแรกในปี2006นอกจากนี้ยังมีชื่อของรูเบนดีอาร์ตกองหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และชูอัลเนเวสดาวรุ่งจากปารีสแซงต์แชร์แมงสำหรับโปรแกรมแข่งขันของโปรตุเกสในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายอยู่กลุ่ม K เริ่มด้วยการเจอดีอาร์คองโกก่อนจะไปพบกับอุซเบกิสถานและปิดท้ายด้วยการเจอโคลอมเบียขณะที่ทีมชาติอิรักได้ประกาศรายชื่อ34ผู้เล่นชุดบินเก็บตัวที่ประเทศสเปนก่อนลุยศึกฟุตบอลโลก2026ซึ่งมีชื่อของเรบินซูลาก้ากองหลังวัย34ปีจากการท่าเรือ FC ติดทีมชุดดังกล่าวด้วยโดยทีมชาติอิรักจะมีแมตช์อุ่นเครื่องกับอันดอร่าและสเปนก่อนจะตัดตัวนักเตะ26คนสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลกต่อไปซึ่งหากซูลาก้ามีชื่อติดทีมชุดสุดท้ายของอิรักจะกลายเป็นนักเตะที่กำลังค้าแข่งอยู่ในไทยลีกคนแรกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการทั้งนี้ทีมชาติอิรักมีโปรแกรมการแข่งขันอยู่ในสายไอร่วมกับฝรั่งเศสเซเนกัลและนอร์เวย์ผานิชคาดนาครายงาน
10: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
11: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
10: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
11: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
10: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
12: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ต่อไปรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
13: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะมาทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไม่ได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเราดันมีไหมได้ไปไหมของเราดันได้ไปเลยหรือเปล่าที่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงเราจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะคราวนี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤษแก้วพิบูลอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนวันพุธนี้ช่วงเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยนะคะในค่ำคืนนี้ก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะหลายท่านสงสัยว่าทำไมถึงใช้ชื่อว่าผ่านแว่นฟ้านะคะผ่านแว่นฟ้านะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะจะเป็นผ่าน2ใบนะคะที่วางซ้อนกันผ่านด้านบนจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนอยู่บนผ่านใบล่างซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าค่ะสำหรับการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านะคะเป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนค่ะได้ใช้สิทธิเสรีภาพถ่ายทอดความคิดมุมมองเรื่องราวงานเขียนค่ะสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้อยู่คู่กับสังคมไทยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อตอนว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีโดยอภิวัฒน์พงษ์สุระและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

จะเย็นย่ำค่ำคล้อยอาทิตย์อัสดงหลบหลู่แสงท้องฟ้าหม่นมัวซัวทั่วบริเวณตกอยู่ในความสลัวลางอย่างกระทันหันเมื่อเมฆสีดำอมเทาเคลื่อนตัวลอยมาบดบังฟ้าแลบแปลบหลาบอยู่ในหมู่เมฆสายฟ้าสีม่วงแก่กำสว่างวาบขึ้นเป็นเส้นเป็นสายฉวัดเฉวียนไร้ทิศทางเหมือนรากต้นไม้ลมกระโชกโยกไหวต้นไม้ใบหญ้าลู่ตามแรงลมเศษใบไม้แห้งปลิวว่อนฝุ่นฟุ้งกระจายมีความเย็นเยียบยังแปลกประหลาดเข้าห่อคลุมผมทราบข่าวจากชาวบ้านหลังจากที่วัตถุโบราณหลายชิ้นถูกขุดนำไปขายแล้วผลจากการขุดบ่อเลี้ยงปลาทำให้พบวัตถุโบราณโดยบังเอิญพบเศษซากเครื่องปั้นดินเผาด้วยชามรำไหผมรีบเข้ามาสำรวจทันทีเป็นไปได้ว่าลึกลงไปใต้ดินอาจจะมีขุมทรัพย์บางอย่างซ่อนอยู่อาจจะมีการค้นพบวัตถุโบราณที่ถูกกลบฝังมาหลายศตวรรษเพราะว่าเมื่อกางแผนที่ออกแล้วลองวิเคราะห์ดูบริเวณนี้เคยอยู่ใกล้กับแหล่งอารยธรรมโบราณมาก่อนไม่แน่ว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่กำลังรอนักโบราณคดีอย่างพวกเราอยู่คณะทำงานของเราราว10 ชีวิตเดินทางขึ้นเขาลงห้วยมาตลอดทั้งวันมาถึงหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงก็จวนเจียนจะมืดค่ำอยู่รำรอกพวกเราอยู่ในสภาพอิดโรยเต็มทีผู้ใหญ่บ้านรับรู้การมาถึงของพวกเราพร้อมกระเป๋าประกาศออกเสียงตามสายเรียกลูกบ้านให้มาต้อนรับขับสู้ก็ค่อยไหลรวมกันมาทีละคน2 คนจนกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ปั่นจักรยานมากระเตงลูกแนบเอวมาแบกจอบแบกเสียมเพิ่งกลับมาจากทำไร่ไถนาก็มีสายตาของชาวบ้านที่มองมาคล้ายกำลังมองดูตัวประหลาดผู้ใหญ่บ้านผอมบักโกรกผมสีดอกเล่าผ้าขาวม้าเขียนเอวเดินนำหน้าพาไปยังที่พักกลิ่นหอมแป้งเย็นโชยออกมาจากตัวแกอาจารย์นอนได้ใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านถามชี้ไปทางอุโบสถเก่าแก่ตั้งอยู่อย่างเอกาโดดเดี่ยวอยู่ในวงล้อมของต้นโพได้ครับผู้ใหญ่ได้ครับผมตอบในฐานะหัวหน้าคณะสำรวจนักศึกษาที่ติดสอยห้อยตามมาด้วยเหลียวมองหน้ากันเลิกลักมันฉุกละหุกไปหน่อยผมเลยไม่ได้ตะเตรียมอะไรไว้รอท่านอาจารย์เรื่องนั้นผมก็ใจครับผู้ใหญ่สบายใจได้เขาพยักหน้ายิ้มน้อยแล้วก็ออกเดินมุ่งหน้าไปยังอุโบสถผมออกเดินตามเสียงประตูดังเอี๊ยดอาดลากยาวไปราวกับไม่มีที่สิ้นสุดกลิ่นชวนคลื่นเหียนโชยออกมาจนต้องเบือนหน้าหนีข้างในมืดตื้อจนมองไม่เห็นอะไรแม้ว่าจะพยายามเพ่งสายตาแล้วก็ตามผู้ใหญ่บ้านควานหาสวิตช์ไฟข้างผนังกรำหน้าคลำหลังอยู่นานจึงเจอไฟบนเพดานติดๆดับๆวิบวิบวับวับก่อนจะสว่างขึ้นมีพระอยู่รูปหนึ่งหลวงปู่ขาวอยู่กุฏิทางโน้นคนพูดชี้เข้าไปทางราวป่ามองเห็นกุฏิไม้หลังเล็กๆซ่อนอยู่ในสุมทุมพุ่มพลึกผมจะแวะไปบอกท่านให้วัดวาไม่มีคนดูแลสภาพก็อย่างที่อาจารย์เห็นครับผู้ใหญ่ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวผมสั่งให้ลูกน้องปัดกวาดเอาเราคนในเมืองก็จริงแต่ออกทำงานภาคสนามบ่อยนอนกลางดินกินกลางทรายชินซะแล้วผมหันไปสั่งทุกคนให้ช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันคนละไม้คนละมือว่าแต่พรุ่งนี้อาจารย์จะให้ผมมาหากี่โมงกี่ยามครับผู้ใหญ่บ้านถามเอาที่ผู้ใหญ่สะดวกก็แล้วกันแต่ใจจริงสัก2-3 โมงเช้าอย่าให้เกินนั้นก็ดีผมกลัวว่าชาวบ้านเนี่ยจะเข้าไปวุ่นวายกับวัตถุโบราณผมบอกความต้องการได้ครับอาจารย์แกผงกหัวรับคำถ้าไม่มีอะไรแล้วถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปบอกกล่าวหลวงปู่ขาวซะหน่อยผมยกมือไหว้ขอบคุณแกไหว้ตอบเข้ามาตบไหล่ผมเบาๆสวมรองเท้าคีบดาวเทียมแล้วก็เดินหายไปบนทางเดินเล็กๆที่ทอดยาวไปทางกุฏิ

ันพรั่งพรำเป็นม่านบางๆตอนที่คณะทำงานกำลังนั่งล้อมวงลงมือกินอาหารกระป๋องมีเสียงพูดคุยกันเบาๆจะหลับกับเสียงหัวเราะที่นานๆครั้งจะดังขึ้นฝนเทกระหน่ำลงมาสายฝนกักบริเวณทุกคนเอาไว้และก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดง่ายๆยิ่งดึกอากาศยิ่งเย็นหลายคนเลิกคิดถึงเรื่องการอาบน้ำยื่นมือออกไปรองรับเอาหยาดน้ำจากชายคาล้างหน้าล้างตาปะพรมตามเนื้อตัวไฟบนเพดานดับรึบมืดสนิทแสงจากไฟฉายโผล่ขึ้นที่ตรงนั้นตรงนี้ก่อนที่จะมารวมตัวกันเป็นจุดเดียวเทียนทุกเล่มถูกลมที่ประสานมากับความชื้นพัดดับสนิทไฟดับเหมือนเป็นสัญญาณให้ทุกคนเข้านอนผมอาจารย์ท่านอื่นแล้วก็นักศึกษาใช้เครื่องหลังต่างหมอนนอนกองรวมกันความเหนื่อยล้าตลอดทั้งวันเหยียบกล่อมให้ทุกคนหลับไหลเมื่อหัวถึงหมอน

ย่ำรุ่งตีนฟ้าเปิดเสียงไก่ก่งคอขันขันหลวงปู่ขาปรากฏตัวพร้อมกับแสงเรืองรองอบอุ่นในยามเช้าสองมืออุ้มบาทก้าวเท้าเนิบๆตรงมาทางอุโบสถผมเข้าไปนมัสการเล่าถึงการมาทำงานให้ท่านรับฟังคร่าวๆท่านถามไถ่สารทุกข์สุขดิบแล้วก็เดินหายออกไปทางหน้าประตูวัด

ราวๆ2 โมงเช้าผู้ใหญ่บ้านมาตามนัดหมายโบกมือส่งยิ้มมาให้แต่ไกลคณะทำงานของเราเตรียมตัวรอท่าอยู่ก่อนแล้วพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือและก็อุปกรณ์สนามบนพื้นดินเฉิดแฉะเจิ่งนองไปด้วยน้ำต้นไม้สองข้างทางแตกยอดอ่อนเขียวขจีตื่นขึ้นมารับรู้การมาถึงของหยาดน้ำฝนเมื่อเดินตัดถนนผ่านกลางหมู่บ้านออกมาเข้าสู่ถนนดินแดงไม่ไกลจากที่พักมากนักเดินเท้าราวๆ20 นาทีก็มาถึงจุดหมายตรงหน้าของเรามีเครื่องปั้นดินเผาและวัตถุโบราณหลายชนิดโผล่พ้นดินหมาดชื้นขึ้นมาให้เห็นแตกหักบิดเบี้ยวไม่ได้รูปมีรอยของรถตัดดินเป็นทางยาวมีรอยของรถไถปรากฏไปทั่วก่อนหน้าผมจะมาถึงมีคนมาขุดไปกี่มากน้อยแล้วผู้ใหญ่ผมถามผู้ใหญ่แกหันหน้ามาหาผมพร้อมกับเกาหัวแกลกๆก็พอสมควรเลยอาจารย์ผมห้ามแล้วก็ไม่มีใครฟังแกชี้ให้ดูป้ายที่ปักไว้อาจารย์ดูโน่นสิมันเขียนว่าห้ามเข้ามาขุดหาของเก่าเด็ดขาดอะไรเทือกนั้นแล้วมีใครฟังไหมล่ะผมรุกไล่ถามไม่มีแกตอบสั้นๆห้วนๆผู้ใหญ่ก็รู้ว่ามันเป็นสมบัติชาติเป็นของล้ำค่าผมเหน็บเข้าให้เบาๆผู้ใหญ่บ้านถอนใจเฮือกใส่หน้าแบบหมดอะไรผมถามถึงสภาพพื้นที่ให้รู้คร่าวๆถึงสภาพภูมิประเทศเพื่อจะได้วางแผนทำการขุดสำรวจเพิงพักถูกสร้างขึ้นมาอย่างลวกๆทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขันเป็นมดงานชั้นดีปักเขตแดนไว้ไม่ให้บุคคลภายนอกผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาวุ่นวายผมจัดแต่งขันห้านำดอกไม้ธูปเทียนจุดบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อที่เคยทำชาวบ้านชาวช่องที่ผ่านไปผ่านมาต่างก็มาชะเง้อชะแงะดูการทำงานของเรามองหน้ามองหลังขมวดคิ้วพูดคุยกัน2-3 คำอย่างแกนๆแล้วก็เดินจากไปผมจำได้ว่าคณะทำงานขุดตั้งแต่เช้าจรดเย็นมีเสียงร้องอย่างตื่นเต้นของนักศึกษาคนหนึ่งเขาพบกับวัตถุที่น่าสนใจบางอย่างเข้าอาจารย์ครับรบกวนมาดูทางนี้หน่อยครับเขากวักมือเรียกตื่นเต้นจนตัวแทบจะลอยขึ้นจากพื้นมันเป็นการออกภาคสนามครั้งแรกของเขาผมจินตนาการถึงการวางตัวอย่างอิเล็กเขกขาของวัตถุที่อยู่ใต้ดินลงมือขุดเองอย่างเบามือพอขุดลึกลงไปมันเริ่มปรากฏเป็นรูปนูนๆขึ้นเรื่อยๆผมต้องระมัดระวังไม่ให้วัตถุที่อยู่ใต้ดินเสียหายใช้แปลงชนิดขนแข็งค่อยๆปัดเอาดินออกทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นแปลงขนอ่อนทุกคนหันมายิ้มให้กันโดยไม่ได้นัดหมายความหวังของเราไม่สูญเปล่ามันมีอยู่จริงๆวัตถุโบราณที่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปชิ้นแรกเป็นภาชนะดินเผาสภาพผุกร่อนมีรอยแตกแต่ยังถือว่าอยู่ในสภาพดีพอสมควรทุกคนเข้ามามุงดูและก็ออกความเห็นกันไปต่างๆนานาผมต้องอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างสูงตอนที่ค่อยแซะลงไปขุดลงไปทุกคนตกตะลึงกับกระดูกขาวโพลนที่มีอยู่เกลื่อนมีโครงกระดูกชุดหนึ่งที่มีความสมบูรณ์มากเป็นรูปเป็นร่างคล้ายคนไม่มีเนื้อหนังมังสากำลังนอนหงายมีลูกปัดหลากสีประดับประดาศพผู้ตายผมเองครับอาจารย์ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนหนุ่มอาจารย์อนันต์บอกเขาจบจากต่างประเทศใหม่หมาดสอบมาเป็นอาจารย์ได้ไม่นานเอานักศึกษาชายไว้กับผมสักคน2 คนพอได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาผมจัดแจงให้ตามที่ขอแล้วผมจะให้คนเอากับข้าวกับปลามาให้นะอนันต์โชคดีพรุ่งนี้เจอกันครับอาจารย์วางใจได้เขารับคำผมยืนมองอยู่ปากหลุมกลัวก็แต่ฝนจะเทลงมาตกหนักสักครั้งคงจมใต้น้ำทั้งหมดกลายเป็นงานยากคืนนั้นผมรู้สึกนอนไม่หลับพลิกตัวกระวนกระวายภาพโครงกระดูกและวัตถุโบราณทุกชิ้นยังติดอยู่ใน2 ตาอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าใจจะขาดเพื่อจะได้ทำการสำรวจต่อไปมองออกไปนอกหน้าต่าง
มีเพียงความมืดยุงบินว่อนอยู่รอบมุ้งมีเสียงกรนเป็นครั้งคราวดังมาจากเต็นท์นอนของนักศึกษาแมลงกลางคืนกรีดปีกระงมมาจากทุกทิศทางแล้วเสียงโวกเวกโวยวายของใครบางคนก็ฉีกทำลายความเงียบเชียบแห่งรัตติการผมกระชับปืนพกในมือจำได้แม่นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอาจารย์อนันต์มีคนเข้าประตูรารัวไฟบนเพดานสว่างขึ้นทุกคนตื่นผมผลักประตูเปิดออกไปผีหลอกครับอาจารย์ผีหลอก

ทันได้ถามอาจารย์อนันต์ดลล่ำละลักบอกมาพร้อมกับนักศึกษาสองคนตัวสั่นงันงกไปตามๆกันใจเย็นๆอาจารย์ค่อยๆพูดเล่าให้ผมฟังทีสิลูกไฟลอยอยู่เหนือหลุมที่พวกเราขุดเต็มไปหมดเลยมันลอยมาโดนตามเนื้อตามตัวแสบร้อนไปหมดอาจารย์อนันต์ลูบตามแขนทำหน้าสยดสยองสำทับผมมันไม่เห็นลูกไฟหรอกแต่ผมเห็นโครงกระดูกลุกขึ้นมาเดินเฉยเลยอาจารย์นอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพอลืมตาขึ้นเห็นเต็มสองตาก็เลยวิ่งกันป่าราบนักศึกษาอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังผมไม่เฝ้าแล้วนะใครอยากได้ก็ให้มันเอาไปเถอะผีเผื่อที่ไหนกันไม่มีหรอกคุณตาฝ่ายกันไปเองพวกคุณนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้ผมเป็นคนไปเฝ้าเองผมบอกถ้าอย่างนั้นผมไปกับอาจารย์ด้วยครับบังมิดผู้ช่วยงานอาจารย์อนันต์ก้าวออกมาไฟส่องกบเป็นลำให้ความสว่างพาผมกับบังมิดไปถึงไซงานขณะนั้นมืดมิดแล้วก็เงียบกริบผมกับบังมิดนอนอยู่บนเปลสนามผมดันฟืนเข้าไปในกองไฟนั่งคุยกันสัพเพเหระก่อนที่จะพลอยหลับไป

่อมาลงมือทำงานตามปกติอาจารย์อันนันท์กับนักศึกษาบางส่วนช่วยกันขนย้ายวัตถุโบราณขึ้นมาจากหลุมมาวางไว้ข้างบนให้อีกกลุ่มหนึ่งเช็ดถูทำความสะอาดเพื่อรอทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนกำกับเลขหมายผมขอแรงจากผู้ใหญ่ให้ช่วยนำรถกระบะมาขนย้ายวัตถุโบราณไปเก็บรวมกันไว้ที่วัดเป็นอีกวันที่ทุกคนช่วยกันลงแรงทำงานตั้งแต่เช้าจนเย็นตกเย็นผมกับบังมิตรทำหน้าที่เป็นยามเช่นเคยเหลืออีกเพียงนิดเดียวงานขุดภาคสนามก็จะจบลงวัตถุโบราณหลายชนิดถูกนำขึ้นจากดินไปจนเกือบจะหมดเหลือเพียงบางส่วนที่กำลังเร่งมือขุดเป็นอีกคืนที่ผมกับบังมิตรสะดุ้งตื่นอาจารย์อนันต์ตะลีตะเหลือเข้ามาหาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาโดนผีหลอกนอนสมเป็นไข้หัวโกรนไปตามๆกัน

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวกันได้ต่อนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: นดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: วิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
8: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
7: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
8: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
9: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: รัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้พร้อมย้ำเป็นมาตรการพยุงกำลังซื้อเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในรายการทำไมออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HDถึงการขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าโครงการดังกล่าวเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือน ดยไม่สามารถสะสมได้ซึ่งจะเปิดให้กลุ่มผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปลงทะเบียนในวันที่ 25-29 พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนเช่นกันเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่รัฐบาลต้องการลดภาระผู้ซื้อและผู้ขายรายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวพร้อมนำเทคโนโลยี AI นกกระซิบมาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทั้งการวิเคราะห์ต้นทุนและวิเคราะห์รายได้เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการมีรายได้มากขึ้นรวมทั้งทำให้การใช้งบประมาณให้ไปถึงประชาชนโดยตรงส่วนงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทนายเอกนิติกล่าวว่ารัฐบาลจะนำไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะไม่มีการนำไปใช้เพื่อการลงทุนในการก่อสร้างหรือกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมเปิดเผยถึงสาเหตุในการไม่ขยายเพดานหนี้สาธารณะยังคงไว้ที่ร้อยละ70เพื่อให้ไทยสามารถรักษาวินัยทางการคลังไว้ได้ชวนันท์มาลีรายงาน
4: สภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบขยายระยะเวลาการรับคำร้องกำหนดสถานะบุคคลไร้สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์เพิ่มอีก1ปีพร้อมอนุมัติส่งออกน้ำมันเครื่องบินไปยังเวียดนามและฟิลิปปินส์ยืนยันไม่กระทบการใช้ในประเทศ
11: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยผลการประชุมสมช.ว่าที่ประชุมเห็นชอบมาตรการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานไปยังประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์เพื่อช่วยลดปริมาณการจัดเก็บน้ำมันสำรองและสนับสนุนกระบวนการกันน้ำมันในประเทศตามขั้นตอนที่กำหนดยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำมันในประเทศและหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจสั่งระงับส่งออกได้ทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายระยะเวลารับคำร้องเพื่อกำหนดสถานะและแก้ไขปัญหาสัญชาติให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นบุคคลไร้สัญชาติที่อพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทยเป็นเวลานานออกไปอีก1ปีตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2569ถึง30มิถุนายน2570กำชับกรมการปกครองเร่งสำรวจข้อมูลทะเบียนอย่างเข้มงวดหากพบว่าบุคคลใดหายไปจากระบบหรือเสียชีวิตให้ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องตามกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: อธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งด่วนให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตช่วยราชการกรมการปกครองกรณีถูกประชาชนร้องเรียนเพื่อให้กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปโดยเร็ว
12: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตช่วยราชการกรมการปกครองเป็นการประจำเพื่อประโยชน์ทางราชการและให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งเนื่องจากปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีการร้องเรียนของประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อทางราชการพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการโดยมุ่งรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนและภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัดจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกลับ

วัสดีค่ะสาระสารพันมาพบกับท่านผู้ฟังเชนันแก้วกล่ำค่ะมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆเพลงเพราะๆเช่นเคยวันนี้เราอยู่ด้วยกันไปจนถึงในช่วงเวลา22นาฬิกานะคะช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วค่ะเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนยังเป็นทางการตั้งแต่เมื่อวันที่15พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาก็เตรียมเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันฝนเนาะไปไหนมาไหนก็ตรวจสอบเช็คสภาพอากาศกับทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะว่าอาจจะต้องมีฤดูฝนเนี่ยฝนตกมาลมแรงนะคะแล้วก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองพื้นถนนก็ลื่นเป็นอย่างไรกันบ้างรถนะครับสภาพของยางที่ปัดน้ำฝนเป็นอย่างไรเรื่องราวของเบรกนั้นเป็นอย่างไรเช็คสภาพกันให้เรียบร้อยด้วยเรื่องของยารักษาโรคที่จะป้องกันตนเองก็ต้องดูให้พร้อมเตรียมให้พร้อมนะครับสังเกตอาการของตัวท่านเองแล้วก็คนใกล้ชิดกันด้วยเช่นกันสำหรับในช่วงแรกวันนี้ค่ะสารสารพันมีเรื่องราวจากทางคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติซึ่งล่าสุดนะคะมีมติเห็นชอบร่างประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขที่จะเพิ่มโรคติดต่อเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14โดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านได้กล่าวนะคะว่าคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติค่ะมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายฉบับที่พ.ศ.กรณีโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งจะเพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14เพื่อให้เจ้าหน้าที่พนักงานกรมควบคุมโรคติดต่อมีอำนาจตามกฎหมายในการสอบสวนโรคจึงนะคะได้มีการดำเนินการหรือว่าออกคำสั่งอย่างเช่นการแยกกักหรือกักกันเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากจะกำหนดชื่อและอาการสำคัญยังมีเกณฑ์ทางคลินิกของโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาก็คือผู้ที่มีไข้มากกว่า38องศาเซลเซียสและมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่หนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าถ่ายเหลวร่วมกับการตรวจพบความผิดปกติอย่างน้อย1ข้อค่ะซึ่งเมื่อพบนะครับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคก็จะต้องรายงานภายใน3ชั่วโมงและต้องลงสอบสวนภายใน12ชั่วโมงหลังพบเหตุสงสัยในทุกระดับค่ะส่วนผู้ที่สัมผัสเสี่ยงก็จะผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงจะมีมาตรการกักตัว42วันนับจากวันที่สัมผัสกับผู้ที่เข้าข่ายผู้ป่วยยืนยันค่ะหากมีอาการให้ทำเสมือนผู้ป่วยสงสัยที่ต้องแยกกักและหากตรวจเชื้อสำหรับการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันกรมควบคุมโรคค่ะก็ให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังณช่องทางที่เข้าออกประเทศโดยกรมควบคุมโรคจะกำหนดนิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคและวางแนวทางที่จะสอบสวนโรคโดยทันทีหากพบผู้ป่วยสงสัยในประเทศค่ะรวมถึงมาตรการที่กำหนดการกักตัวสัมผัสเสี่ยงสูงโดยมีเจ้าหน้าที่ที่ติดตามอาการอย่างต่อเนื่องการตรวจทางห้องปฏิบัติการการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการโดยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้มีการวางแนวทางและเก็บส่งตรวจตัวอย่างเพื่อที่จะตรวจยืนยันและแยกเชื้อได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำการรักษาพยาบาลกรมการแพทย์ค่ะได้มีการจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันการติดเชื้อภายในสถานพยาบาลทุกแห่งได้มีการวางกลไกยกระดับพื้นที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทั่วประเทศก็ดำเนินการเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดโดยกำหนดให้หน่วยงานบริการที่พบผู้ป่วยสงสัยต้องรายงานข้อมูลภายใน3ชั่วโมงให้มีการตั้งทบทวนแนวทางการรักษาการสื่อสารความเสี่ยงให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับทราบทันทีขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจระบบเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุข
และขอความร่วมมือหากพบผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแท้หรือว่าเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหายใจลำบากให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางโดยทันทีค่ะเพื่อการวินิจฉัยที่รวดเร็วและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคด้วยนะคะนี่คือล่าสุดจากมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะคะที่มีมติเห็นชอบกับร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14เพื่อการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคนะให้เป็นไปอย่างถูกระเบียบด้วยเช่นกันค่ะก็นี่คือเรื่องราวในช่วงแรกค่ะนำมาฝากกับท่านฟังเราไปพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สกปรกนั้นทำให้เครื่องต้องทำงานหนักก็คือเท่ากับกินไฟมากขึ้นแล้วคุณก็ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงหน้ามาติดตามรับฟังกันค่ะ

นำมาฝากกันเช่นเคยค่ะเพลงเพราะๆจากทางรายการสาระสารพันช่วงที่2ค่ะได้เกริ่นนำกับท่านฟังไปว่าวันนี้เราจะมีเรื่องราวการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าท่านไม่หมั่นทำความสะอาดก็เท่ากับสกปรกเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าสกปรกแล้วแน่นอนค่ะจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านนั้นต้องทำงานหนักเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านทำงานหนักก็เท่ากับว่าเขาต้องกินไฟมากขึ้นและก็จะเท่ากับอีกต่อหนึ่งนั่นคือคุณต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นด้วยฉะนั้นแค่เราดูแลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราสะอาดก็ช่วยให้เรานั้นประหยัดเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟ

ได้ถึง 5-10% คุณก็จ่ายค่าไฟกับแอร์นั้นลดลงด้วยเช่นกันตามติดมาที่ตู้เย็นค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าตัดมาก็คือตู้เย็นตู้เย็นนี้แค่คุณเคลียร์ของที่เก่าๆนะคะออกจากตู้เย็นแล้วคุณจัดตู้เย็นของคุณให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโอ้โหพอเปิดมาแล้วโอ้สีวิไลนะคะสะอาดน่าใช้อย่างมากก็เท่ากับว่าตู้เย็นของคุณเนี่ยเขาก็จะทำงานไม่หนักไปด้วยประหยัดไฟแน่นอนค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าถัดมาพัดลมโอ้โหพัดลมนี่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำความสะอาดมีฝุ่นเกาะเยอะและเวลาคุณใช้เครื่องใช้พัดลมเนี่ยเขาก็จะพัดพาเอาฝุ่นละอองเข้าหาคุณอย่างแน่นอนฉะนั้นคุณต้องเช็ดใบพัดตะแกรงเดือนละครั้งค่ะลมก็จะแรงขึ้นฝุ่นไม่ฟุ้งเข้าหาตัวคุณด้วยอย่างแน่นอนประหยัดไฟเช่นกันค่ะมาดูกันที่หลอดไฟโคมไฟกันบ้างนะอันนี้คือการส่องสว่างให้เช็ดทุกๆ 1-2 เดือนค่ะเมื่อคุณเช็ดทำความสะอาดแล้วแสงก็จะสว่างขึ้นนะคะโอ้คุณใช้ไฟเท่าเดิมแสงไฟสว่างขึ้นบางบ้านบอกว่าอุ๊ยทำไมวันนี้ไฟไม่ค่อยสว่างเลยไปซื้อไฟมาติดอีกดวงซิมาเพิ่มจุดไฟอีกสักหน่อยซิแทนที่คุณจะไปทำความสะอาดณจุดเก่าเพื่อที่จะให้เขาส่องแสงสว่างได้มากขึ้นนะคะแทนที่คุณจะไปเพิ่มไฟนะอ่ะก็ประหยัดไฟด้วยเช่นกันถัดมาค่ะเตาแก๊สนะโอ้อันนี้พลังงานโดยตรงพลังงานจากก๊าซเนี่ยแหละนะคะก๊าซหุงต้มเขาบอกว่าให้คุณทำความสะอาดล้างหัวเตาคราบน้ำมันเมื่อคุณเปิดไฟแล้วไฟก็จะขึ้นทุกจุดอย่างสม่ำเสมอเขาบอกว่าแล้วคุณก็เท่ากับว่าคุณได้ใช้แก๊สอย่างคุ้มค่าบางบ้านไม่ได้เคยทำความสะอาดหัวเตาหรือว่าคราบน้ำมันที่อุดตันในรูของแก๊สที่จะออกมาปรากฏว่าเมื่อคุณไปใช้แก๊สแล้วเนี่ยแก๊สเขาอุดตันไฟออกไปครบทุกรูแล้วเวลาคุณไปทำต้มยำทอดหรืออะไรเนี่ยไฟก็จะไม่สม่ำเสมอนะฮะคุณก็ต้องไปเร่งไฟอีกเท่ากับว่าคุณก็ต้องเสียก๊าซเพิ่มด้วยเช่นกันอ้าวทำความสะอาดดีกว่านะฮะประสิทธิภาพของการใช้งานก็เพิ่มขึ้นด้วยมาถึงเตาไฟฟ้ากันนะจากเตาแก๊สมาถึงเตาไฟฟ้าเขาแนะนำค่ะว่าให้คุณเช็ดทันทีหลังใช้งานเพราะว่าการส่งความร้อนเนี่ยเขาจะส่งได้ดีถ้าเกิดว่าคุณใช้แล้วมีคราบน้ำมันติดอยู่บนแผงให้ความร้อนหรือว่าคราบที่ไม่สะอาดสกปรกเนี่ยไปคลุมอยู่บนแผงความร้อนเวลาใช้งานความร้อนก็จะส่งมาที่เวลาคุณทำอาหารไม่เพียงพอนะคะเท่ากับว่ากินไฟมากขึ้นเพราะเขาต้องทำงานหนักขึ้นค่ะเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะหมั่นให้คุณดูที่หัวฝักบัวให้หมั่นล้างหัวฝักบัวหรือว่ากรองน้ำทุกๆ 2-3 เดือนน้ำก็จะไหลแรงค่ะเครื่องทำน้ำอุ่นก็จะได้ไม่ต้องทำงานหนักด้วยเพราะว่าถ้าเกิดการอุดตันแน่นอนเขาต้องทำงานหนักมากกว่าเก่าก็เท่ากับว่าคุณต้องจ่ายค่าไฟค่าไฟก็จะขึ้นด้วยค่ะมาดูกาต้มน้ำหม้อหุงข้าวกันตรงนี้นะคะเขาบอกว่าให้คุณขจัดคราบตะกรันคราบไหมถ้าเกิดว่าคุณขจัดคราบตะกรันแล้วเนี่ยหรือว่าคราบไหมที่อาจจะติดอยู่ที่กาต้มน้ำหรือหม้อหุงข้าวแล้วความร้อนของเขาก็จะเร็วขึ้นค่ะแน่นอนเมื่อความร้อนเร็วขึ้นคุณใช้ไฟน้อยลงก็เท่ากับว่าคุณประหยัดไฟจ่ายค่าไฟน้อยลงด้วยเช่นกันปิดท้ายกันที่เครื่องซักผ้าโอ้อันนี้มีผลต่อเครื่องนุ่งห่มของคุณอย่างแน่นอนให้ล้างถังทุกๆ 1-2 เดือนค่ะซักผ้าก็จะได้ไม่มีกลิ่นอับประหยัดไฟด้วยเพราะถ้าเครื่องซักผ้าของคุณมีสิ่งที่อุดตันอยู่ในบริเวณใบพัดหรือการขับเคลื่อนของเครื่องซักผ้าเขาก็ต้องทำงานมากขึ้นใช่ไหมเหมือนเรามีอะไรที่มันไปติดฝืดๆเนี่ยกำลังของเราก็ต้องออกมากขึ้นนั่นหมายถึงว่าการใช้พลังงานของไฟก็ต้องมากขึ้นด้วยนะคะเขาบอกแล้วว่าแค่เราหมั่นทำความสะอาดแค่ล้างก็ช่วยลดค่าไฟได้อันนี้จริงทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณที่มาค่ะจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ให้ข้อมูลดีๆแบบนี้มาบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังนะคะเราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะ

าสู่ช่วงสุดท้ายกันอีกแล้วค่ะกับสาระสารพันกันในวันนี้เราปิดท้ายกันที่เรื่องราวดีๆค่ะกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเขาได้ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญค่ะในเรื่องการเพาะขยายพันธุ์นกตะกรามนะคะได้สำเร็จเป็นครั้งแรกหลังจากที่ใช้เวลาถึง20ปีเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายณรงค์วิทย์ชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวท่านได้เปิดเผยค่ะว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั้นประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์นกตะกรามได้เป็นครั้งแรกนับเป็นอีกก้าวสำคัญค่ะของงานอนุรักษ์ป่าที่หายากของประเทศไทยหลังจากที่ใช้เวลาศึกษาและดูแลพฤติกรรมการเพาะพันธุ์มากว่า20ปีสำหรับนกตะกรามก็ถือเป็นนกที่หายากในธรรมชาติของประเทศไทยไม่มีการค้นพบมานานถึง40ปีแล้วปัจจุบันยังคงพบได้ในสวนสัตว์และสถานที่เพาะเลี้ยงบางแห่งเท่านั้นโดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีนกตะกรามอยู่เพียง1คู่ซึ่งอยู่ในการดูแลของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะความสำเร็จนี้เกิดจากความร่วมมือของทีมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งด้านอาหารสภาพแวดล้อมและการติดตามพฤติกรรมของนกอย่างต่อเนื่องนะคะจนสามารถเพาะฟักลูกนกจากตู้ฟักได้สำเร็จอันนี้ถือเป็นความสำเร็จสำคัญเลยค่ะในการอนุรักษ์และเพิ่มประชากรนกตะกรามในอนาคตด้วยเช่นกันนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวประชาสัมพันธ์ค่ะทางด้านของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายตอนนี้หลังจากที่ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารนิทรรศการจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายที่ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะได้มีการปิดปรับปรุงอาคารนิทรรศการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2566ซึ่งปัจจุบันค่ะทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายได้ดำเนินการก่อสร้างสำเร็จแล้วนะคะพร้อมเปิดให้บริการเข้าชมแก่ประชาชนผู้ที่สนใจตั้งแต่วันพุธที่27พฤษภาคม2569เป็นต้นไปนอกจากนิทรรศการถาวรที่มีการอัปเดตข้อมูลทางวิชาการแล้วมีการปรับปรุงในรูปแบบโฉมใหม่ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นมีความสวยงามและมีการจัดแสดงที่เป็นไปตามมาตรฐานของพิพิธภัณฑ์ถากลแล้วในการปรับปรุงในครั้งนี้ค่ะยังมีการเพิ่มพื้นที่ให้บริการแก่ประชาชนมากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นห้องโควอล์กอิ้งสปีดค่ะซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานและนิทรรศการหมุนเวียนที่เปิดให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายเพื่อเป็นการยกระดับบทบาทของพิพิธภัณฑ์ออกไปให้มากกว่าการเก็บรักษาและจัดแสดงหากยังรวมถึงเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเช่นกันค่ะวันนี้สาระสารพันเวลาหมดลงแล้วค่ะวันศุกร์ติดตามรับฟังคุณจิตินันท์ตั้งประเสริฐกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำเช่นเคยสำหรับวันนี้เชิญนันแก้วกล่ำต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเห็นชอบตั้งเขตส่งเสริมสมาร์ทโลจิสติกจังหวัดฉะเชิงเทราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเห็นชอบตั้งเขตส่งเสริมสมาร์ทโลจิสติกจังหวัดฉะเชิงเทราคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินลงทุน 1,300 ล้านบาท
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอครั้งที่1/2569ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษสมาร์ทโลจิสติกพื้นที่29ไร่ในอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรารองรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกมุ่งยกระดับเป็นศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินลงทุนกว่า 1,350 ล้านบาทและเกิดการจ้างงาน350คนพร้อมกันนี้ยังเห็นชอบในหลักการให้ขยายพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยผนวกจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มเติมเนื่องจากมีความพร้อมด้านทำเลโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพในการต่อยอดอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรจากความเป็นเมืองสมุนไพรมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอเร่งจัดทำรายละเอียดและแผนจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังอยู่ในวงจำกัดพร้อมสั่งการกรมประมงส่งเสริมการใช้ประโยชน์
10: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีที่ภาคประชาชนรายงานพบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่จังหวัดตราดว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและที่ผ่านมาได้สั่งการให้กรมประมงเร่งสำรวจพื้นที่ที่พบปลาหมอคางดำโดยเฉพาะพื้นที่ชายทะเลที่คาดว่าจะมีการแพร่ระบาดอาทิชลบุรีระยองจันทบุรีตราดสมุทรสาครและสมุทรสงครามเพื่อประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของปลาชนิดดังกล่าวจากการรายงานล่าสุดพบว่าการแพร่ระบาดยังอยู่ในวงจำกัดและไม่จำเป็นต้องมีการขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้กรมประมงขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาใน2มิติประกอบด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ และจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดและกำจัดออกจากระบบนิเวศพร้อมสั่งการให้กรมประมงวางแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวนอกจากนี้ยังมีแนวทางที่จะร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เกิดความยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการจัดหางานเตรียมจัดงาน Job Fair แอสุรินทร์งานดีที่บ้านเกิดเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงตำแหน่งงานกว่า 5,000 อัตราช่วยสร้างอาชีพและเพิ่มความมั่นคงในชีวิต
11: นางชนการลีพิบูลสวัสดิ์จัดหางานจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่ากรมการจัดหางานร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์เตรียมจัดงาน Job Fair แอสสุรินทร์งานดีที่บ้านเกิดวันที่22ถึง23พฤษภาคมนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นที่ห้องลุมพิดีแกรนสวนป่ารีสอร์ทอำเภอเมืองสุรินทร์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สมัครงานพบสถานประกอบการและเลือกตำแหน่งที่ตรงกับความสามารถของตนเองในที่เดียวภายในงานมีตำแหน่งงานว่างมากกว่า 5,000 อัตราพร้อมกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระกว่า20อาชีพรวมถึงเวิร์กช็อปเสริมทักษะโซนแฟชั่นและอาหารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในด้านอาชีพและต่อยอดสร้างรายได้ในอนาคตผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ฟรีถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญสำหรับชาวสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงในการหางานสร้างอาชีพและเพิ่มความมั่นคงในชีวิตกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันพุธที่20พฤษภาคม2569สายชนนิสันควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงแสงเทียนเป็นเพลงแรกที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์นั่นก็คือเดือนเมษายน2489ค่ะขณะนั้นยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่8เพลงนี้เป็นเพลงที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เป็นแนวบลูเอาไว้เป็นบางท่อนนะคะก็มาทรงพระราชนิพนธ์ต่อให้ครบเพลงในปี2489ค่ะจากนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาไทยในชื่อแสงเทียนแต่เนื่องจากเป็นเพลงที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เป็นเพลงแรกจึงทรงใช้เวลาในการปรับปรุงคำร้องอยู่ระยะหนึ่งค่ะจนเป็นที่พอพระราชหฤทัยแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วงสุนทรภรณ์นำออกบรรเลงทางวิทยุของกรมโฆษณาการเมื่อเดือนเมษายน2490โดยนายคีติคีตกรนักดนตรีวงกรมโฆษณาการในครั้งนั้นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและจากนั้นอีก6ปีจึงโปรดให้รองศาสตราจารย์สดใสพันธุมโกมลศิลปินแห่งชาติประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษในชื่อ Candlelight Blues คืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนจากการขับร้องของสุนทรภรณ์นะคะบรรเลงโดยวงสุนทรภรณ์เป็นแผ่นตราวิทยุอส.ค่ะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนสุนทรภรณ์ขับร้องเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกซึ่งทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489นะคะต่อด้วย2เพลงต่อไปนี้ค่ะเพื่อนต่างเพศโดยคุณศรีสุดารัชตะวันและกลิ่นเนื้อนวลโดยคุณประพลสุนทรจามอน

สองเพลงที่จบไปนั้นคือเพื่อนต่างเพศและกลิ่นเนื้อนวลเป็นเพลงที่อยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันนะคะคนละหน้าบรรเลงโดยคณะสิทธิ์จามอนค่ะคือวันนี้เราจะฟังเพลงผลงานของคณะสิทธิ์จามอนกันนะคะซึ่งคณะนี้เกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจร่วมแรง3คนค่ะคือครูธนิตผลประเสริฐคุณสุรัตน์ภุกกเวศและคุณวินัยจุลบุษปะมีเพลงที่ร่วมกันแต่งขึ้นและบรรเลงโดยใช้ชื่อวงว่าสิทธิ์จามอนอยู่หลายเพลงนะคะและเท่าที่ดิฉันสังเกตก็จะบันทึกเสียงแผ่นตราฟิลิปส์นะคะสีส้มๆคุณภาพเสียงค่อนข้างจะดีมากๆเพลงต่อไปถูกมนต์รักโดยคุณเฉาหลีช่วงวิทย์คุณสุรัตน์ภุกกเวศและคุณธนิตร่วมกันแต่งนะคะอีกหน้าหนึ่งคือยอดบูชาโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะคุณพจน์จารุวานิชจากคณะจารุกนกแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวศนะคะแผ่นครั่งแผ่นที่2บ่อโศกคุณวินัยและคุณเฉาหลีขับร้องค่ะอีกหน้าหนึ่งก็คือลืมแล้วหรือคุณโดยคุณศรีสุดารัชตะวันทั้งสองเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องคุณธนิตผลประเสริฐใส่ทำนองฟัง4เพลงจาก2แผ่นครั่งนะคะเริ่มด้วยถูกมนต์รัก

อดบูชายอดปรารถนาที่ข้าคำนึงเฝ้าแต่คิดถึงรำพึงรำพันด้วยจิต

จะเธอทูลไว้มีให้อาทรน้องหิวพี่ป้อนน้องง่วงต้องนอนมีต้องอาวรพี่กล่อมร้องพรน้องนอนสุขใจ

ุดแสนหาโสภานวลกลางรักนุษสุดคมเพราะความระทมที่รมสุรางรักเจ้าน้องนางขวัญใจที่

ชุดต่อไปก็จะมี4เพลงจาก2แผ่นครั้งเช่นกันผลงานของคณะศิษย์จามอนในความควบคุมของครูเวศสุนทรจามอนค่ะบุพเพสันนิวาสที่คุณประพลสุนทรจามอนอีกหน้าหนึ่งคือดวงใจของพี่คุณประพลขับร้องเช่นกัน2เพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศสุนทรจามอนร่วมกันแต่งแผ่นครั้งอีกแผ่นหนึ่งเริ่มด้วยจอมนางในดวงใจโดยคุณวินัยนะคะคุณสุรัตน์แต่งคำร้องครูธนิตใส่ทำนองและเป็นสาวคราวเดียวโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐทั้ง4เพลงนี้บรรเลงโดยคณะศิษย์จามอน

วันนี้เราฟังเพลงผลงานของคณะศิษย์จามอนซึ่งคุณธนิตผลประเสริฐคุณสุรัตน์ภุกกเวศและคุณวินัยจุลบุษปะร่วมกันสร้างเพลงบรรเลงโดยใช้ชื่อคณะศิษย์จามอนให้กับครูเวศสุนทรจามอนนะคะแผ่นต่อไปรักผู้หญิงต้องอิงผู้ใหญ่คุณวินัยขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกกเวศและคุณธนิตร่วมกันแต่งยอดเทพีคุณวินัยและคุณชวีขับร้องคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองโดยคุณธนิตผลประเสริฐนะคะ

ก่อนจะไปฟังข่าวค่ะแผ่นคลั่งอีกแผ่นหนึ่งที่เราจะนำมาเสนอเพลงทะเลรักโดยคุณศรีสุดารัชตะวันพลิกไปอีกหน้าหนึ่งคือสาวสะอื้นคุณพิทยาบุญรัตพันธ์บันทึกเสียงทั้งสองเพลงนี้คุณสุรัตน์ทุกขเวชและคุณธนิตผลประเสริฐเป็นผู้แต่งบรรเลงโดยคณะศิษย์จามอนจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกรมการจัดหางานตรวจร้านทำเล็บย่านสีลมพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กรมการจัดหางานตรวจร้านทำเล็บย่านสีลมพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายจึงดำเนินคดีนายจ้างฐานรับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตและให้ทำงานนอกเหนือสิทธิน
10: ายสุรศักดิ์จันทรัตน์ผู้อำนวยการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานพร้อมเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการตามข้อเรียกร้องที่ร้านทำเล็บแห่งหนึ่งย่านสีลมกรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบพบคนต่างด้าวกระทำผิดรวม4รายประกอบด้วยสัญชาติเมียนมา3รายและสัญชาติลาวเพศหญิง1รายเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวคนต่างด้าวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมร้องทุกข์กล่าวโทษนายจ้างในข้อหารับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานและให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ทั้งนี้กฎหมายกำหนดโทษสำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ต้องระวังโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและจะถูกผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางรวมทั้งถูกห้ามยื่นขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีขณะที่นายจ้างหรือสถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานผิดประเภทมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองแม่ทัพภาคที่4เข้าเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสยืนยันจะเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
11: ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพลตรีชาคริตอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเข้าเยี่ยมติดตามอาการพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือส่งกำลังใจแก่อาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญดีกำลังพลสังกัดโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ชุดลาดตระเวนร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่1106ในพื้นที่บ้านน้ำขาวตำ ำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโดยที่อาการล่าสุดอาการบาดเจ็บดีขึ้นตามลำดับโอกาสนี้พลตรีชาคริตอุจรัตนะได้พูดคุยสอบถามอาการพร้อมยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดและได้เป็นผู้แทนมอบกระเช้าเยี่ยมและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและมอบเงินช่วยเหลือจากพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัววิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดขอนแก่นคุมเข้มจุดตัดทางรถไฟกำชับทุกพื้นที่ตรวจติดตามเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอย่างเข้มงวด
12: พันตำรวจเอกธนวัฒน์ ตีบุญมีณ ชุมแพรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจติดตามการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟที่จุดตัดทางรถไฟบ้านหนองกุงบ้านดอนย่านางตำบลศิราอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกันทั้งระบบโดยเริ่มจากการปรับปรุงทัศนวิสัยพร้อมพิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบเตือนภัยป้ายเตือนป้ายสัญญาณจุดตัดรถไฟเพิ่มเติมให้ชัดเจนในจุดที่เหมาะสมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรถไฟอย่างทั่วถึงรวมถึงคุมเข้มบูรณาการการตรวจความปลอดภัยทุกมิติและให้จัดกำลังจราจรตั้งจุดตรวจขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวดหากพบผู้ขับขี่มีพฤติกรรมเสี่ยงขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงกระพริบหรือขับรถฝ่ามุดไม้กั้นขณะที่กำลังเลื่อนลงจะถูกดำเนินคดีลงโทษปรับสูงสุด 1,000 บาทและจะถูกระบบหักคะแนนความประพฤติการขับขี่ทันที1คะแนนผ่านระบบ PTM โดยไม่มีข้อยกเว้นจันจิรางามนุรักษ์สวท.ขอนแก่นรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่20พฤษภาคม2569นะคะผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสายชนนีสังเพลงแรกคือเพลงอยุธยาเมืองเก่าเป็นผลงานของคุณสุรินทร์ปิยะนันท์ซึ่งต้นฉบับนั้นบันทึกเสียงโดยคุณสุรินทร์และคุณประชุมค่ะแต่คืนนี้คุณจินตนาสุขสถิตจะขับร้องให้ฟังนะคะ

พลงอยุธยาเมืองเก่าเป็นลักษณะของรำวงประพันธ์โดยคุณสุรินทร์ปิยนันท์คุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะต่อด้วยอนุสาวรีย์ไทยคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำจากละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะ

นั่นคือผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยแสดงเมื่อปี2482ชื่อเพลงอนุสาวรีย์ไทยคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำหมู่ค่ะฟังเพลงจากคณะคีตเสวีในความควบคุมของศาสตราจารย์ดร.แมนรักศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติค่ะ2เพลงนะคะอยู่ในแผ่นข้างแผ่นเดียวกันก็คือซ้อยดาวโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติอีกหน้าหนึ่งคือกลิ่นดอกรักคุณภูนศรีเจริญพงศ์บันทึกเสียงเมื่อวันที่26เมษายน2496

ที่จบไป2เพลงนั้นนะคะเป็นการบรรเลงของวงคีตเสบีในความควบคุมของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงสอยดาวเป็นผลงานของบุญส่งหักฤทธิ์ศึกและกลิ่นดอกรักครูแก้วแต่งคำร้องศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองอีก3เพลงก็เป็นผลงานของคณะคีตเสบีเช่นเดียวกันนะคะเพลงแรกรักลวงโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาค่ะเพลงนี้มณีสิริยงแต่งคำร้องทำนองเป็นของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติใช้เป็นเพลงนำของวงคีตเสวีนะคะเพลงที่2ใกล้สนธยาโดยคุณพรทิพย์คีตเสวีผลงานของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติและครูไพบูลย์ลีสุวัฒน์เพลงที่3เวรกรรมผู้ขับร้องใช้นามว่าชัยคีตเสวีนั่นก็คือศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์ค่ะทั้ง3เพลงนี้บรรเลงโดยวงคีตเสวีนะคะ

เราได้ฟังเพลงผลงานของคณะคีตเสวีจบไปแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะการบันทึกแผ่นเสียงในสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็มีอยู่ไม่น้อยค่ะที่คนแต่งไม่มีวงของตัวเองต้องใช้วงของบุคคลอื่นนะคะอย่างเช่น4เพลงต่อไปนี้เป็น2แผ่นครั้งค่ะดอกไม้หน้าฝนโดยคุณพรทิพย์คีตเสวีเป็นผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันอีกหน้าหนึ่งคืออ้อมอกแม่คุณบุญช่วยฮิรัญญสุนทรขับร้องผู้แต่งคืออมรวรรณทั้งสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงสง่าอารัมพีนะคะและแผ่นครั้งอีกแผ่นหนึ่งเรือโลทองโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติอีกหน้าหนึ่งคือลีลาความรักโดยคุณบุญช่วยฮิรัญญสุนทรบันทึกเสียงนี้เมื่อปี2492ทั้งสองเพลงนี้ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันค่ะและบรรเลงโดยวงสง่าอารัมพี

นั่นก็เป็นผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันแต่ใช้วงของครูสง่าอารัมภีบรรเลงต่อมาครูไพบูลย์บุตรขันก็มีวงของตัวเองค่ะจึงได้แต่งเองแล้วก็บรรเลงเองมีเพลงชั่วดีก็ลูกแม่โดยคุณวินัยจุลบุษปะทัพทเวศโดยคุณทัศนัยชอุ่มงามและมนรักอสูรคุณวินัยและคุณทัศนัยขับร้องทั้ง3เพลงนี้ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันบรรเลงด้วยวงไพบูลย์บุตรขัน

ครูแก้วอัจฉริยกุลหรือแก้วฟ้าก็มีวงของตัวเองเหมือนกันอย่างเช่นเพลงซายโยนาระลาก่อนคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2500แก้วในนามแก้วฟ้าเป็นผู้แต่งและบรรเลงโดยวงแก้วฟ้าอีกหน้าหนึ่งของเพลงซายโยนาระลาก่อนก็คือเพลงสาวงามในโตเกียวคุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้องค่ะเพลงนี้คุณเลิศแต่งคำร้องทำนองมาจากเพลงญี่ปุ่นนะคะและทั้งสองเพลงนี้บรรเลงโดยวงแก้วฟ้าในความควบคุมของครูแก้วอัจฉริยกุลเป็นสองเพลงสุดท้ายจากรายการเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะสายชนดีสั่งดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น5 ค่ำเดือน7ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้5 นาฬิกาขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6 นาฬิการับฟังรายการข่าวยามเช้า7 นาฬิการับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอคำสอนที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับคฤหัสถ์ผู้ที่จะต้องครองเรือนจะต้องมีครอบครัววิธีการที่จะจัดแจงจัดการให้เหมาะสมไม่เข้าใจผิดไม่ถูกหลอกให้เป็นสัมมาทิฏฐิในพระสูตรที่ชื่อว่าสิงคาลกสูตรที่เด็กหนุ่มคนนี้อยู่ในช่วงของวัยรุ่นพอพ่อได้ตายจากไปสั่งเสียไว้ก่อนจากไปว่าให้ลูกบูชาทิศลูกก็เข้าใจผิดคิดว่าให้กราบให้ไหว้เลยกลายเป็นลักษณะสายมูไปเลยแต่พระพุทธเจ้าให้คำอธิบายที่ลึกซึ้งลงไปท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ฉาบฉวยผิวเผินแต่เข้าใจลึกซึ้งด้วยสัมมาทิฏฐิอธิบายถึงเรื่องของทิศทั้ง6อย่างเรื่องของเพื่อนที่เป็นทั้งมิตรเทียมมิตรมีใจดียังอธิบายถึงวิธีการใช้จ่ายเงินระมัดระวังช่องทางที่จะให้เงินทองนั้นรั่วไหลไปในอบายมุขต่างๆอธิบายไว้อย่างละเอียดผู้ฟังในประสูตรนี้และตอนท้ายของรายการข้าพเจ้าก็ได้นำนิทานชาดกอีกเรื่องหนึ่งมาให้ฟังประกอบด้วยถึงเรื่องของปริพาชกที่เข้าใจผิดว่าแพะหมอบคือแพะยอมจริงๆแพะหมอบเนี่ยมันย่อตัวเพื่อที่จะขวิดเราให้มั่นหมอบต่างหากเช่นเดียวกันเป็นอุปมาผู้ฟังก้อนนี้ว่าเราอย่าเข้าใจผิดในสังคมโลกปัจจุบันที่มันมีเรื่องราวการหลอกลวงกันไม่เว้นแต่ละวันคนที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงนี่มากมายทุกวันทุกวันมีเราอย่าเข้าใจผิดให้เข้าใจตามหลักธรรมให้ถูกต้องโดยมีนิทานชาดกในตอนใต้เป็นอุทาหรณ์รายละเอียดต่างๆอธิบายไว้กับสิกขาและกับมานพเพื่อให้เมื่อเราฟังแล้วเกิดความเข้าใจนำมาทำนำมาปฏิบัติได้ก็จะไม่ถูกหลอกสามารถดำเนินชีวิตให้มีความมั่งคั่งท่านเปรียบเหมือนผึ้งที่สามารถสร้างรังผึ้งให้เติบโตขึ้นมาได้มีน้ำผึ้งได้เปรียบเหมือนกระจอมปลวกที่นางพญาปลวกสามารถจะบัญชาการให้ปลวกงานทั้งหลายสร้างขึ้นเป็นโพนปลวกขึ้นมาได้ก็เชิญมาฟังพระสูตรว่าด้วยสิงคาลกะมานพทีฆนิกายเล่มที่11ข้อที่242มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในเขตกรุงราชกฤห์สมัยนั้นสิงคาลกะกฤบดีบุตรลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชกฤห์มีผ้าเปียกมีผมเปียกประกอบอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าได้แก่ทิศตะวันออกทิศเบื้องขวาคือทิศใต้ทิศเบื้องหลังคือทิศตะวันตกทิศเบื้องซ้ายคือทิศเหนือทิศเบื้องบนและทิศเบื้องล่างเพราะนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาค
ทรงครองสบงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาตได้ทอดพระเนตรเห็นสิงคาลกะกฤบดีบุตรลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียกผมเปียกประกองอัญชลีไหว้ที่ทั้งหลายอยู่แล้วจึงได้ตรัสถามสิงคาลกะว่ากฤบดีบุตรเธอลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียกมีผมเปียกประคองอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องล่างและเบื้องบนอยู่นั้นเพราะเหตุไรหรือสิงคาลกะกฤบดีบุตรจึงได้กราบทูลต่อว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบิดาของข้าพระองค์ก่อนจะตายได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่านี่แน่ลูกเจ้าพึงไหว้ที่ทั้งหลายข้าพระองค์ผู้สักการะเคารพนับถือบูชาคำของบิดาจึงลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียกมีผมเปียกประคองอัญชลีไหว้ที่ทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องซ้ายเบื้องหลังเบื้องล่างและเบื้องบนอยู่พระเจ้าข้าตอนทิศทั้งหกพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าพระบดีในอริยวินัยคือธรรมเนียมแบบแผนของพระอริยเจ้าเขาไม่ไหว้ทิศทั้งหกกันอย่างนี้ข้าแต่พระผู้เจริญก็ในอริยวินัยนี้เขาไหว้ทิศกันอย่างไรขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมะแก่ข้าพระองค์ตามวิธีการไหว้ทิศทั้งหกในอริยวินัยนี้เถิดพระเจ้าข้าพระบดีถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวสิ่งการละกาพระบดีทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ากฤบดีบุตรปริยาสาวกละกัมมกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองสี่ประการได้แล้วไม่ทำบาปกรรมโดยเหตุสี่ประการและไม่คล้องแวะอบายมุขคือทางเสื่อมหกประการแห่งโภคะทั้งหลายแล้วอริยสาวกนั้นเป็นผู้ปราศจากบาปกรรม14ประการชื่อว่าเป็นผู้ปิดป้องทิศทั้ง6ปฏิบัติเพื่อครองโลกทั้ง2ทำให้เกิดความยินดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ตอนกรรมกิเลส4อย่างก็กรรมกิเลส4ประการที่อริยสาวกละเสียได้แล้วเป็นอย่างไรกรรมกิเลสคือปานาติบาตกรรมกิเลสคืออทินนาทานคือการถือเอาทรัพย์ของเจ้าของไม่ได้ให้กรรมกิเลสคือกามิสุมิจฉาจารคือการประพฤติผิดในกามและกรรมกิเลสคือมุสาวาทกรรมกิเลส4ประการนี้ที่อริยสาวกนั้นละได้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ประพันธ์ไวยากรณ์คาถานี้ต่อไปว่าการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การล่วงละเมิดภรรยาผู้อื่นและการพูดเท็จเรียกว่าเป็นกรรมกิเลสบัณฑิตทั้งหลายไม่สรรเสริญตอนเหตุ4ประการก็อริยสาวกไม่ทำบาปโดยเหตุ4ประการเป็นอย่างไรคือปุถุชนย่อมถึงฉันทากติคือลำเอียงเพราะรักทำบาปกรรม2ย่อมถึงโทสากติคือลำเอียงเพราะชังแล้วทำบาปกรรม 3.
ย่อมถึงโมหคติคือลำเอียงเพราะเขลาแล้วทำบาปกรรม 4. ย่อมถึงพยาคติคือลำเอียงเพราะกลัวแล้วทำบาปกรรมส่วนอริยสาวกย่อมไม่ถึงฉันทากติย่อมไม่ถึงโทสากติย่อมไม่ถึงโมหคติย่อมไม่ถึงพยาคติก็ได้ประพันธ์คำที่เป็นคำกาบสื่อไปว่าบุคคลใดละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทากติโทสากติโมหคติพยาคติยศของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมไปเหมือนดวงจันทร์ข้างแรมฉะนั้นบุคคลใดไม่ละเมิดความชอบธรรมพระฉันทากติโทสากติโมหากติพระยากติยศของบุคคลนั้นย่อมเจริญเหมือนดวงจันทร์ข้างขึ้นฉะนั้นตอนอบายมุขหกประการและอริยสาวกไม่คล้องแวะอบายมุขหกประการที่เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะทั้งหลายเป็นอย่างไรคือการหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลายสองการหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 3. การเที่ยวดูมหรสพเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 4. การหมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลายการหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตรเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 6. การหมกมุ่นในความเกียจคร้านเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลายตอนโทษแห่งสุราเมรัย6ประการกระบดีการหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมี6ประการคือ 1. เสียทรัพย์พันตาเห็น 2. ก่อการทะเลาะวิวาท 3. เป็นบ่อเกิดแห่งโรค 4. เป็นเหตุให้เสียชื่อเสียง 5. เป็นเหตุให้ไม่รู้จักละอายเป็นเหตุทอนกำลังปัญญาก็ระบดีบูตรการหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษ6ประการนี้แหละตอนโทษแห่งการเที่ยวกลางคืน6ประการก็ระบดีบูตรการหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนมีโทษ6ประการนี้คือ 1. ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาตน 2. ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาบุตรภรรยา 3. ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาทรัพย์สมบัติ 4. เป็นที่สงสัยของคนอื่นด้วยเหตุต่างๆ 5.มักถูกใส่ร้ายด้วยเรื่องไม่จริง 6. ทำให้เกิดความลำบากมากมายหลายอย่างกระบดีบุตรการหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนมีโทษ6ประการนี้แหละตอนโทษแห่งการเที่ยวดูมหรสพ6ประการกระบดีบุตรการเที่ยวดูมหรสพมีโทษ6ประการนี้คือ 1. มีรำที่ไหนไปที่นั่น 2. มีคำร้องที่ไหนไปที่นั่น 3. มีการประโคมที่ไหนไปที่นั่น 4.
มีเสภาที่ไหนไปที่นั่นมีการบรรเลงที่ไหนไปที่นั่น6มีเธอเทิงที่ไหนไปที่นั่นพระบดีบูตรการเที่ยวดูมหรสพมีโทษ6ประการนี้แหละตอนโทษแห่งการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาท6ประการพระบดีบูตรการหมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษ6ประการนี้คือ 1. ผู้ชนะย่อมก่อเวร 2. ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป 3. เสียทรัพย์ทันตาเห็น 4. ถ้อยคำที่เป็นพยานในศาลก็เชื่อถือไม่ได้ถูกมิตรอมาตดูหมิ่น 6. ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยเพราะเห็นว่าชายผู้นี้เป็นนักเลงการพนันไม่สามารถจะเลี้ยงดูภรรยาได้พระบดีการหมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมี6ประการนี้แหละตอนโทษแห่งการคบคนชั่วเป็นมิตร6ประการพระบดีบุตรการหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษ6ประการนี้คือ 1. เขามีนักเลงการพนันเป็นมิตรสหาย 2. เขามีนักเลงเจ้าชู้เป็นมิตรสหาย 3. เขามีนักเลงสุราเป็นมิตรสหาย 4. เขามีคนหลอกลวงเป็นมิตรสหาย 5. เขามีคนโกงเป็นมิตรสหายและ 6. เขามีโจรเป็นมิตรสหายพระบดีบูตรการหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษ6ประการนี้แหละตอนโทษแห่งความเกียจคร้าน6ประการพระบดีบูตรการหมกมุ่นในความเกียจคร้านมีโทษ6ประการนี้คือ 1. มักอ้างว่าหนาวเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 2. มักอ้างว่าร้อนเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 3. มักอ้างว่าเวลาเย็นเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 4. มักอ้างว่าเวลายังเช้าเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 5. มักอ้างว่าหิวเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 6. มักอ้างว่ากระหายเกินไปแล้วไม่ทำการงานเมื่อเขามากไปด้วยการอ้างเล่ห์พัดเพี้ยนการงานอยู่อย่างนี้โภคะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จึงความเสื่อมไปพระบดีบุตรการหมกมุ่นในความเกียจคร้านมีโทษ6ประการนี้แหละพระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าเพื่อนในโรงสุราก็มีเพื่อนดีแต่พูดก็มีเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นผู้ใดเป็นเพื่อนได้ผู้นั้นจัดว่าเป็นเพื่อนแท้เหตุ6ประการนี้คือการนอนตื่นสายการเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นการผูกเวรความเป็นผู้ก่อแต่เรื่องเสียหายการมีมิตรชั่วความตระหนี่จัดย่อมทำลายบุคคลให้พินาศคนมีมิตรชั่วมีเพื่อนชั่วมีมารยาทและความประพฤติชั่วย่อมเสื่อมจากโลกทั้งสองคือจากโลกนี้และจากโลกหน้าเหตุ6ประการนี้คือนักเลงการพนันและนักเลงเจ้าชู้นักเลงสุราฟ้อนรำขับร้องนอนหลับในกลางวัน
เที่ยวกลางคืนการมีมิตรชั่วความตระหนี่จัดย่อมทำลายบุคคลให้พินาศผู้ใดเล่นการพนันดื่มสุราล่วงละเมิดผู้เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิตของผู้อื่นคบแต่คนเลวและไม่คบหาคนเจริญผู้นั้นย่อมเสื่อมดุจดวงจันทร์ข้างแรมฉะนั้นผู้ใดดื่มสุราไร้ทรัพย์ไม่ทำงานเลี้ยงชีพเป็นคนขี้เมาหัวทิ่มบ่อผู้นั้นจักจมลงสู่หนี้เหมือนก้อนหินจมน้ำจักทำความมัวหมองให้แก่ตนทันทีคนชอบนอนหลับในกลางวันไม่ลุกขึ้นในกลางคืนเป็นนักเลงขี้เมาประจำไม่สามารถครองเรือนได้ประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยหนุ่มสาวที่ละทิ้งการงานโดยอ้างว่าเวลานี้หนาวเกินไปเวลานี้ร้อนเกินไปเวลานี้เย็นเกินไปเป็นต้นส่วนผู้ใดทำหน้าที่ของบุรุษไม่ใส่ใจความหนาวความร้อนยิ่งไปกว่าหญ้าผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากความสุขตอนมิตรเทียมพระบดีบุตรคนสี่จำพวกนี้เธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมคือหนึ่งคนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียม 2. คนดีแต่พูดพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียม 3. คนพูดประจบพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียม 4. คนที่เป็นเพื่อนชักนำในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมกระบดีบุตรคนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการนี้คือ 1. เป็นผู้ถือเอาประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียว 2. เสียน้อยปรารถนาจะได้มาก 3.เมื่อตัวเองมีภัยจึงทำกิจของเพื่อน 4. คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์พระบดีบุตรคนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการเหล่านี้แหละพระบดีบุตรคนดีแต่พูดเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการนี้คือ 1. กล่าวต้อนรับด้วยเรื่องที่เป็นอดีตไปแล้ว 2. กล่าวต้อนรับด้วยเรื่องที่ยังไม่มาถึง 3. สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้ 4. เมื่อมีกิจเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็แสดงความขัดข้องพระบดีบุตรคนดีแต่พูดเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระบดีบุตรคนพูดประจบเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการคือ 1. เพื่อนทำชั่วก็คล้อยตาม 2.เพื่อนทำดีก็คล้อยตาม 3. สรรเสริญต่อหน้า 4. นินทาลับหลังพระบดีบุตรคนพูดประจบเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระบดีบุตรคนที่เป็นเพื่อนชักชวนไปในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการคือ 1. เป็นเพื่อนที่ชักชวนให้หมกมุ่น
ในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 2. เป็นเพื่อนชักชวนให้หมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืน 3. เป็นเพื่อนเที่ยวดูกละเล่น 4. เป็นเพื่อนที่ชักชวนให้หมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทพระปฏิบุตรคนที่เป็นเพื่อนชักชวนไปในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้กล่าวคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าบุคคลที่ไม่ใช่มิตรแท้สี่จำพวกนี้คือมิตรที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นอย่างเดียวมิตรดีแต่พูดมิตรพูดประจบมิตรชักนำไปในทางเสื่อมบัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลเหมือนคนเว้นทางมีภัยเฉพาะหน้าเสียฉะนั้นตอนมิตรมีใจดีกระปฏิบุตรคนสี่จำพวกนี้เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีคือมิตรแท้หนึ่งมิตรมีอุปการะพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีสองมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดี 3. มิตรแนะประโยชน์พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีและ 4. มิตรมีความรักใคร่พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีพระปฏิบุตรมิตรมีอุปการะเธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการคือ1ป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้ว2ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้ว3เมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพำนักได้4

หนึ่งห้ามมิให้ทำความชั่วสองแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังสี่บอกทางสวรรค์ให้ครูบดีบุตรมิตรแนะนำประโยชน์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละครูบดีบุตรมิตรมีความรักใคร่เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้คือ1ไม่พอใจความเสื่อมของเพื่อน2พอใจความเจริญของเพื่อน3ห้ามปรามคนที่นินทาเพื่อน4สนับสนุนคนที่สรรเสริญเพื่อนพระบดีบุตรมิตรมีความรักใคร่เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปนี้ว่าบุคคลที่เป็นมิตรมีใจดีสี่จำพวกนี้คือมิตรมีอุปการะมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขมิตรแนะประโยชน์มิตรมีความรักใคร่บัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วพึงเข้าไปคบหาโดยความจริงใจเหมือนมารดาคบหาบุตรผู้เกิดแต่อกฉะนั้นบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมสว่างโชติช่วงดังดวงไฟเมื่อบุคคลสะสมโภคทรัพย์อยู่ดังตัวพึ่งสร้างรังโภคทรัพย์ของเขาก็ย่อมเพิ่มปูนขึ้นดุจจอมปลวกที่ตัวปลวกก่อขึ้นฉะนั้นคฤหัสถ์ในตระกูลผู้สามารถครั้นรวบรวมโภคทรัพย์ได้อย่างนี้แล้วพึงแบ่งโภคทรัพย์ออกเป็นสี่ส่วนคือส่วนหนึ่งใช้สอยสองส่วนใช้ประกอบการงานส่วนที่สี่เก็บไว้ด้วยหมายใจว่าจะใช้ในยามมีอันตรายจึงผูกมิตรไว้ได้ตอนว่าด้วยการป้องกันที่ทั้งหกอริยสาวกเป็นผู้ปิดป้องทิศทั้งหกเป็นอย่างไรพระบิดาบุตรเธอพึงทราบทิศทั้งหกนี้คือพึงทราบว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังมิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายท่านและกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่างสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนพระบิดาบุตรพึงบำรุงมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าโดยหน้าที่5ประการคือ 1. ท่านเลี้ยงเรามาเราจะเลี้ยงท่านตอบ 2. จากทำกิจของท่าน 3.จะดำรงวงตระกูล 4. จะประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาท 5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านก็มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าเมื่อบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรโดยหน้าที่5ประการคือ1ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปวิทยา 4. หาคู่ครองที่สมควรให้และ 5. มอบมรดกให้ในเวลาอันสมควรเดิมดีบุตรมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยหน้าที่5ประการนี้ทิศเบื้องหน้านั้นเป็นนั้นชื่อว่าคุณบุตรได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีพระบิดาบุตรสิทธิ์พึงบำรุงอาจ

ผู้เป็นทิศเบื้องขวาโดยหน้าที่5ประการคือ 1. ลุกขึ้นยืนรับ 2. เข้าไปคอยรับใช้ 3. เชื่อฟัง 4. ดูแลปฏิบัติและ 5. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาเมื่อสิทธิ์บำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยหน้าที่5ประการคือ 1. แนะนำให้เป็นคนดี 2. ให้เรียนดี 3. พอความรู้ในศิลปวิทยาทุกอย่างด้วยดี 4. ยกย่องให้ปรากฏในมิตรสหายและ 5.ทำความป้องกันในที่ทั้งหลายพระปฏิบูตรอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาสิทธิ์บำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วทิศเบื้องขวานั้นเป็นอันชื่อว่าสิทธิ์ได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีสามีพึงบำรุงภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังโดยหน้าที่5ประการนี้คือ 1. ให้เกียรติยกย่อง 2. ไม่ดูหมิ่น 3. ไม่ประพฤตินอกใจ

ไม่ประพฤตินอกใจ 4. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ 5. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการงานทั้งปวงกฤติบุตรภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังท่านสามีบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่5ประการนี้แลทิศเบื้องหลังนั้นเป็นอันชื่อว่าสามีได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีพระปฏิบุตรคุณบุตรพึงบำรุงมิตรสหายผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายโดยหน้าที่5ประการคือ 1. การให้การแบ่งปันสิ่งของให้ 2. การกล่าววาจาเป็นที่รัก 3. ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ 4. วางตนเสมอกัน 5. ไม่พูดจาหลอกลวงกันมิสายผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายผู้ที่คุณบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์คุณบุตรด้วยหน้าที่5ประการต่อไปนี้คือ 1. ป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้ว 2. ป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 3. เมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพำนักได้ 4. ไม่ละทิ้งในยามมีอันตรายและ 5. นับถือตลอดถึงวงตระกูลของมิตรกระดีบุตรมิตรผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายอันคุณบุตรมรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แลควรอนุเคราะห์คุณบุตรด้วยหน้าที่5ประการนี้ทิศเบื้องซ้ายนั้นเป็นอันชื่อว่าคุณบุตรได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีพระปฏิบุตรเจ้านายพึงบำรุงทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำด้วยหน้าที่5ประการต่อไปนี้คือ 1. จัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลัง 2. ให้อาหารและค่าจ้าง 3. ดูแลรักษายามเจ็บป่วย 4. ให้อาหารมีรสแปลกและ 5. ให้หยุดงานตามโอกาสก็ทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำเมื่อนายบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายด้วยหน้าที่5ประการคือ 1. ตื่นขึ้นทำงานก่อนนาย 2. เลิกงานเข้านอนที่หลังนาย 3. ถือเอาแต่ของที่นายให้ 4. ทำงานให้ดีขึ้นและ 5. นำเกียรติคุณของนายไปร่ำลือกระบดีบุตรทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำเมื่อนายบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายด้วยหน้าที่5ประการนี้แลทิศเบื้องต่ำนั้นเป็นอันชื่อว่านายได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีกระบดีบุตรคุณบุตรพึงบำรุงสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนโดยหน้าที่5ประการคือ 1. จะทำสิ่งใดก็ทำด้วยเมตตา 2. จะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตา 3. จะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตา 4. เปิดประตูต้อนรับและ 5. ถวายปัจจัยเครื่องอย่างชีพก็สมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนที่เมื่อกุลบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่6ประการนี้คือ 1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันดีงาม 4. ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังอธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง

และ6บอกทางสวรรค์ให้พระปฏิบูตรสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนเมื่อกุลบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่6ประการนี้ทิศเบื้องบนนั้นเป็นอันชื่อว่ากุลบุตรนั้นปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการฉะนี้พระผู้มีพระภาคพระสุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ประพันธ์คำที่เป็นคาถาซื่อไปว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังมิตรสายเป็นทิศเบื้องซ้ายทาสกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่างสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนกระดในตระกูลผู้มีความสามารถพึงไหว้ทิศเหล่านี้บัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นคนละเอียดและมีไหวพริบมีความประพฤติเจียมตนไม่แข็งกระด้างเช่นนั้นย่อมได้ยศคนขยันไม่เกียจคร้านย่อมไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลายคนมีความประพฤติไม่ขาดตอนมีปัญญาเช่นนั้นย่อมได้ยศคนชอบสงเคราะห์ชอบสร้างไมตรีรู้เรื่องที่เขาบอกปราศจากความตรณีเช่นนั้นย่อมได้ยศทานการให้ไปยวัชชะวาจาเป็นที่รักอัตตาจริยาการประพฤติประโยชน์ในโลกนี้และสมานัตตาคือการวางตนสม่ำเสมอในธรรมะนั้นๆตามสมควรแล้วสังคตะธรรมเหล่านี้แลช่วยอุ้มชูโลกเหมือนลิ่มสลักเหล่าคุมรถที่เล่นไปไว้ได้ฉะนั้นถ้าไม่มีสังคหธรรมเหล่านี้มารดาหรือบิดาก็ไม่พึงได้การนับถือหรือการบูชาพระบุตรเป็นเหตุแต่พระบัณฑิตเล็งเห็นความสำคัญของสังฆะธรรมเหล่านี้ฉะนั้นบัณฑิตเหล่านี้จึงถึงความเป็นใหญ่และเป็นผู้น่าสรรเสริญเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสิงคาลกะกระบดีบุตรได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือว่าตามประทีปไว้ในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตสิงคาลกะสูตรจบนิทานชาดกว่าด้วยอย่าไว้ใจสัตว์หน้าขนจัมมะสาตกะชรุปพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภปริพาชกชื่อจัมมะสาดกจึงตรัสพระธรรมเทศนาที่มีคำเริ่มต้นว่ากัลยาณรูโปวะตายังเป็นต้นได้ยินว่าปริพาชกนั้นใช้หนังเท่านั้นทำเป็นเครื่องนุ่งและเครื่องห่มวันหนึ่งปริพาชกออกจากอารามของปริพาชกแล้วเที่ยวพิกขาไปในนครสาวัตถีถึงที่พวกแพะชนกันแพะเห็นปริพาชกนั้นแล้วมีความประสงค์จะชนจึงย่อตัวลงปริพาชกไม่หลีกเลี่ยงไปด้วยคิดว่าแพะนี้
จะแสดงความเคารพเราและวิ่งมาโดยรวดเร็วชนปริพาชกนั้นที่ขาอ่อนทำให้ล้มลงเหตุที่เขายกย่องแพะนั้นซึ่งมิใช่สัตว์บุรุษได้ปรากฏไปในหมู่ภิกษุสงฆ์ภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายจัมมสาดกปริพาชกกระทำการยกย่องสัตว์บุรุษจึงถึงความพินาศพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอทั้งหลายสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนปริพาชกนี้ก็ได้ยกย่องสัตว์บุรุษถึงความพินาศแล้วเหมือนกันจึงได้นำเรื่องในอดีตมาสาดกตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนปริพาชกนี้ก็ได้ยกย่องสัตว์บุรุษแล้วถึงความพินาศจึงได้ทรงนำเรื่องในอดีตมาสาดกดังต่อไปนี้เพราะในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพ่อค้าตระกูลหนึ่งเพื่อทำการค้าอยู่ในการนั้นมีจัมมสาดกปริพาชกผู้หนึ่งเที่ยวพิกาไปในนครพาราณสีถึงสถานที่พวกแพะชนกันเห็นแพะตัวหนึ่งย่อตัวก็ไม่หลีกหนีด้วยสำคัญว่ามันทำความเคารพเราจึงคิดว่าในระหว่างพวกมนุษย์มีประมาณเท่านี้แพะตัวหนึ่งนี้เท่านั้นรู้จักคุณของเราจึงยืนประนมมือแต้อยู่กล่าวคาถาที่หนึ่งว่าแพะตัวนี้เป็นสัตว์มีท่าทางดีเป็นที่เจริญใจและมีสีน่ารักใคร่เคารพยำเกรงพราหมณ์ผู้สมบูรณ์ด้วยชาติและมนต์จัดว่าเป็นแพะประเสริฐมียศศักดิ์ก็ขณะนั้นพ่อค้าผู้เป็นบัณฑิตนั่งอยู่ในตลาดเมื่อจะห้ามปริพาชกจึงได้กล่าวคาถาที่สองนี้ว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านอย่าได้ไว้วางใจสัตว์สี่เท้าเพียงได้เห็นมันครู่เดียวมันต้องการจะชนให้ถนัดจึงย่อตัวลงจากชนให้ถนัดทนีก็ในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอิตรทัศเนนะหมายความว่าเพียงเห็นมันชั่วขณะก็เมื่อพ่อค้าผู้เป็นบัณฑิตกำลังพูดอยู่ดังนี้นั่นแลแพะวิ่งมาโดยเร็วชนที่ขาอ่อนให้ปริพาชกนั้นล้มลงณที่นั้นนั่นเองทำให้ได้รับทุกขเวทนาปริพาชกนั้นนอนปริเวทนาการอยู่พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเหตุนั้นจึงตรัสคาถาที่สามนี้ว่ากระดูกขาของพราหมณ์ก็หักบริขารที่หาบก็พลัดตกสิ่งของของพราหมณ์ก็แตกทำลายหมดพราหมณ์ประคองแขนทั้งสองคร่ำครวญอยู่ว่าช่วยด้วยแพะชนพรหมจารีก็เนื้อความแห่งคำที่เป็นคาถานั้นหมายความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกระดูกขาของพราหมณ์ปริพาชกนั้นหักหาบริการก็พลัดตกเมื่อปริพาชกนั้นกลิ้งไปพันธะเครื่องอุปกรณ์ของพราหมณ์นั้นแม้ทั้งหมดก็แตกไปพราหมณ์นั้นยกมือทั้งสองขึ้นกล่าวหมายเอาบริษัท
ที่ยืนล้อมอยู่ว่าช่วยด้วยแพะชนพรหมจารีดังนี้กร่ำครวญร้องไห้ปริเทวนาการร่ำไรอยู่ปริภาชกจึงได้กล่าวคาถาที่สี่นี้ว่าผู้ใดสรรเสริญยกย่องคนที่ไม่ควรบูชาผู้นั้นจะถูกเขาห้ำหั่นนอนอยู่เหมือนเราผู้มีปัญญาสามถูกแพ้ชนเอาตายในวันนี้ก็ในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอะปูชังได้แก่ผู้ไม่ควรบูชาบทว่ายะถาหมัชชะหมายความว่าเหมือนเรายืนทำการยกย่องอาสัตบุรุษถูกแพ้ชนอย่างแรงจนตายอยู่ณที่นี้ในวันนี้เองบทว่าทุมมติแปลว่าผู้ไม่มีปัญญาอธิบายว่าบุรุษแม้อื่นใดกระทำการยกย่องอาสัตบุรุษบุคคลแม้นั้นย่อมเสวยความทุกข์เหมือนเราฉะนั้นปริภาชกนั้นกร่ำครวญอยู่ด้วยประการชนี้จึงถึงความสิ้นชีวิตไปณที่นั่นเองพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงประชุมชาดกว่าปริภาชกชื่อจัมมสาดกในกระนั้นได้เป็นปริภาชกชื่อจัมมสาดกในบัดนี้ส่วนพาณิชผู้บัณฑิตในกรณ์นั้นได้เป็นราวตถาคตดังนี้แหละนิทานชาดกว่าด้วยอย่าไว้ใจสัตว์หน้าขนจัมมสาดกชาดกจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือสิกขาลกสูตรและจัมมสาดกชาดกในรายการธรรมารับอรุณช่วงกลางพระสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางพระสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริการประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา.net
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานของภาครัฐมีการใช้เอกสารมากกว่า19ล้านแผ่นต่อปีรัฐบาลจึงเดินหน้าขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมผ่านระบบบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐระหว่างหน่วยงานในรูปแบบ D2G เพื่อยกระดับการบริการประชาชนและภาคธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสลดการใช้กระดาษและลดขั้นตอนการขอเอกสารจากประชาชนโดยปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้แล้ว180หน่วยงานจากเป้าหมาย320หน่วยงานและช่วยลดการขอเอกสารจากประชาชนไปแล้วกว่า210ล้านครั้งสะท้อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการลดภาระและเพิ่มความสะดวกในการรับบริการจากภาครัฐรวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันลดความซับซ้อนและยกระดับการให้บริการภาครัฐให้สอดคล้องกันทั้งระบบโดยรัฐบาลตั้งเป้าพัฒนาสู่มาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571พร้อมผลักดันสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอัจฉริยะอย่างแท้จริงในระยะต่อไปปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนัดหารือกลุ่มผู้เสียหายจากกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขณะชาร์จไฟในวันนี้ย้ำให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้เสียหายร้องเรียนปัญหาการใช้รถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX30เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้าขณะชาร์จไฟอยู่ที่บ้านว่ากลุ่มผู้เสียหายเตรียมส่งตัวแทนประมาณ20รายเข้าพบนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบในวันนี้เวลา 9:30 น.เพื่อหารือและติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมรับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอจากผู้เสียหายโดยตรงซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากโดยสคบให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ไขปัญหาและผลักดันให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมอย่างเต็มที่นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมการปกครองออกประกาศเน้นย้ำมาตรการคุมเข้ม การห้ามออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนชั่วคราวพร้อมกำชับนายทะเบียนทั่วประเทศดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
9: นายนฤชาโคสาศีไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้ออกประกาศกำชับการดำเนินการตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยเรื่องห้ามการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวหรือแบบป.12เป็นการชั่วคราวซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายมาตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์2569จนถึงวันที่19กุมภาพันธ์2570เน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อตัดวงจรการเพิ่มขึ้นของปืนพกพาในที่สาธารณะอย่างตรงจุดและเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติลดความคลาดเคลื่อนที่ถูกส่งต่อกันบนโลกออนไลน์ซึ่งตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ. 2490มาตรา8ทวิระบุไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการเท่านั้นแต่สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามห้ามพกพาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพกเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มีการจัดงานนมัสการงานรื่นเริงหรือสถานมหรสพต่างๆเด็ดขาดหากฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาทแล้วแต่กรณียกเว้นให้แก่บุคคลที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยเช่นทหารตำรวจและเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนชนันชิดาสันทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าสำหรับในเช้าวันนี้ครับเช้าวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมครับ2569ขึ้น5ค่ำเดือน7ปีมะเมียครับอยู่กับเรา2คนในเช้าวันนี้ครับผมพีพฤฒแก้วพิบูลครับ
1: ค่ะที่ฉันแอลเชนันแก้วกล่ำค่ะวันนี้พบกันนะคะวันพฤหัสบดีก็ท้ายๆสัปดาห์แล้วนะพรุ่งนี้ก็
0: ท้ายๆเดือนด้วยไหม
1: ท้ายๆเดือนด้วยเอาละกันสัปดาห์ก่อนสิ้นเดือน
0: นี่ผมรอให้ถึงสิ้นเดือนแล้วนะเพราะว่าตอนนี้หมุนไม่พอแล้วสำหรับเงินเดือนด้วยนะครับวันนี้ช่างเทคนิคครับเป็นพี่สายชนนีซังครับและทีมงานของ New Media Facebook Live ด้วยนะครับทักทายผ่านทั้งช่องทางของ Facebook Live ข่าวยามเช้านะครับและสถานีวิทยุนะครับในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะฮะรวมไปถึง FM 92.5 MHz ด้วยนะครับ
1: ค่ะเอาไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยเมื่อคืนนี้ชุ่มฉ่ำหลายจังหวัด
0: เรียกว่าชุ่มฉ่ำเลยดีกว่า
1: ค่ะ
0: หนักเลยนะ
1: ค่ะประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้น้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะ
0: ครับผมนี่คือเรื่องของสภาพอากาศนะครับสำหรับในวันนี้แล้วก็ช่วงใกล้ๆนี้ด้วยเหมือนกันนะครับจากเรื่องของอากาศครับไปดูกันที่เรื่องน่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาบ้างนะครับกระทรวงมหาดไทยครับมีการสั่งการ76จังหวัดเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารามไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7วาระครบ100ปีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้นะครับ22พฤษภาคมนั่นเองนะครับซึ่งนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยครับว่าตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารามไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยครับจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนทุกคนนั้นทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีกำหนดระยะเวลาจัดงานครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ22พฤษภาคมถึงสิ้นปีนะครับวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2570ครับซึ่งกิจกรรมนะครับมีตั้งแต่การกำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลครับในวันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์ที่22พฤษภาคมครับในเวลา7โมงเช้าครับณบริเวณศาลหลักกลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดเห็นว่าเหมาะสมครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีครับจากนั้นครับกระทรวงมหาดไทยจึงเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับร่วมพิธีทำบุญตักบาตรตามวันและเวลาและสถานที่ที่กำหนดในแต่ละจังหวัดครับโดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีขาวหรือครีมหรือไว้ทุกข์ครับเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกันครับผม
1: ค่ะก็เป็นกิจกรรมนะคะที่ทางกระทรวงมหาดไทยนั้นก็ได้มีการเตรียมที่จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารามไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในวาระครบ100ปีนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องราวเมื่อวานนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะโดยรัฐบาลเอกชนค่ะร่วมกันยกระดับที่จะปราบโกงนะคะซึ่งทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเปิดเผยค่ะว่าเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวานนี้ท่านไปเป็นประธานค่ะในการประชุมการบูรณาการความร่วมมือการระหว่างภาครัฐภาคเอกชนเพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันการปราบปรามการทุจริตโดยในที่ประชุมค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มีการตอบรับข้อเสนอในส่วนการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะกรรมการการทำงานซีโร่คอร์รัปชันนะคะแล้วก็มีทางด้านของกกร.และเครือข่ายอีก6ประการพร้อมค่ะให้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและมีการปรับปรุงกลไกในการทำงานภายในโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลก็คือ Open Data โดยการบูรณาการข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลที่จะเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านทุจริตซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านยังได้ชื่นชมภาคเอกชนที่ได้มีการจัดทำข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมานอกจากนี้รัฐบาลยังเดินหน้าขับเคลื่อนกลไก Open Government ควบคู่กับการพัฒนาระบบข้อมูลค่ะเพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการป้องกันการปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทางด้านของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวต่อนะคะว่าภาคเอกชนค่ะได้แสดงความขอบคุณทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลค่ะที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วหลังได้รับการรายงานข้อร้องเรียนโดยสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีซึ่งถือว่าเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนนั้นไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้โดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวเปิดการประชุมโดยมอบให้ทุกหน่วยงานค่ะยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการดังต่อไปนี้ 1. ให้ทุกหน่วยงานไปตรวจสอบการทำงานในทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด 2. ให้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับงานที่ต้องให้บริการที่พี่น้องประชาชนให้ลดขั้นตอนให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุดและสำคัญต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. ให้ทุกหน่วยงานค่ะเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะและเร่งสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนว่าหน่วยงานของท่านนั้นปฏิบัติด้วยความโปร่งใสปลอดภัยจากการทุจริตและก็คอร์รัปชันด้วยค่ะ
0: ครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับสำหรับนะฮะในเรื่องราวต่างๆยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นประเด็นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองนะครับพรรคภูมิใจไทยครับยื่นแก้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับตามการออกเสียงประชามติของประชาชนกว่า21ล้านเสียงย้ำจะทำอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีและในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าการยื่นร่างครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนซึ่งพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด15/1เพื่อเปิดทางจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการทำประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์หรือว่าวันเดียวกับวันเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับซึ่งมีพี่น้องกว่า21ล้านเสียงครับเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมระบุว่านะครับพรรคเป็นพรรคการเมืองที่มีการยื่นร่างดังกล่าวสะท้อนความจริงใจและการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างชัดเจนทั้งนี้ยืนยันนะครับว่าพร้อมรับฟังเสียงข้อเสนอจากทุกพรรคการเมืองหากมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมครับเนื่องจากการพิจารณานั้นขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพร้อมย้ำจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครับ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวนะเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่เลยนะไปลุยที่คลองถมเพื่อที่จะไปตรวจตลาดทางด้านของโซลาร์เซลล์หลังพบการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเนี่ยพอซื้อไปแล้วได้รับความเสียหายก็มีข้อร้องเรียนกันเกิดขึ้นทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ เมื่อวานนี้ค่ะท่านลงพื้นที่ไปตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าโซลาร์เซลล์ภายในศูนย์การค้าคลองสมเซ็นเตอร์เพื่อไปติดตามการคุ้มครองผู้บริโภคท่านไปบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการโฆษณาด้วยหลังพบค่ะว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าโซลาร์เซลล์อย่างต่อเนื่องซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวนะคะว่าขอให้ประชาชนค่ะเลือกซื้อหรือติดตั้งโซลาร์เซลล์โดยเก็บใบเสร็จรับเงินแล้วก็หลักฐานการโอนเงินรวมถึงศึกษารายละเอียดและก็เงื่อนไขการรับประกันการคืนสินค้า มาตรฐานที่จะรองรับต่างๆก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคค่ะหากผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือว่าผู้จำหน่ายกระทำผิดจะมีทั้งโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับโดยผู้ขายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทส่วนผู้นำเข้าหรือว่าผู้ผลิตนั้นมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทและย้ำค่ะว่าสคบมีหน้าที่ไกล่เกี่ยข้อพิพาทและหากไม่สามารถตกลงกันได้ก็สามารถดำเนินการฟ้องร้องแทนผู้บริโภคได้เช่นกันสำหรับในส่วนการตรวจสอบการโฆษณาเมื่อวานนี้ท่านพบนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมักอ้างเรื่องของประสิทธิภาพความสว่างและการช่วยลดค่าไฟซึ่งหน่วยงานภาครัฐค่ะจะมีการสุ่มตรวจและส่งไปทดสอบในห้องปฏิบัติการด้วยหลังจากนี้เพื่อตรวจสอบว่าสเปคและประสิทธิภาพเป็นไปตามที่โฆษณาหรือเปล่านะคะโดยมีหน่วยงานที่ร่วมตรวจสอบด้วยอย่างเช่นการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสภาองค์กรของผู้บริโภคด้วยเช่นกันนอกจากนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกำชับนะคะว่าผู้ประกอบการเนี่ยให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยเตือนว่าการจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือว่าหลอกลวงผู้บริโภคไม่ใช่เพียงการถูกยึดสินค้าเท่านั้นแต่จะมีโทษทั้งจำคุกแล้วก็ปรับค่ะขอความร่วมมือว่าไม่ควรที่จะซ้ำเติมหรือว่าเอาเปรียบประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานแบบนี้เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปด้วยกันค่ะ
0: ครับผมจากเรื่องของผู้บริโภคไปดูกันที่เรื่องของพี่น้องเกษตรกรกันบ้างนะครับเกี่ยวกับการมีการเซ็น MOU นะครับในการนำเข้าข้าวโพดสหรัฐนะครับ1ล้านตันนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับได้กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดครับแสดงความกังวลนะครับแล้วก็ร้องเรียนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีมีการเตรียมนำเข้าข้าวโพด GMO จากสหรัฐอเมริกาครับจำนวน1ล้านตันว่าเรื่องข้าวโพดไม่มีข้อกังวลนะครับเพราะว่าสถานการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ผ่านมาจากข้อมูลพบว่าครับมีความต้องการในการใช้ในประเทศเนี่ย20กว่าล้านตันแต่เฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับประมาณ9ล้านตันซึ่งมีกำลังการผลิตเพียง5ล้านตันครับฉะนั้นการผลิตในประเทศขาดอยู่ครับก็คือขาดอยู่ประมาณ4ล้านตันครับซึ่งต้องมีการใช้วัสดุทดแทนอาทิปลายข้าวรำข้าวและมันเส้นนะครับรวมไปถึงครับในการนำเข้าจากประเทศอาเซียนและเพื่อนบ้านนั้นซึ่งมีกติกาที่แตกต่างกันแต่ปัจจุบันครับไม่สามารถนำเข้าจากทางกัมพูชาได้และการนำเข้าจากพม่าก็มีลดน้อยลงครับเพราะว่ามีการควบคุมเรื่องการเผารวมถึงนะครับก็มีอีกส่วนหนึ่งที่นำเข้าภายใต้องค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ก็ประมาณ1ล้านตันนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางรองนายกสุภจีก็กล่าวว่านะครับกรณีที่มีการเซ็นสัญญากับสหรัฐอเมริกาครับก็คือเอกชนของไทยเนื่องจากกิจการอาหารสัตว์นั้นมีความกังวลว่าห่วงโซ่ในการทำอาหารสัตว์จะได้รับผลกระทบเพราะมีปริมาณที่ไม่เพียงพออย่างที่กล่าวไปว่าขาดอยู่ประมาณสัก4ล้านตันครับฉะนั้นจึงเข้าไปเซ็น MOU 1ล้านตันจากสหรัฐครับซึ่งไม่ได้เป็นสัญญาซื้อขายครับแต่เป็นการเซ็น MOU โดยเป็น อีกทางหนึ่งที่มีข้อกำหนดว่าถ้าหากมีการขาดแคลนถึงจะต้องมีการนำเข้าครับยืนยันว่าเรื่องนี้ครับไม่ได้เป็นการนำเข้าเพิ่มขึ้นแต่อยู่ในกรอบของ WTO หรือว่าองค์การการค้าโลกฉะนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ครับท่านรองนายกนะฮะยังกล่าวต่อนะครับว่าในการนำเข้าเนี่ยมีมาตรการปกป้องเกษตรกรอยู่แล้วครับว่าจะต้องซื้อในประเทศก่อนจึงจะนำเข้าได้และมีการกำหนดนะครับสัดส่วน3ต่อ1พร้อมยกตัวอย่างว่าหากผลิตในประเทศได้5ล้านตันถึงจะนำเข้าได้ประมาณ 1.5 ล้านตันก็คือ3ต่อ1ครับรวมถึงมีการควบคุมเรื่องของราคาขั้นต่ำไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดครับเพื่อป้องกันให้เกษตรกรไทยนั้นได้รับผลกระทบในเรื่องของราคาย้ำว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่เป็นการสั่งเข้ามาเพิ่มนั่นเองอันนี้เป็นการชี้แจงเรื่องของการเซ็น MOU ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับสหรัฐ1ล้านตันครับ
1: ค่ะมาถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาทางคณะรัฐมนตรีก็มีการเห็นชอบอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปนะคะแล้วก็คือตามไทม์ไลน์เนี่ยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนก็คือ25ถึง29พฤษภาคม2569นี้ส่วนในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะเป็นโครงการเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐบาลนั้นช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60นะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทั่วไปก่อนว่านั่นก็คือคนละครึ่งพลัสเนี่ยเราเอามาทำเป็นไทยช่วยไทยพลัสนะเพราะว่าครั้งนี้รัฐบาลจะสมทบให้ร้อยละ60และประชาชนจ่ายเอง40บาทก็คือสมมติค่าของ100บาทเนี่ย รัฐบาลจ่ายให้60บาทนะประชาชนจ่าย40บาทนะคะอย่างที่ได้ดำเนินไปซึ่งรัฐเนี่ยจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนานถึง4เดือนทั้งหมดเป้าหมายที่ทางรัฐบาลจะให้30ล้านสิทธิ์เปิดให้ลงทะเบียน 25-29 พฤษภาคมนี้นะฮะในส่วนตรงนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนรัฐบาลจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิมทางรัฐบาลมีการโอนเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่แล้วเดือนละ300บาทเนี่ยสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้4เดือนนี้รัฐบาลจะเพิ่มให้อีก700บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันซึ่งท่านก็ย้ำนะคะว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นเป็นหลักแต่ต้องการลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจให้แก่พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหาการซื้อนั้นหดตัวลงที่อาจจะลุกลามไปสู่ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ปิดกิจการและคนตกงานตามมาได้ซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็คาดนะคะว่าผลพลอยได้จากการที่อนุมัติโครงการนี้จะช่วยพยุงกำลังซื้อในครั้งนี้จะสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือว่า GDP ของประเทศไทยเพิ่มตัวอีกประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการช่วยเหลือใดๆนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: มาย้ำกันหน่อยแล้วกันนะคุณพฤทธิ์ว่าระหว่าง
0: ไทม์ไลน์
1: ไทยช่วยไทยพลัสกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาอย่างนี้ก็แล้วกันวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ที่เขาบอกว่าเปิดให้ลงทะเบียนในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลเนี่ยจ่ายสมทบให้ร้อยละ60พี่น้องประชาชนจ่ายเองร้อยละ40
0: ครับ
1: ตรงนี้ใครเคยเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสเดิ
0: ม
1: ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ท่านต้องเข้าแต่ว่าท่านต้องเข้าไปกดยืนยันตัวต
0: น
1: ที่แบรนเนอร์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะส่วนใครที่ไม่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาก่อนเลย
0: อาจจะเพิ่งอายุ18ปี
1: อาจจะเพิ่งครบอายุ18ปีเพราะว่าโครงการนี้ให้ผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเข
0: ้
1: าร
0: ่
1: วมโครงการสัญชาติไทยท่านต้องลงทะเบียนใหม่25ถึง29พฤษภาคมนี้อันนี้ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐง่ายๆเลยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิ
0: ม
1: 13ล้าน2แสนคนที่รัฐบาลนั้นมีตัวเลขกลมๆอยู่ตรงนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่รอรับเงินที่เพิ่มวงเงินได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้เริ่มเท่าไหร่นะ1มิถุนายน
0: ค่
1: ะ
0: ก็คือมีหลายๆคนนะฮะอย่างเช่นพี่ๆแม่บ้านมาถามว่าสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะต้องทำอะไรเพิ่มไหมเพื่อจะได้รับเงินที่สมทบเพิ่มก็นะฮะตรงนี้บอกเลยว่าท่านที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสน2แสนคนโดยประมาณไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวเงินจะเข้าท่านเพิ่มเอง700บาทเป
1: ็
0: น 1,000 บาทในเดือนมิถุนากรกฎาสิงหากันยาแต่วงเล็บไว้นิดนึงครับมิถุนาได้มิถุนาได้กรกฎาได้ส่วนจะมีการพิจารณาในเรื่องของผู้ที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องมาดูต่อในเรื่องของสิงหาแล้วก็กันยานั่นเองว่าท่านจะได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็จะมีการให้ท่านได้สมัครโครงการคนละครึ่งในช่วง2เดือนหลังด้วยอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไป
1: อันนี้สำหรับกลุ่มใหม
0: ่ใช่
1: กลุ่มใหม่นะแต่ว่าคนกลุ่มเดิมเนี่ย4เดือนท่านรับไปเลยนะคะตอนนี้ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยร้อยละ60 40เนี่ยก็คือเขาจะให้วงเงินต่อเดือนเนี่ย 1,000 บาทแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยคือท่านมีสิทธิ์ใช้จ่ายได้200บาทต่อวัน
0: ถูกต้องถ้าใช้เต็มแม็กก็5วันก็หมดแต่ถ้าเกิดใครที่ใช้แล้วเรียกว่าอาจจะยังไม่หมด สิทธิ์นี้ไม่ทบไปเดือนต่อไป
1: ค่ะ
0: จบคือจบในเดือนนั้นนะครับ
1: 1,000 บาทเนี่ยจะตัดภายใน1เดือน
0: ถูกต้อง
1: ไม่มีการทบว่าคุณใช้ไม่ถึง 1,000 บาท
0: ในเดือนท่านจะเก็บแล้วไปใช้เดือนสุดท้าย 4,000 บาทอันนี้ก็ไม่มีนะคร
1: ับ ไม่มีถ้าต้องใช้ 1,000 บาทต่อเดือนให้หมดนะไม่ทบนะ
0: วันละไม่เกิน200บาท
1: 200บาทเต็มที่
0: ใช่
1: คุณจ่าย40บาทเนี่ยโอ้โหอู้ฟู่เหมือนกันนะ200บาทเนี่ยสำหรับเรานะ
0: โหต้องซื้อของเท่าไหร่นะต้องซื้อของประมาณ 1,000
1: อ่ะค่ะ
0: ถึงต้องซื้อของประมาณเท่าไหร่นะ800กว่าบาทไหมเพราะว่าเราจ่าย 40% เราจ่าย 60%
1: เอาง่ายๆว่าสมัยก่อน
0: รัฐบาล50
1: 50 50 200เนี่ย
0: 150บาทต่อวัน
1: เราเนี่ยต้องเติมเงิน200บาทเข้าไปก็คือผนวกกันสามารถซื้อของได้400บาท
0: ถูกต้อง
1: แต่ในรอบนี้เนี่ยเราจ่าย40
0: ก็มีโอกาส
1: 428 800บาท
0: เนี่ยมาคิดคำนวณกันอีกแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับผมก็มาดูกันโครงการนี้นะฮะใช้ได้วันที่1มิถุนายนนะครับผม
1: ค
0: ่ะปิดท้ายในช่วงแรกนี้กันหน่อยแล้วกันก่อนจะไปฟังตีคล้องร้องข่าวกันนะครับเรื่องของการประกาศเขตโรคติดต่ออันตรายอีโบลาครับราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศกระทรวงสาธารณสุขครับเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาครับประกาศให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาครับเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาครับเป็นการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับผมเมื่อวานนี้ครับ20พฤษภาคมนะครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ครับ21พฤษภาคมนะครับทั้งนี้ครับโรคไวรัสอีโบลานั้นเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่9ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายครับสำหรับอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงครับติดต่อผ่านเลือดและสารคั่นหลั่งของผู้ป่วยเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคั่นหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่ครับมักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตครับและไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโควิด19ปัจจุบันครับยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยครับอย่างไรก็ตามทีก็เป็นการประกาศนะครับในคองโกและยูกันดานั่นเองนะครับ
1: ค่ะอ่ะนะเราไปพักฟังตีคล้องร้องข่าวกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับเข้าสู่ข่าวยามเช้าในช่วงถัดไปค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับวันพุธที่20พฤษภาคมหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรกรุงเทพมหานครครับอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเป็นภูมิสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและมรดกด้านสถาปัตยกรรมเชิงวัฒนธรรมแต้จิ๋วโบราณ อันเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงปู่ไต้หงไต้ฮงกงหินหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับซึ่งไม่เพียงเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและความเคารพเท่านั้นครับแต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือความเอื้ออาทรและการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพนับถือซึ่งกันและกันอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมที่ดีและน่าอยู่สำหรับทุกคนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทย plus บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนกว่า43ล้านคนเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับและทางด็อกเตอร์เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทย plus โดยคณะรัฐมนตรีครับอนุมัติโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโดยแบ่งเป็น2ส่วนนะครับคือ1เพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มเปราะบาง 13,180,000 รายอีก700บาทครับต่อคนต่อเดือนจากเดิมนะครับ300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็นระยะเวลา4เดือนนะครับมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาโดยจะไม่ทบสิทธิ์เดือนถัดไปครับพร้อมเตรียมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ครับและ2ครับคือโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40สำหรับประชาชนครับไม่เกิน30ล้านคนโดยต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับโดยรัฐนั้นจะร่วมจ่ายค่าอาหารและสินค้า 60% ครับไม่เกิน200บาทต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็นเวลา4เดือนครับมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาและกันยาครับและสำหรับร้านค้านะครับถ้าเป็นร้านค้าเดิมครับท่านสามารถจะยืนยันสิทธิ์ได้25พฤษภาคมถึง30กันยายนครับส่วนร้านค้าใหม่นั้นลงทะเบียนได้วันที่25พฤษภาคมถึงสิ้นเดือนครับ31พฤษภาคมครับและพี่น้องประชาชนครับเราสามารถจะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้นะครับโดยจะเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนครับถึงวันที่30กันยายนและผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนครับถึงวันที่30กันยายนเพราะมีการนำ AI มาวิเคราะห์ธุรกิจผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินครับเพื่อจะเพิ่มทักษะแก่ร้านค้าครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus ครับมาดูกันที่การเตรียมพร้อมในการรับมือเกี่ยวกับสภาพอากาศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาครับเพื่อเป็นการติดตามและเตรียมป้องกันภัยแล้งปี2569นะครับร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีคณะองคมนตรีร่วมสังเกตการให้คำแนะนำและข้อห่วงใยในการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งครับโดยระบุนะครับว่าแม้ไทยเรานั้นจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วครับแต่คาดการว่าในปีนี้จะมีฝนน้อยและเกิดเอลนิโญช่วงครึ่งปีหลังครับจึงมีการสั่งการไปที่พ่อเมืองครับผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นให้นำแนวทางปฏิบัติเมื่อปี60ครับมาจัดทำแผนเผชิญเหตุและประสานทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนครับโดยศูนย์ปภ.เขต18แห่งได้มีการเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัย48รายการรวม 2,188 หน่วยครับและดำเนินโครงการสูบน้ำกักเก็บตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วปี

ประชาชนครับได้ประโยชน์ 34,169 ครัวเรือนครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนสามารถจะติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert ครับและแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่ LINE @1784DDPM หรือสายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของการต้านทุจริตนายกรัฐมนตรีบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเดินหน้ามาตรการต้านทุจริตยกระดับระบบโปร่งใสตรวจสอบได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเมื่อวานที่ผ่านมาครับวันที่20พฤษภาคมครับโดยในที่ประชุมนะครับนายกนั้นได้ตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเครือข่าย6ประการครับพร้อมนะครับมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและปรับปรุงกลไกการทำงานภายในครับโดยเฉพาะนะครับในการเปิดเผยข้อมูลหรือว่าการ Open Data การบูรณาการข้อมูลรวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตครับซึ่งนายกนะครับยังได้ชื่นชมภาคเอกชนที่ได้จัดทำข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาครับนอกจากนี้ครับฝากฝั่งของรัฐบาลเองนั้นก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนกลไก Open Government ครับควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสครับซึ่งก็ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับซึ่งทางด้านภาคเอกชนนะครับได้แสดงความขอบคุณท่านนายกและรัฐบาลครับที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและเอกชนนั้นได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วครับหลังได้รับรายงานข้อร้องเรียนโดยสามารถจะดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีทันทีทันใดครับซึ่งถือเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนนั้นไม่คาดคิดครับว่าจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นแล้วครับโดยนายกครับมีการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานนั้นยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการดังต่อไปนี้เลยครับ1ให้ทุกหน่วยงานนั้นไปตรวจสอบการทำงานในทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดครับ2ครับให้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับงานที่ต้องให้บริการพี่น้องประชาชนครับให้ลดขั้นตอนให้ประชาชนนั้นได้รับความสะดวกมากขึ้นและที่สำคัญครับต้องเน้นย้ำความโปร่งใสและตรวจสอบได้และ3ครับให้ทุกหน่วยงานนั้นเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะและเร่งสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าหน่วยงานของท่านนั้นปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสปลอดการทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสเปิดเผยนะครับว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ครับเช่นหากซื้อสินค้า100บาทนั้นประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทครับซึ่งรัฐนั้นจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทครับนาน4เดือนครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาและกันยาครับรวมทั้งประเทศนั้น30ล้านสิทธิ์ครับโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนครับวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ครับส่วนสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนนั้นรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนครับจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700ก็เป็น 1,000 บาท 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็นเวลา4เดือนเท่ากันนะครับมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาและกันยาพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการจะลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยครับ
เพื่อจะป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัว

ที่อาจจะลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงานได้นั่นเองครับซึ่งรองนายกรัฐมนตรีเอกนิตินะครับก็คาดว่าผลพลอยได้จากการช่วยพยุงกำลังซื้อในครั้งนี้นั้นจะช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือที่ว่า GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการช่วยเหลือแบบนี้ครับพี่น้องประชาชนครับทีนี้ครับมาดูเรื่องต่อไปครับเรื่องที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่คลองถมลุยตรวจตลาดโซล่าเซลล์หลังพบเรื่องร้องเรียนความเสียหายต่อเนื่องเตือนผู้ประกอบการขายสินค้าผิดมาตรฐานเสี่ยงจำคุกและปรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับลงพื้นที่ครับตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าโซล่าเซลล์ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวานที่ผ่านมาครับเพื่อเป็นการติดตามมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการโฆษณาหลังพบมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าโซล่าเซลล์ต่อเนื่องครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนที่เลือกซื้อหรือติดตั้งโซล่าเซลล์ครับเก็บใบเสร็จรับเงินหลักฐานการโอนเงินรวมไปถึงครับศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันการคืนสินค้าและมาตรฐานรับรองต่างๆก่อนจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการครับเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในภายหลังครับโดยทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับหรือว่าตัวย่อว่าสคบนั้นจะร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับปูพรมตรวจสอบสินค้าโซล่าเซลล์ทั่วประเทศเนื่องจากเป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากไม่ได้มาตรฐานครับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นยังคงสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแต่ต้องควบคู่ไปกับความปลอดภัยครับและความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนต่อผู้บริโภคทุกท่านตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหากผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายกระทำผิดจะมีโทษทั้งจำคุกและโทษปรับครับโดยผู้ขายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทส่วนผู้นำเข้าหรือผู้ผลิตนั้นมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทครับพร้อมย้ำนะครับว่าสคบนั้นมีหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและหากไม่สามารถตกลงกันได้แล้วก็สามารถดำเนินการฟ้องร้องแทนผู้บริโภคได้ครับนอกจากนี้ครับยังมีการกำชับผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยเตือนนะครับว่าการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือหลอกลวงผู้บริโภคนั้นไม่ใช่เพียงการถูกยึดสินค้านะครับแต่มีโทษทั้งจำคุกและปรับพร้อมขอความร่วมมือไม่ซ้ำเติมหรือเอาเปรียบประชาชนในช่วงของวิกฤตพลังงานครับเพื่อให้ประเทศไทยสามารถจะผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปได้ร่วมกันนั่นเองนะครับจากเรื่องของโซล่าเซลล์ครับไปดูกันที่ความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสครับรัฐบาลเดินหน้าต่อยอดความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับว่าไทยและฝรั่งเศสนั้นเตรียมลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคริสตศักราช2026ถึง2028ครับในวันที่25พฤษภาคมนี้แหละครับที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับเพื่อใช้เป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ3ปีข้างหน้าครับโดยสำหรับร่างแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่จะเป็นกลไกต่อยอดความร่วมมือไทยฝรั่งเศสในหลากหลายมิติครับทั้งด้านพลังงานสะอาดเศรษฐกิจการวิจัยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครับพร้อมเพิ่มความร่วมมือในประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับทิศทางโลกทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไร้คาร์บอนและการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยในสาขาแฟชั่นภาพยนตร์และอาหารครับสำหรับกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศสนั้นครอบคลุม4ด้านสำคัญครับได้แก่เสริมสร้างการหารือด้านการเมืองความมั่นคงและประเด็นระดับโลกความร่วมมือด้านกลาโหมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งขึ้นผ่านการพัฒนาความร่วมมือระยะยาวและความร่วมมือด้านการวิจัยและแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนในการลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมในครั้งนี้นั้น
นับเป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสครับที่จะช่วยต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีพลังงานและการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความร่วมมือระยะยาวระหว่างสองประเทศต่อไปครับสำหรับตีของร้องข่าวในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในทุกวันครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังลาไปแล้วสวัสดีครับ

กครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ

0: อชุน6:49 นครับกลับมาติดตามข่าวยามเช้าหลังจากจบตีก็รองข่าวกันแล้วนะครับผมช่วงนี้เราจะไปดูนะครับข่าวในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่ในแต่ละภาคกันบ้างนะครับขอไปเริ่มกันนะฮะสำหรับในการจัดงานที่ใกล้ๆกรุงเทพเป็นก่อนครับที่จังหวัดราชบุรีครับผมจังหวัดราชบุรีครับผนึกกำลังสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีครับจัดยิ่งใหญ่ครับงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามสามบุรีครับราชบุรีสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีครับชิงถ้วยพระราชทานพร้อมดันอุตสาหกรรมปลาสวยงามไทยสู่สากลครับจังหวัดราชบุรีครับจัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามสามบุรีภายใต้แนวคิดสมาร์ทอะควาติกฮับ3บุรีศูนย์กลางสัตว์น้ำสวยงามแห่งอนาคตครับโดยจังหวัดราชบุรีร่วมกับสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีครับกรมประมงและตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงฟิชวิลเลจครับซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับ21ครับจนถึงวันที่24ก็คือวันอาทิตย์นี้นะครับเวลา 8:00 นถึง 6:00 นนะครับณตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงฟิชวิลเลจอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับภายในงานจะมีการประกวดสัตว์น้ำสวยงามระดับประเทศครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชมการแสดงครับนิทรรศการ The Aquatic Art สัมผัสมนต์เสน่ห์สีสันแห่งสามบุรีเลือกซื้อสัตว์น้ำสวยงามสัตว์น้ำบริโภคและอุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลาจากเกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตรงกว่า30ร้านค้าเพลิดเพลินกับเวิร์กช็อปด้วยนะครับแม่ผมเห็นว่ามีซื้อสัตว์น้ำสวยงามและสัตว์น้ำบริโภคถ้าเราเดินผิดตู้อุ๊ยสวยจังเลยขอซื้อไปกินได้ไหมครับอันนี้ไม่ได้นะ
1: ไม่ได้คุณ
0: พี่เคยสนใจเลี้ยงสัตว์น้ำไหมคือคุณแอลเขาชอบอะไรนะจุ๊บเหม่งใช่ไหมก็คือสุนัขเคยสนใจเรื่องของแบบ
1: เป็นคนที่ชอบปลาทองเพราะหัวมีวุ้นตอนเด็กๆเนี่ยชอบมากพอไปจับปุ๊บตายบ้าน
0: ว้ายมือแรงอ่ะ
1: แรงมือแรง
0: เคยเลี้ยงไม่เคยเลี้ยงแต่เคยไปจับที่ไหนฮะที่ร้านค้าหรือบ้านคนอื่นนะ
1: บ้านคนอื่นเขา
0: แล้วทำ
1: เขาตาย
0: คือแค่จับเนี่ยนะ
1: คือด้วยอะไรสักคือตอนเด็กๆแหละเห็นแล้วก็รูปแล้วคือถือนานไงเพราะปลาต้องอยู่ในน้ำ
0: ใช่อ๋อถือขึ้นมา
1: แล้วเล่นนาน
0: อ๋อมีสองอย่างฮะปลาทองน่าจะช็อกไม่ก็ขาดน้ำแล้วก็ตายแล้วเจ้าของบ้านเขาว่าไหมตอนนั้น
1: เป็นเด็ก
0: อ๋อเขาไม่มาเด็กอ๋อโอเคฝากหนึ่งเรื่องแล้วกันเวลาลูกหลานท่านไปตามสถานที่ต่างๆทั้งห้างเองนะฮะบางทีเด็กอาจจะสนุกไงอาจจะไม่รู้ว่านี่อาจจะลงมือแรงเกินไปหรือเปล่าก็ฝากดูแลด้วยแล้วกันนะครับ
1: ค่ะจากสามบุรีเมื่อสักครู่นี้ไปที่ตรังกันหน่อย
0: ครับ
1: เขากำหนดจัดการประกวดวงดนตรีตรังสปอร์ต
0: ซีรีส์
1: มิวสิกชาเลนจ์นะ2026นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะประกวดกันในช่วงวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 16:30 นเป็นต้นไปที่บริเวณหาดปากเมงอำเภอสิเกาจังหวัดตรังผู้ที่สนใจเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีโปสเตอร์นะให้ไปสแกน QR code แล้วก็ไปร่วมสมัครได้การประกวดดนตรีแบบนี้นะฮะโอ้โหหลากหลายวงฝีมือนี่ดีๆทั้งนั้นเลยไปฟังดนตรีกันใครไม่ได้ไปประกวดก็ไปฟังดนตรีกันนะวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี
0: ้
1: ที่หาดปักเมงโอ้ถ้าอยู่ใกล้ๆนี่ไปแล้วนะ
0: โอ้โหแต่ตอนนี้ใครจะไปตรังหรือว่าจะไปตรังเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยนะครับก็ยิ่งควรจะต้องพกร่มไปนะเพราะตอนนี้ช่วงของในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับแล้วก็มีประกาศจากกรมอุตุนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันเนี่ยจะเจอฝนค่อนข้างเยอะกว่าฝั่งตะวันออกก็คือฝั่งอ่าวไทยแล้วก็คลื่นลมก็สูงประมาณ 2-3 เมตรด้วยนะครับอย่างไรจะลงใต้ช่วงนี้ก็อย่าลืมนะครับพกร่มกันหน่อยละกันครับยังอยู่กันที่ภาคใต้นะครับลงไปกว่าเดิมนะฮะไปที่ยะลาครับอบต. อัยเวงจังหวัดยะลาครับชวนร่วมกิจกรรมอัยเวงมินิมาราธอน2026ครับเมื่อกี้จะไปดูดนตรีถ้าวิ่งไปไหมวิ่ง
1: ก็ไปออกกำลังกายก็ไปหมด
0: ช่วงนี้ไม่เห็นวิ่งรอบสบท.เลย
1: ฮะอากาศแล้วก็เรามีกิจกรรมหลายๆมีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วงเวลายังไม่ได
0: ้อ๋อนะครับสำหรับงานนี้ครับเป็นการเปิดรับสมัครประเภทการแข่งขันมินิมาราธอน 10.8 กิโลเมตรก็คือประมาณสัก11กิโลนะครับฟันรัน 2.5 กิโลเมตรครับแล้วก็แฟนซีรัน 2.5 กิโลเมตรครับโดยเป็นการวิ่งอัยเวงมินิมาราธอนนะครับพิชิตสกายวอล์กอัยเวงสัมผัสทะเลหมอกเบตงครับวันที่7มิถุนายนก็คือเดือนหน้านะครับนักวิ่งจะได้รับเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัยครับและของที่ระลึกนะครับสำหรับผู้เข้าเส้นชัย50คนแรกชายและ50คนแรกหญิงนะครับ ขึ้นสกายวอล์กฟรีอาหารเช้าฟรีมีบริการรถรับส่งกลับยังจุดสตาร์ทฟรีผู้สนใจนะครับสมัครได้สำหรับไอยาเวงมินิมาราธอนนะครับพิชิตสกายวอล์กไอยาเวงครับสมัครได้นะครับผมก็เซิร์ชเลยครับไอยาเวง2026นะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์นี้นะครับ23พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับผม
1: ค่ะน่าสนใจหลายกิจกรรมในต่างจังหวัดแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในหลายจังหวัดในหลายพื้นที่สภาพอากาศของเราตั้งแต่เหนือจรดใต้ก็จะต่างกันแต่ว่าช่วงนี้หน้าฝน
0: อ
1: ันเหนือก็ฝนอีสานก็ฝนภาคกลางก็ฝน
0: ใต้ก็ฝน
1: ใต้ตะวันตกไอ้ตะวันออกเนี่ยก็คือฝนหนักเลยช่วงนี
0: ้
1: ผลไม้ออกอีกต่างหาก
0: โอ้โห
1: แต่ว่าจริงๆแล้วช่วงนี้ตะวันออกก็น่าสนใจทุเรียนเงาะมังคุดอุ้ยหลากหลาย
0: ช่วงนี้มังคุดน่าจะออกค่อนข้างใกล้ๆจะออกเยอะแล้วยังไงก็ร่วมกันอุดหนุนเกษตรกรด้วยนะครับ
1: ล่าสุดนี่ที่ผ่านมามีคนเอามังคุดทางใต้มาให้ชิมอุ้ยหวานเจี๊ยบออกแล้วเหรอ
0: ออกแล้ว
1: เขาบอกว่ามังคุดใต้ไปทานอุ้ยหวานเจี๊ยบ
0: แต่ผมเจอแต่ช่วงนี้ผมเจอแต่มังคุดเปรี้ยวอะ
1: ค่ะคือต้องบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งหลายปีมาแล้วมีโอกาสไปราชการลงไปทางใต
0: ้
1: ผ่านทางหลังสวนดิฉันไปซื้อเลยนะมังคุดอุ้ยดีมากมีความรู้สึกว่าอุ้ย
0: หลังสวนชุมพร
1: ซื้อมา50 กิโลแล้วมีความรู้สึกว่าจริง
0: อ๋อพี่ขับกระบะใช่ไหม
1: แล้วคือมีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมซื้อมาน้อยจังเพราะว่ารสชาติ
0: 50 กิโลซื้อไปเล่นกองทัพเหรอ
1: ไม่คุณ50 กิโลของมังคุดเนี่ยไม่ได้ว่าเยอะขนาดนั้นพอแจกปุ๊บเนี่ยมันแทบจะแบบไม่เหลือลูกใหญ
0: ่
1: คือมังคุดเนี่ยมีความรู้สึกว่าชื่นชอบมังคุดใต
0: ้ครับ
1: อร่อยแต่ก็ไม่ได้ว่าภาคตอนออกไม่อร่อยนะอร่อยเหมือนกันทุกอย่างแหละผลไม้ประเทศไทยเนี่ยแต่ว่ารสชาติดี
0: ผลไม้ไทยผลไม้ดีกินได้นะครับปิดท้ายที่1จังหวัดละกันนะฮะเป็นข่าวกันที่อ่างทองแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นการส่งชุดเคลื่อนที่เร็วในการแจ้งข้อห้ามแล้วก็ข้อกำหนดสำหรับการทำประมงช่วงฤดูของน้ำแดงนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางประมงจังหวัดอ่างทองครับมีการมอบหมายชุดเคลื่อนที่เร็วสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำประมงน้ำจืดภาคกลางล่องเรือเลยนะไปตามลำน้ำเจ้าพระยานะฮะล่องเรือมาหารักอันนี้
1: ไม่ใช่
0: อันนี้ล่องเรือไปแจ้งนะฮะล่องเรือไปแจ้งนะครับเรื่องเกี่ยวกับข้อกำหนดและข้อห้ามการทำประมงในช่วงของฤดูน้ำแดงภาคกลางนะครับจะเริ่มขึ้นนะฮะอันนี้คือเป็นการเรียกว่านำเสนอกันก่อนนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์นะฮะแต่ว่าจะเริ่มจริงวันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่31สิงหาคมนะครับซึ่งในครั้งนี้ครับได้เข้าถึงชาวประมงที่กำลังทำประมงเลยนะครับเจ้าหน้าที่มีการแจ้งข้อให้ทราบข้อกำหนดต่างๆพร้อมทั้งประสานให้ชาวประมงนั้นแจ้งไปยังกลุ่มเพื่อนด้วยให้ทราบด้วยนะครับเพื่อป้องกันการกระทำประมงผิดกฎหมายในช่วงของฤดูน้ำแดงเพราะว่าจะมีบทลงโทษค่อนข้างรุนแรงนะครับซึ่งทางประมงอ่างทองจะมีการดำเนินการนะครับแจ้งชาวประมงในลุ่มแม่น้ำน้อยรวมไปถึงชาวประมงที่หาปลาและสัตว์น้ำในลำคลองสาธารณะทั้ง7อำเภอทราบด้วยนะครับสำหรับข้อห้ามดีกว่าข้อห้ามในการทำประมงช่วงฤดูน้ำแดงประกอบไปด้วยข้อห้ามหลักครับ1ห้ามทำการประมงนะครับในบริเวณแม่น้ำลำคลองลำธารห้วยหนองบึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนพรุและลำน้ำทุกสาขาห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงที่มีลักษณะการทำลายล้างมีศักยภาพในการจับสัตว์น้ำสูงหรือมีผลกระทบทำให้สัตว์น้ำสูญพันธุ์ในระยะยาวทุกชนิดครับทั้งนี้ครับสามารถใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านบางชนิดในการหาปลาเพื่อยังชีพได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดครับดังนี้นะครับเบ็ดทุกชนิดยกเว้นนะเบ็ดราวและเบ็ดพวงที่ใช้วิธีการกระชากตะแกรงสวิงนะครับยอนะครับอันนี้ใช้ได้ซุ่มฉมวกซ่อมไซแหที่มีความลึกไม่เกิน6ศอกหรือว่าประมาณ3เมตรอันนี้ใช้ได้นะครับสำหรับช่วงเวลาบังคับใช้นะฮะจะเป็นช่วงที่ครอบคลุมของช่วงฤดูฝนตั้งแต่พฤษภาคมถึงสิงหาคมนะครับโดยจะเริ่มวันที่1มิถุนายนนี้เป็นวันแรกนะครับผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทนะฮะหรือปรับเป็นจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการประมงนั่นเองนะครับ
1: ค่ะวันนี้เวลาของรายการข่าวยามเช้าหมดลงแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่วันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการทำงานภายในเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้กระทรวงสาธารณสุขประกาศเขตติดโรคติดต่ออันตรายอีโบลาพร้อมเฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาด
1: ผู้นำจีนและรัสเซียวิพากษ์วิจารณ์แผนการสร้างระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐและสนธิสัญญาจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026นักแบดมินตันไทยผ่านเข้ารอบ2กันพร้อมหน้าทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ทุกจังหวัดทั่วประเทศเตรียมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีวันพรุ่งนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีกำหนดระยะเวลาจัดงานตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2570ทั้งนี้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569